เรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่าง

0: าซื่อฉวน Investment and Economic Forum และพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
3: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
2: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้

0: นี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
1: ใน 207 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัฐเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิโกเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า1,600,000ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21หยุดเส้นทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบตัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ลมศักดิ์ FC ชนะชาติตราการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักสิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the

0: ไลท์เชสเดอะกลอรี่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม10ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรี่ถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9 Mcord HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤษฎิ์ ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1.5 ล้านแสนบาทให้แก่นายปิติพิรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง

0: ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้ 1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น. ถึง 11:55 น.

0: ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรื่องราวใกล้ตัววันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิราดำรงมณีหรืออาจารย์ปุยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้หยิบยกคำศัพท์ที่พบเจอบ่อยใน Headline News มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มาดูกันต่อค่ะครั้งที่แล้วได้บอกคุณผู้ฟังไปว่าคำศัพท์ที่เรามักจะเจอในพาดหัวข่าวเนี่ยค่ะมักจะเป็นคำที่สั้นๆกระชับแต่ว่าเห็นภาพนะคะหรือว่าให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะชัดเจนหรือจะเรียกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีความดรามาติกอยู่เบาๆนะคะเพราะว่าการที่ใช้คำศัพท์พวกนี้ค่ะมันก็จะทำให้คนอ่านอาจจะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะคะหรือว่ามันอาจจะทำให้คนอ่านเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะแต่ว่ารู้เรื่องภายในไม่กี่ตัวอักษรอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อนะคะว่ายังมีคำอะไรอีกที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะคะเวลาที่คุณฟังไปอ่านข่าวหรือว่าได้ฟังข่าวนะคะแล้วเวลาที่ได้ยินได้เจอได้ฟังคำเหล่านี้จะได้อ๋อมันแปลว่าอย่างนี้นี่เองมาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะสำหรับวันนี้คำที่หนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะคะนั่นก็คือคำว่า hail hail h a i lHAIL hail ความหมายแปลว่าอะไรลองมาเดากันดูนะคะสมมุติว่ามีพาดหัวข่าวพูดว่า Scientists hail breakthrough in cancer research Scientists hail breakthrough in cancer research คุณฟังคิดว่าจะเป็นความหมายในเชิงดีหรือไม่ดีเอ่ยเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์นะคะ hail breakthroughbreakthrough เนี่ยก็หมายถึงเป็นการค้นพบค้นเจอหรือเป็นเรื่องราวที่โอ้โหจะเปลี่ยนโลกนะคะมีการค้นพบใหม่ๆที่จะเกิดความก้าวหน้าอย่างมากมายตรงนี้พูดถึงเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งแน่นอนค่ะน่าจะเดาได้นะคะว่าคำว่า hail ตรงนี้ต้องเป็นความหมายในเชิงดีแน่นอนความหมายของ hail ในที่นี้ก็คือ to praise to welcome or celebrateSomeone or something as a success or achievement นะพูดง่ายๆก็คือโอ้โหชื่นชมยกย่องบูชานะคะบอกว่าโอ้การค้นพบครั้งนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะมันจะมีประโยชน์กับมวลมนุษยชาติก็เลยใช้คำว่า hail นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราจะชื่นชมยินดีนะคะถามว่าจะใช้คำอื่นได้ไหมนะคะก็ได้แต่ว่าคำแบบนี้ค่ะแค่ไม่กี่ตัวอักษรมันสั้นกระชับ H-A-I-L 4ตัวอักษรเท่านั้นเองนะคะก็สามารถใช้ได้ตรงประเด็นถ้าจะเขียนยาวๆให้เต็มประโยคเราก็จะบอกว่า Scientists are praising the discovery because they think it is an important achievementสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณฟังเวลาที่เราอ่านพาดหัวข่าวเนี่ยค่ะหลายครั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วนะมักจะเป็นธรรมเนียมเขาก็คือจะไม่มี article นะคะเขาจะละ article หรือบางทีก็ละ verb ช่วยนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าไม่ได้มี article a and the เข้ามานะคะแต่ว่าเป็นอันว่าเข้าใจคุณฟังอย่าไปบอกว่าอุ๊ยผิดแกรมมาต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นขนบเป็นธรรมเนียมเวลาที่พาดหัวข่าวนะคะนอกจากนี้นะคะถามว่าคำว่า hail เนี่ยค่ะจะใช้ในชีวิตประจำวันไหมเราก็อาจจะใช้ได้แต่ก็อาจจะฟังดูเป็นภาษาสื่อนิดนึงนะคะตัวอย่างนะคะเราอาจจะพูดว่าThe coach hailed the team's determination after the match. The coach hailed the team's determination after the match. ตรงนี้ก็แปลว่าโค้ชเนี่ยชื่นชมความมุ่ง

ั่นของทีมหลังจากที่ผ่านแมตช์การแข่งขันไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ Many experts hail the agreement as a major step forward. Many experts hail the agreement as a major step forward. ก็แปลว่าผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะคะชื่นชมว่าการตกลงครั้งนี้เนี่ยเป็นก้าวที่สำคัญที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคำว่า hail อาจจะใช้เป็นกริยาที่เรียกความสนใจจากใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นเราพูดว่า shall we hail a taxi shall we hail a taxi ก็แปลว่าเราเรียกแท็กซี่กันดีไหมนะคะหรืออีกประโยคค่ะ I try to hail her from across the room I try to hail her from across the room ก็แปลว่าฉันพยายามจะเรียกเธอให้เธอหันมาจากอีกฝั่งหนึ่งของห้องนะคะเป็นไงคะคำนี้เออเอาไปใช้บ้างก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะคำว่า hail เนี่ยค่ะถ้าใช้เป็นนามนะคะหมายถึงลูกเห็บก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการชื่นชมยกย่องเลยนะคะต้องดูปริบทการใช้ด้วยเอาละค่ะไปดูคำที่สองกันค่ะคุณฟังคะคำนี้เคยได้ยินไหม probe ตัวอย่างนะคะPolice launch probe into factory fire. Police launch probe into factory fire. แปลว่าอะไรเอ่ยตำรวจเนี่ยได้มีการทำ probe ออกมานะคะทำว่า probe ในเรื่องอะไร probe ในเรื่องเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานพอจะเดาได้ไหมคะถ้ามีเหตุเพลิงไหม้แบบนี้เกี่ยวข้องกับตำรวจคำว่า probe ก็น่าจะหมายถึงการสืบสวนนั่นเองนะคะดังนั้นคำว่า probe ถ้าเป็น noun หมายถึง an official investigation มีการสืบสวนแบบเป็นทางการหรือถ้าเป็น verb ก็แปลว่า to investigate carefully นะคะดังนั้นคำนี้นะคะก็จะเอาไปใช้ในปริบทที่มีการไต่สวนสืบสวนนะคะหาข้อเท็จจริงนะใช้คำว่า probe เช่นเราบอกว่า probe allegationsprobe allegations ก็คือไปสืบหาความจริงนะคะว่าข้อหานี้มีที่มาที่ไปยังไงกันแน่หรือว่า to probe corruption ก็คือไปสืบสวนเรื่อง corruption นะคะลองมาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมนะคะ The university launched a probe into plagiarism claimsThe university launched a probe into plagiarism claims. ก็แปลว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทำการสืบสวนในเรื่อง plagiarism claims. ซึ่ง plagiarism หมายถึงการคัดลอกงานคนอื่นนะคะคือไปเอาของเขามาแล้วก็มาบอกว่าเป็นของตัวเองนะคะในบริบทนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะอาจจะได้รับเรื่องมาว่าอุ้ยมีคนคัดลอกงานของคนอื่นนะก็เลยต้อง launched a probe นะคะก็คือมาพิจารณาหาข้อเท็จจริงไต่สวนสืบสวนกันไปค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะDoctors are probing the cause of the unusual illness. Doctors are probing the cause of the unusual illness. ก็แปลว่าหมอทั้งหลายนะคะกำลังหาสาเหตุกันว่าเจ้าอาการป่วยที่ไม่ปกติอันนี้เนี่ยมีที่มาจากอะไรมีสาเหตุจากอะไรอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะคุณฟังอันนี้อาจจะเป็นบริบททั่วๆไปนิดนึงเวลาที่ดูสัมภาษณ์นะคะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่า the interviewerprobed deep into her private life. The interviewer probed deep into her private life. อันนี้ก็แปลว่าอะไรคะโอ้โหผู้สัมภาษณ์เนี่ยถามหน้าดูเลยซักไซส์ไล่เรียงนะคะขุดลงไปดูว่าชีวิตของเธอเนี่ยเป็นยังไงนะ private life อยากจะได้ข้อมูลนะคะก็ probe ลงไปถามลงไปสืบหาลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นคำที่พบบ่อยอีกหนึ่งคำค่ะคราวนี้ลองมาดูคำถัดมานะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เราพูดถึงเรื่องราวตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปในพาดหัวข่าวนะคะหรือว่ามีอะไรที่มันขึ้นลงบางทีถ้าจะใช้แค่คำว่า increase หรือว่า decrease นะคะก็อาจจะดูไม่ตื่นตาตื่นใจหรือบางทีอาจจะเปลืองที่เพราะฉะนั้นก็จะมีคำสั้นๆที่มาพูดถึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะคะคำที่เจอบ่อยคำหนึ่งก็คือคำว่า soar นะคะ soar ก็แปลว่า to rise rapidly to a high level นะแปลว่าเพิ่มขึ้นในระดับที่

สูงเลยนะคะเพิ่มแล้วก็ไปอยู่ที่ระดับที่สูงคือแหมพุ่งทยานขึ้นเลยตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นะคะเราก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะตอนที่มีข่าวสงครามนะคะเราจะเห็นคำนี้บ่อยนะในช่วงแรกๆเช่นตัวอย่างค่ะ Oil prices soar amid Middle East tensions Oil prices soar amid Middle East tensions ก็แปลว่าราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะคะท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะจริงๆก็คือถ้าจะพูดให้มันดูไม่ตื่นเต้นก็คือ increased very quicklyนั่นเองนะคะแต่ว่าพอใช้คำว่าซอแล้วอาจจะเห็นภาพเนาะนอกจากพูดถึงเรื่องราคาแล้วนะคะเราอาจจะใช้คำว่าซออย่างอื่นได้เช่นกันเช่น confidence นะความมั่นใจหรือว่าความเป็นที่นิยมนะ popularity หรือพูดถึง profits ก็ได้นะคะ profits ซอก็ได้หรือ temperature ก็ได้อุณหภูมินะใช้ได้หลายอย่างลองมาดูตัวอย่างนะคะTemperatures are expected to soar this weekend. Temperatures are expected to soar this weekend. ก็แปลว่าอุณหภูมิเนี่ยโอ้มีการคาดการไว้ว่าจะขึ้นสูงนะพุ่งสูงในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ Her confidence soared after she won the competition. Her confidence soared after she won the competition. ก็แปลว่าความมั่นใจของเธอเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากเลยหลังจากที่ชนะการแข่งขันนะคะคราวนี้นอกจากคำว่าซอแล้วอาจจะมีคำนึงค่ะขึ้นต้นด้วยตัว S เหมือนกันพอจะเดาได้ไหมคะคำว่า surge surge S U R G E surge ก็แปลว่า to increase suddenly and significantly ตัวอย่างนะคะTourist numbers surge during holiday season. Tourist numbers surge during holiday season. ก็แปลว่าตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวนั่นเองถ้าจะพูดเป็นภาษาที่ไม่ได้ตื่นตาตื่นใจก็อาจจะบอกว่า many more tourists arrive than usual. แต่พอเราใช้คำว่า surge มันจะเห็นภาพว่าปื๊ดพุ่งขึ้นไปเลยนะคะคำว่า search เนี่ยค่ะอาจจะใช้กับความรู้สึกก็ได้ใช้กับ emotions ก็ได้ถ้าเราใช้คำว่า search กับ emotion ก็คือเป็น a sudden increase of an emotion นะคะตัวอย่างเช่น she felt a wave of resentment surging inside her she felt a wave of resentment surging inside her ก็แปลว่าอยู่ๆเธอก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมีความขุ่นข้องหมองใจความขุ่นเคืองไม่พอใจนะคะมาเป็นระลอกเป็นกระเพื่อมนะคะกระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นมาเลยนะอยู่ๆก็คือมีพรึบขึ้นมาเป็นความรู้สึกไม่พอใจนะคะ a wave of resentment surging inside her เหมือนมีอะไรมาแทงใจดำนะคะแล้วก็ทำให้ความรู้สึกนี้มันพุ่งปรี๊ดขึ้นมานะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะใช้คำว่า surge เนี่ยนะคะกับอารมณ์excitement ก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากคำว่า surge กับ soar แล้วนะที่แปลว่าความหมายในเชิงพุ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็นทิศทางตรงกันข้ามบ้างจะใช้คำว่าอะไรนะคะถ้าเป็นการดิ่งลงมานะพุ่งลงคำแรกที่ใช้ได้คือคำว่า plunge เจอบ่อยนะคะ plunge p l u n g e แปลว่า to fall suddenly and dramatically คำว่า dramatically ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับละครนะคะหรือว่าดราม่านะแต่ dramatically แปลว่าอย่างมากนะถ้าเกิดใช้คำว่า plunge ก็แปลว่าร่วงลงอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงตัวอย่างเช่น shares plunge after earnings reportShares plunge after earnings report ก็แปลว่าหลังจากที่มีการรายงานรายรับนะคะปรากฏว่าหุ้นนะคะราคาหุ้นก็ตกลงมาเลยนะคะแปลว่า report อาจจะออกมาไม่ดีนะความหมายก็คือ stock prices dropped sharply stock prices dropped sharplyราคาหุ้นนะคะตกลงอย่างรุนแรงนะพูดง่ายก็คือร่วงลงมาเลยดิ่งลงมาเลยนะคะคำว่า plunge เนี่ยค่ะด้วยความหมายของมันที่แปลว่าพุ่งลงนะคะดิ่งลงเราก็อาจจะใช้กับสิ่งที่ negative ก็ได้นะอย่างเช่น plunge into debt

นะคะตกลงในดงนี่นะคะหรือบอกว่า plunge into darkness นะคะตกลงในความมืดนะคะได้เหมือนกันลองมาดูตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า hotel bookings plunged during the pandemic hotel bookings plunged during the pandemic ก็แปลว่าอัตราการจองห้องของโรงแรมนะคะร่วงลงดิ่งลงนะคะในช่วงที่มีโรคระบาดรุนแรงอีกตัวอย่างค่ะ the room plunged into darkness after the power failed the room plunged into darkness after the power failed นะคะก็แปลว่าห้องเนี่ยตกเข้าสู่ความมืดก็คืออยู่ดีก็มืดเลยนะหลังจากที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับนะคะนอกจากคำว่า plunge แล้วยังมีคำอื่นนะที่มีความหมายว่าร่วงลงนะคะนั่นก็คือคำว่า tumble นะคะแปลว่า to fall quickly especially prices or numbers ก็แปลว่าร่วงลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะเวลาที่พูดถึงเรื่องราคาหรือว่าตัวเลขตัวอย่างค่ะ global markets tumbled after trade announcementglobal markets tumble after trade announcement ก็แปลว่า markets dropped sharply นั่นเองนะคะตลาดร่วงนะคะคำว่า tumble เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้สึกเหมือนล้มลุกคลุกคลานลงไปด้วยนะคะมาดูตัวอย่างประโยคอื่นกันบ้างนะคะถ้าเราพูดว่า the little boy tumbled down the stairs but wasn't hurtแปลว่าอะไรตรงนี้ไม่ได้พูดถึงราคาหรือว่าตัวเลขแล้วเนาะแต่ว่าเป็น physical fall นะคะเป็น physical fall ก็คือมีการตกลงล้มลงจริงๆนะ the little boy tumbled down ก็เด็กผู้ชายตัวน้อยคนนี้นะคะตกบันไดแต่ว่าโชคดีนะ wasn't hurt ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดอีกตัวอย่างค่ะ house prices tumbled last year house prices tumbled last yearก็แปลว่าราคาบ้านร่วงลงมาเมื่อปีที่แล้วนะคะมาดูคำต่อไปกันค่ะคำว่า spark spark นะคะ spark ความหมายคืออะไรดูตัวอย่างนะคะ tax increase sparks nationwide protests tax increase sparks nationwide protests ก็แปลว่าการเพิ่มภาษีนะคะทำให้มีการประท้วงกันทั่วประเทศเลยคำว่า spark เนี่ยก็หมายถึง to cause to start or lead to something นะคะก่อให้เกิดทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่สิ่งอื่นๆนะความหมายตรงนี้ก็คือว่า the tax increase caused people to protest นะคะทำให้คนไม่พอใจลุกขึ้นมาประท้วงคำว่า spark เนี่ยค่ะก็สามารถใช้ได้ในบริบทอื่นๆอีกนะคะเจอกันบ่อยมากเลยนะอย่างเช่นเราบอกว่า to spark interest ก็คือทำให้มีความสนใจขึ้นมาหรือแหมเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน to spark debate นะคะแหมมีเรื่องประเด็นแล้วก็โอ้โหจุดนะคะเป็นเหมือนชนวนที่ทำให้คนลุกขึ้นมาโต้แย้งกันหรือว่าโต้เถียงกันหรือ to sparkcuriosity ทำให้เกิดความสงสัยก็ได้ค่ะรวมไปถึง to spark laughter เสียงหัวเราะหรือ to spark change ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะดูตัวอย่างกันค่ะ The documentary sparked my interest in history The documentary sparked my interest in history ก็แปลว่าสารคดีนี้ทำให้ฉันเกิดความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์นะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะ His comments sparked an argument His comments sparked an argument ก็แปลว่าการที่เขาออกมาพูดคอมเมนต์นะคะหรือมาแสดงข้อคิดเห็นของเขาเนี่ยทำให้เกิดการโต้เถียงกันการทะเลาะกันตามมานั่นเองพูดถึงคำว่า spark ที่หมายถึงก่อให้เกิดอะไรแล้วนะคะเราก็อาจจะนึกถึงอีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า triggerTRIGGER นะคะ trigger ก็แปลว่า to cause something to happen usually suddenly นะคะทำให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะหมายถึงแม้เกิดขึ้นโดยฉับพลันตัวอย่างเช่น heavy rain triggers flooding heavy rain triggers flooding ก็แปลว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยทำให้เกิดการน้ำท่วมนะคะก็เรียกว่าโอ้โหตกลงมาไม่หยุดเลยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมตามมา

เราจะเห็นคำว่า trigger นะคะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วยนะอย่างเช่นแหมเห็นภาพนี้แล้วมันทำให้เกิดนึกถึงมีความทรงจำอะไรผุดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้คำว่า trigger memories ก็ได้หรือ trigger emotions ก็ได้หรือบางทีเห็นภาพหรือได้ยินเพลงอาจจะเป็นในเชิงไม่ดีก็ได้นะคะเช่นเห็นแล้วนึกถึงสิ่งที่อาจจะเป็น trauma ในจิตใจนะก็คือ trigger reactions หรือ trigger alarms ก็ได้เช่นกันนะคะคือจะในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้อ่ะอีกสักหนึ่งคำนะคะคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจเป็นคำใกล้ตัวแต่ว่าเอ๊ะถ้าไปอยู่ในพาดหัวข่าวจะหมายความว่าอะไร EYEI ที่แปลว่าดวงตานี่เองนะคะลองดูตัวอย่างกันค่ะ Tech company eyes expansion into Southeast Asia Tech company eyes expansion into Southeast Asia เอ๊ะแปลว่าอะไรเอ่ยปกติเราจะเห็นคำว่า eye ที่แปลว่าดวงตาใช่ไหมคะลูกตาเราเนี่ยแต่ตรงนี้เขาใช้เป็น verb นะคะบริษัท Tech Eyes Expansion อุ๊ยเกี่ยวอะไรกับการขยายใน Southeast Asia นะคะภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ตรงนี้ eyes เป็น verb นะคะหมายความว่ากำลังเพ่งเล็งนะหรือว่าจดจ้องอยู่เลยกำลังวางแผนหรือพิจารณานะคะ to consider to plan or look at something with interest ความหมายนี้ก็คือ The tech company is considering expanding into Southeast Asia นั่นเองนะคะคือกำลังมองกำลังจดจ้องๆเลยดูซิจะมีโอกาสไหมจะเป็นไปได้ไหมนะคะให้นึกถึงเหมือนกับว่ากำลังมองอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะถ้าสบโอกาสแล้วก็อาจจะทำอะไรสักอย่างนะคะดังนั้นเราอาจจะเห็นคำว่า I กับคำอื่นนะอย่างเช่น to eye a new job กำลังมองหางานใหม่ to eye a promotion to eye a house หรือ to eye an investment รวมไปถึงช่วงนี้อยากจะไปเที่ยวนะ to eye a holiday destination ก็แปลว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะดูตัวอย่างประโยคค่ะ the couple is eyeing a house near the beach the couple is eyeing a house near the beach ก็แปลว่าคู่นี้นะคะกำลังมองหาบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับชายหาดเป็นไงบ้างคะคุณฟังคะวันนี้เราพูดคุยกันไปหลายคำเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คำว่า hail ที่แปลว่า to praise someone probe to investigate นะคะแล้วก็มีคำที่เราพูดถึงพุ่งขึ้นทะยานขึ้นคือคำว่า soar แล้วก็คำว่า surge แต่ถ้าเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามนะคะดิ่งลงก็คือคำว่า plunge หรือคำว่า tumble คราวนี้เราก็ดูคำว่า spark ที่แปลว่า to cause ก่อให้เกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า trigger และจบลงด้วยคำที่ใกล้ตัวมากแต่ว่าในความหมายแตกต่างนั่นก็คือคำว่า eye ที่หมายถึงจดจ้องหรือว่ากำลังพิจารณานะคะหวังว่าถ้าคุณฟังไปอ่านข่าวนะคะแล้วเจอคำเหล่านี้ครั้งต่อไปก็จะรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจได้โดยเร็วพลันเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณฟังคะต้องขอบคุณคุณฟังมากๆที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬา Radio Plus ทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬา Radio Plus สื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคุณกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐาปนัสขุนภักดีจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคือคุณชยานินท์น่วมภูมิรินทร์นิสิตปริญญาโทจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณชยานินท์
2: สวัสดีครับอาจารย์ฐาปนัสและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
1: ค่ะในวันนี้คุณชยานินท์มาพร้อมกับหัวข้อเรื่องว่าทำไมเฟมินิสต์ถึงไม่ชอบตัวละครหญิงของจอร์จเอเลียตจึงอยากให้คุณชยานินท์ช่วยพูดให้ฟังสักหน่อยค่ะว่าตัวละครหญิงของเอเลียตเนี่ยเป็นอย่างไรทำไมเฟมินิสต์ถึงไม่ชอบล่ะคะ
2: ครับคือจริงๆถ้าท่านผู้ฟังสังเกตจะเห็นว่าหัวข้อการพูดวันนี้ก็คือทำไมเฟมินิสต์ถึงไม่ชอบตัวละครหญิงของจอร์จเอเลียตใช่ไหมครับแต่จริงผมมีเวอร์ชันเต็มๆกว่านั้นก็คือทำไมเฟมินิสต์ถึงอาจจะคิดผิดหรืออาจจะใจร้ายไปสักนิดที่ไม่ชอบตัวละครหญิงของจอร์จเอเลียตครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นคงต้องเล่าถึงที่มาก่อนนะครับอาจารย
1: ์โอ้ดีค่ะเลยอยากจะขอเชิญคุณชยานินท์ช่วยอธิบายลักษณะของตัวละครเอกหญิงแบบที่เฟมินิสต์ไม่ชอบให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ได้เลยครับอาจารย์คือตัวอย่างที่ผมนำมาพูดให้ท่านผู้ฟังวันนี้ครับจะมีเป็นตัวอย่างจากนิยายทั้งหมด3เล่มครับซึ่งน่าจะเป็นนิยายที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาบ้างครับเรื่องแรกก็คือ The Mill on the Floss ครับอาจารย์ซึ่งเป็นนิยายเล่มที่2ของจอร์จเอเลียตครับต่อจากนิยายที่ชื่อว่าอาดัมบีทครับซึ่งตัว Mill on the Floss เนี่ยครับเป็นนิยายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่พี่น้องที่โตมาด้วยกันรักใคร่กลมเกลียวกันดีในตอนเด็กแต่พอโตมาเกิดเรื่องที่ทำให้ทั้ง2คนต้องแยกห่างจากกันแล้วก็ห่างเหินกันไปเรื่อยๆยังมีเรื่องของการแก้แค้นการให้อภัยแล้วก็สุดท้ายแล้วมีนักวิชาการบอกว่านิยายเล่มนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้กับสิ่งที่เราเรียกกันว่า autobiographical novel

0: หรือว่านิยายที่อิงจากประวัติชีวิตจริงๆของเอเลียดมากที่สุดเหรอครับอาจารย
1: ์โอ้ค่ะ
0: ซึ่งตัวเอกของซึ่งตัวเอกของเรื่องอะครับมีชื่อว่าแม็กกี้ทาริเวอร์ครับก็เป็นตัวละครเอกหญิงที่มีจุดจบ

0: ิกกี้อายุ19เนี่ยจะต้องไปทำงานเป็นเป็นครูแต่การเป็นครูก็ไม่ได้แย่อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเอเลียดเลือกใช้คำว่าแม็กกี้ต้องไปสอนในอัตเตอร์เรทสกูลรูมซึ่งฟังดูค่อนข้างน่าหดหู่แล้วก็ค่อนข้างลำบากครับอาจารย์
1: นั่นสิคะทั้งที่เขาฉลาด
0: ฉลาดมากครับสุดท้ายเนี่ยก็ดันมาโชคร้ายเพราะว่าชื่อเสียงพังทลายเพราะว่าถูกผู้ชายที่มาเกี่ยวพันแอบพาขับเรือออกไป2ต่อ2ทั้งที่แม็กกี้เนี่ยเขาไม่ได้เต็มใจไปด้วยแม็กกี้จึงถูกสังคมตราหน้าว่าเป็น Fallen Woman ซึ่งเป็นคำที่เราใช้เรียกหญิงที่ละเมิดขนบสังคมวิกตอเรียนอย่างรุนแรงสุดท้ายอันนี้อาจจะสปอยท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับ ตอนจบของนิยายเนี่ยคือแม็กกี้จมน้ำเสียชีวิตพร้อมพี่ชายหลังจากที่ทั้งคู่ได้กลับมาคืนดีกลับมารักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนเดิมครับก็เลยอาจจะไม่แปลกที่เมื่อเฟมินิสต์ในศตวรรษที่20ได้อ่านนิยายเล่มนี้แล้วอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่นักเขียนหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนนึงของยุคเขียนนักตัวละครหญิงออกมาได้ประมาณนี้ครับ
1: อ
0: ีกเรื่องนึงก็คือ Middlemarch ครับอาจารย
1: ์
0: ซึ่งเป็นนิยายของจอร์จเอเลียตที่ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษผมคงพูดว่า Needs No Introduction ก็คือเราไม่ต้องอธิบายเพราะว่านอกจากว่านิยายเล่มนี้จะเป็นงานเขียนชิ้นเอกของเอเลียตเองแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในงานเขียนของยุคที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นที่สุดเล่มหนึ่งครับอาจารย์
1: ค่ะใช่
0: ตัวเอกของเรื่องก็คือโดโรเธียบรูคครับโดโรเธียเนี่ยค่อนข้างมีความพิเศษมากเพราะว่าเขาตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดคาสบอนเพราะว่าหลงใหลในตัวเอ็ดเวิร์ดมากเพราะว่าตัวเอ็ดเวิร์ดหรือว่าตัวคาสบอนเนี่ยเป็นสกอล่าครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งคาสบอนเนี่ยกำลังเขียนหนังสือเล่มนึงอยู่ซึ่งเป็นหนังสือที่ค่อนข้างมีความทะเยอทะยานมากตัวคาสบอนเองเนี่ยได้ทำโน้ตไปแล้วเป็นหลักร้อยหน้าแต่ว่ายังเขียนไม่เสร็จสักทีโดโรเธียได้ฟังอย่างนั้นก็คือตกหลุมรักแล้วก็แอบคิดในใจว่าเนี่ยมันคงจะดีมากเลยถ้าได้ไปเป็นแลมโฮเดอร์ในการช่วยคาสบอนเขียนหนังสือซึ่งถ้าภาษาบ้านเราอะครับอาจารย์ผมคงต้องพูดว่าโดโรเธียคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปเป็นลมใต้ปีกให้สามีเต็มที่เลยซึ่งการเขียนแบบนี้ครับมันค่อนข้างเป็นการสื่อว่าตัวละครหญิงพร้อมที่จะอยู่ใต้สามีเต็มที่เลยตั้งแต่ก่อนการแต่งงานแล้วครับถึงกระนั้นก็ตามคาสบอนก็ทำไม่สำเร็จแม้ว่าจะเตรียมการไว้เยอะแค่ไหนคาสบอนดันมาเสียชีวิตก่อนแต่ว่าผู้อ่านก็คงจะตื่นเต้นว่าอ้าวแล้วโดโรเธียจะทำยังไงเพราะว่าได้มรดกจากสามีมาแล้วโดโรเธียกลับเลือกแต่งงานใหม่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งชอบพอกันมาก่อนแล้วนะครับอาจารย
1: ์
0: ซึ่งตัวละครนี้ชื่อว่าวิลลาดิสลอแต่ว่าในพินัยกรรมของสามีผู้ล่วงลับเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าหากแต่งงานกับวิลลาดิสลอจะต้องยอมสละมรดกทั้งหมดแต่โดโรเธียก็เลือกแต่งงานอยู่ดียอมทิ้งอิสระทางด้านการเงินเพื่อยอมอยู่ใต้ผู้ชายอีกทีนึงอะครับก็ผมก็เลยพอจะเข้าใจมุมมองของเฟมินิสต์ในยุคศตวรรษที่20ว่าทำไม
1: ถึง
0: ม
1: ี
0: ภาพ
1: ว
0: ิจารณ์ใช่ครับอาจารย
1: ์ผิดหวังไม่ชอบใจนะคะค่ะ
0: นิยายอีกเล่มนึงที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือชื่อว่า Daniel Deronda นะครับเป็นนิยายเล่มสุดท้ายที่เอเลียตเขียนก่อนเสียชีวิตครับซึ่งนิยายเล่มนี้ปกติจะมีการพูดถึงสังคมชาวยูเป็นหลักเลยครับแต่ว่าก็มีการพูดถึงสังคมวิกตอเรียนด้วยผมพออ่านไปผมก็รู้สึกว่านิยายเล่มนี้เนี่ยมันแบ่งชัดเจนว่าเป็น Jewish half ครึ่งนึงที่เป็นของเรื่องเกี่ยวกับชาวยิวแล้วก็เป็น English half ก็คือเกี่ยวกับตัวนางเอกที่เป็นคนอังกฤษ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้
1: ชื่ออะไรคะนางเอกคนนี
0: ้นางเอกชื่อ Gwendolyn Hallett ครับอาจารย์ก็คือ Gwendolyn เนี่ยก็น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าต้องจำใจแต่งงานพอครอบครัวเจอวิกฤตทางการเงินอย่างหนักแต่ว่าดันต้องไปแต่งงานกับผู้ชายชื่อแกรนด์คอร์ทที่มีความซาดิสซึ่งซาดิสในที่นี้หมายถึงว่าตัวแกรนด์คอร์ทเนี่ยชอบทรมานนางเอกในด้านทางอารมณ์เพราะว่าเขาต้องการปราบพยศนางเอกครับเพราะนางเอกเนี่ยเป็นคนที่อยากจะนำผู้อื่นมากกว่าที่จะเป็นผู้ตามสุดท้ายนางเอกก็เลยต้องทุกทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่ค่อนข้างอบิวซีฟนะครับใช่ครับอาจารย์นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าทำไมเขาถึงเฟมินิสต์ถึงไม่ชอบตัวละครหญิงของจอร์จเอเลียตครับ
1: แล้วอย่างนี้ช่วยพูดถึงเฟมินิสต์ที่แสดงทัศนะเหล่านี้ไว้ให้ท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับอาจารย์ก็คือเฟมินิสต์ที่ตีพิมพ์งานเขียนในยุค1970นะครับลงความเห็นว่างานเขียนของเอเลียตน่าผิดหวังมากตัวอย่างก็คือเ Kate Millett ครับผู้เขียนหนังสือที่ชื่อ Sexual Politics ตีพิมพ์ในปี1

0: 1970ครับแล้วก็เอเลนโมเวอร์ที่เขียนหนังสือที่ชื่อ Literary Woman ในปี1976ครับอาจารย์
1: แล้วตัวผู้แต่งเองนี่มีส่วนด้วยไหมที่ทำให้เฟมินิสต์เหล่านี้ผิดหวัง
0: ถ้าเรามองที่มาของชื่อนามปากกาของจอร์จเอเลียตนะครับอาจารย์เราก็จะหุ้ยนี่มันคือชื่อผู้ชายนี
1: ่
0: เพราะนั้นคนที่รับรู้สภาพการของสังคมถึงขั้นเลือกใช้นามปากกาผู้ชายในการเขียนนวนิยายเพื่อให้มันขายได้อะครับน่าจะต้องมีความเฟมินิสต์สูงถึงขั้นรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยใช้ชื่อแมรี่แอนอีแวนไม่ได้นะ มันจะต้องไปใช้ชื่อผู้ชายแทนอย่างเงี้ยครับคือถ้าท่านผู้ฟังสนใจอยากอ่านเกี่ยวกับเรื่องนามปากกาของจอร์จเอเลียตรวมถึงความพยายามของคนในสมัยนั้นในการค้นหาว่าใครคือจอร์จเอเลียตตัวจริงแล้วก็การมีคนแอบอ้างว่าตัวเองเป็นจอร์จเอเลียตเนี่ยสามารถอ่านได้ที่บทความ A Woman of Many Names ครับท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ใน The Cambridge Companion to George Eliot ครับ
1: อืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยที่พูดถึงความผิดหวังของเฟมินิสต์ทั้งหลายในศตวรรษที่20ที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะคะไม่ทราบคุณชยานินจะอธิบายสาเหตุหลักๆให้ฟังซะหน่อยได้ไหมว่ามันมาจากอะไร
0: ได้เลยครับอาจารย์สาเหตุหลักๆ2สาเหตุนะครับที่ทำให้เฟมินิสต์ในยุค70เนี่ยไม่พอใจในงานของเอเลียตก็คือถ้าเราพูดถึงเหตุผลแรกครับอาจารย์ก็คือเฟมินิสต์เหล่านี้เนี่ยนำตัวละครหญิงในนิยายของจอร์จเอเลียตไปเทียบกับชีวิตของจอร์จเอเลียตเองครับซึ่งเฟมินิสต์คิดว่าเอเลียตไม่ได้ทำให้ตัวละครของตัวเองมีความกล้ามากเท่ากับตัวเอเลียตเองก็คือว่าเอเลียตเนี่ยเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในนักเขียนหญิงที่ท้าทายขนบของวิกตอเรียนมากที่สุดคนหนึ่งแล้วเพราะว่าได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับจอร์จเฮนรี่ลูวิสซึ่งถือเป็นเรื่องฉาวโฉดในสมัยนั้นมากเพราะว่าลูวิสแต่งงานอยู่แล้วอะครับคือมีหลักฐานถึงขั้นว่าคนรอบตัวเอเลียตเนี่ยเรียกเอเลียตว่ามิสซิสลูวิสทั้งที่ไม่ได้แต่งงานกันคือจริงๆนะครับผมต้องเท้าความว่าลูวิสเนี่ยสามารถหย่าได้แต่ว่าเขาไม่ยอมฟ้องหย่าภรรยาเพราะในสมัยนั้นนะครับถ้าหากจะฟ้องหย่าภรรยาจะต้องฟ้องหย่าในข้อหา adultery เท่านั้นซึ่งเขาก็ไม่อยากทำแล้วสุดท้ายลูวิสเองก็ยอมรับว่าลูกหลายๆคนเนี่ยเพราะถ้าการทำแบบนั้นนะครับอาจารย์มันจะเป็นการยอมรับว่าลูกหลายๆคนของเขาไม่ใช่ลูกตัวเอง
1: ค
0: ือถึงซึ่งก็ไม่ใช่จริงๆครับเพราะว่าภรรยาของลูวิสก็มีชายชู้จริงแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะประจานภรรยาของเขาแบบนั้นความสัมพันธ์ของเอเลียตกับลูวิสเป็นเรื่องใหญ่มากครับคือทั้งคู่ต้องหลบไปอยู่ไกลจากliterary community หรือ community ของนักเขียนที่อยู่ศูนย์กลางลอนดอนต้องยอมไปอยู่ชานเมืองแทนครับพี่ชายของเอเลียตเองก็ไม่ยอมคุยกับเอเลียตจนกระทั่งเอเลียตแต่งงานแบบถูกต้องตามกฎหมายกับสามีอีกคนหนึ่งช่วงบั้นปลายชีวิตซึ่งคนนั้นก็คือจอห์นวอลเตอร์ครอสครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วคุณชานินพอจะบอกถึงความมหัศจรรย์ของคู่แต่งงานคนนี้ได้อีกไหมคะในเรื่องของความแตกต่างทางอายุใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เนาะ
0: ก็คือเขาเด็กกว่า
1: เอเลียตเยอะมาก
0: เลยใช่ไหมเอเลียตก็คือเป็นช่วงปลายของชีวิตแล้ว
1: นะคะ
0: ก็คือสูงอายุแล้ว
1: แต่ก็คือก็ต้องถือว่านี่คือแต่งงานเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายคนแรก
0: ใช่ครับเป็นคนแรกเพราะว่าลูวิสไม่ใช่สามีถูกต้องตามกฎหมาย
1: ค่ะเขาแต่ว่าถึงยังไงเขาอยู่ด้วยกันมานานเท่าไหร่นะกับจอร์จเฮนรี่ลูวิสเนี่ยจอร์จเอเลียต
0: อยู่จนถึงจอร์จเฮนรี่ลูวิสเสียชีวิตไปก่อนเลย
1: หลายสิบปีเลยไหมคะ
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์แต่ก็เข้าใจเนี่ยการใช้ชีวิตแบบนี้นี่ก็ในชีวิตจริงนี่ก็ถูกมองไม่น้อยค่ะ
0: ก็เลยจะไม่แปลกที่ทำไมเฟมินิสต์ถึงผิดหวังเพราะว่าจอร์จเอเลียตนี่คือแบบว่าอยู่คนละฝั่งกับขนบหญิงวิกตอเรียนเลยครับอาจารย์
1: น่าสีกล้าหาญมากเลยนะคะในยุคนั้นเนาะ
0: ใช่ครับทีนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เฟมินิสต์ในช่วง70เนี่ยเขียนวิจารณ์งานของเอเลียตหรือวิจารณ์ตัวตนของจอร์จเอเลียตเองก็คือการที่จอร์จเอเลียตเนี่ยไม่มีpublic commitment ให้กับหลักการสตรีนิยมครับหรือไม่เคยออกมาแบบว่าพูดเปล่าประกาศในที่สาธารณะหรือเขียนงานที่มันเป็นออกสู่สาธารณชนว่าตัวเองเนี่ยสนับสนุนหลักการสตรีนิยมยังไงที่ข้อสังเกตแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงที่จอร์จเอเลียตก้าวขึ้นมาเป็นนักเขียนแนวหน้าของยุคอะครับเป็นช่วงที่เกิดแคมเปญที่เรียกร้องสิทธิให้ผู้หญิงซึ่งทำให้เกิดการดีเบตขึ้นเกี่ยวกับไม่ใช่แค่บทบาทแต่ว่าสถานะของผู้หญิงในสมัยวิกตอเรียนครับ

0: ต่างๆซึ่งมูฟเมนต์นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า The Woman Question ครับซึ่งหลักฐานที่น่าจะทำให้ทั้งคนร่วมสมัยเองแล้วก็เฟมินิสต์ในยุคต่อมาที่ศึกษางานเอเลียดไม่พอใจก็คือเอเลียดไม่ยอมลงนามในข้อเรียกร้องที่จะทำให้ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกตั้งครับแต่ถึงกระนั้นก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าถึงเอเลียดจะไม่ลงนามในคำร้องทำให้ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกตั้งแต่เอเลียดเนี่ยเขาไปลงนามในคำร้องที่ทำให้เกิดกฎหมายที่ทำให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วสามารถถือของที่ดินได้นะครับ
1: แต่ก็อยู่ดีคือในเมื่อลงนามอันหลังได้เนี่ยคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วสิทธิในการเลือกตั้งล่ะทำไมถึงเลือกอันใดอันหนึ่งใช่ไหมคะคือเหมือนไม่ได้ไปทั้งตัวไม่ได้ไปเต็มตัวต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวแต่แล้วทำไมรู้สึกว่าจะมีนักวิชาการทางด้าน gender studies หรือ feminist theory ภายหลังมันเนี่ยที่เริ่มจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าคะเริ่มที่จะบอกว่าจริงๆแล้วจอร์จเอเลียตก็สนใจเรื่องของ women's issues มากกว่าที่คนคิดนะมันมีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคุณชยานิน
0: ท์ใช่ครับอาจารย์คือที่มันน่าสนใจในตอนนี้เพราะว่างานวิชาการในช่วงหลังๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นคล้อยตามกับเฟมินิสต์ในช่วงยุค70อีกต่อไปแล้วครับคือเขาพยายามเสนอกันว่าจริงๆแล้วจอร์จเอเลียตเนี่ยสนใจเรื่องปัญหาที่ผู้หญิงเจอมากกว่าที่คนให้เครดิตครับก็ซึ่งข้อเสนอหลักๆที่ผมจะพูดท่านผู้ฟังฟังวันนี้ก็คือจะมี2ข้อนะครับซึ่งข้อแรกเนี่ยอาจจะดูมีน้ำหนักมากกว่าคือนักวิชาการพยายามหาผลว่าทำไมคนที่ยิ่งใหญ่แบบจอร์จเอเลียตถึงขั้นที่ว่าถ้าใช้ภาษาคนยุคนี้ก็คือเป็นเซเลบริตี้ของยุคครับ ถึงขั้นที่มีลูกสาวของควีนวิกตอเรียเนี่ยเกือบจะเดินมาแนะนำตัวด้วยแต่ว่าต้องแบบห้ามตัวเองไว้ก่อน ก็ทำไมคนที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้ถึงไม่ใช้แพลตฟอร์มที่ตัวเองมีในการสนับสนุนหลักการสตรีนิยมครับ ข้อเสนอแรกที่นักวิชาการใช้อธิบายการที่เอเลียตปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับหลักการสตรีนิยมอย่างน้อยก็คือในการเขียนนิยายตัวเองนะครับ ก็คือนักวิชาการบอกว่าต้องอธิบายโดยการใช้ mode of writing หรือว่ากลวิธีในการประพันธ์ของจอร์จเอเลียตเองนะครับเพื่ออธิบายการที่ตัวละครหญิงขาดความกล้าในเครื่องหมายคำพูดนะครับแบบจอร์จเอเลียตคือทีเนี้ยเมื่อในวรรณนิยายของจอร์จเอเลียตคือ realist novel นะครับซึ่งเป็นนวนิยายที่เน้นความสมจริงในการบรรยายไม่ว่าจะเป็นฉากอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเองก็ตามเอเลียตคงไม่สามารถทำให้ตัวละครหญิงเดินหนีจากสามีหรือว่าอยู่เป็นโสดเป็นคนเป็นหญิงที่อินดีเพนเดนได้เป็นหญิงที่อินดีเพนเดนต์ได้อะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเอเลียตค่อนข้างจริงจังมากกับการเขียนให้นวนิยายตัวเองเนี่ยสมจริงมากที่สุดในนวนิยายบางเล่มอะครับอาจารย์อย่างเช่นนิยายเล่มแรกที่เป็น full length novel ของจอร์จเอเลียตอะครับที่ชื่อว่าอดัมบีทอะครับเอเลียตถึงกับต้องเบรกหรือว่าพอสจากการบรรยายเหตุการณ์ในเรื่องเป็นช่วงๆเพื่อจะอธิบายว่าทำไมต้องเขียนแบบต้องเขียนนิยายให้เป็นแบบrealist novel หรือใช้หลักการแบบ realism ครับอาจารย
1: ์
0: มีทีนี้ความน่าสนใจก็คือมีบทหนึ่งมีท่อนหนึ่งจากนิยายเรื่อง Middlemarch ที่กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับเอเลียตบอกเลยว่าความรับผิดชอบของเอเลียตเนี่ยคือการอยากที่จะนำเสนอหญิงและชายใน imperfect social state หรือว่าในสังคมที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบซึ่งความสัมพันธ์ของหญิงและชายในสังคมที่ยังไม่สมบูรณ์แบบก็เป็นอย่างที่จอร์จเอเลียตนำเสนอนี่แหละครับว่าผู้หญิงมีทางเลือกไม่มากและบ่อยครั้งอาจจะไม่ใช่บ่อยครั้งแต่ทุกครั้งจะต้องแต่งงานเพื่อเอาชีวิตรอดครับอาจารย์
1: นั่นน่ะสิ
0: ซึ่งถ้าอยู่ๆจอร์จเอเลียตลุกขึ้นมาเขียนให้ตัวละครหญิงใน realist novel ของตัวเองเนี่ยอยากจะทำอาชีพอะไรก็ได้อยากจะอยู่กินกับผู้ชายแบบไม่แต่งงานก็ได้นั่นก็คงไม่ใช่การนำเสนอชายและหญิงในสังคมแบบที่ยัง imperfect หรือยังไม่สมบูรณ์แบบอะครับอาจารย
1: ์ก็จริงค่ะ
0: ซึ่งและถ้าจอร์จเอเลียตทำแบบนั้นนิยายของจอร์จเอเลียตก็คงจะไม่ใช่ realist novel ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนที่เป็นภาพแทนของยุคมากที่สุดแล้วครับ
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้ครับอาจารย์เมื่อผมศึกษาเรื่องนี้ครับเวอร์จิเนียวูฟครับเมื่ออ่านงานของจอร์จเอเลียตแล้วอะลงความเห็นว่าตัวละครหญิงของเอเลียตเนี่ยไม่เคยที่จะเจอสิ่งที่ตัวเองตามหาเลยและเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าการที่วูฟพูดแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่ามันก็ควรจะเป็นแบบนี้ถูกแล้วครับเพราะว่าในสังคมวิกตอเรียนผู้หญิงอาจจะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วครับคือพอสุดท้ายเราอาจจะต้องสรุปว่าการใช้ชีวิต แบบกล้าบ้าบิ่นแบบเอเลียดนะครับเป็นข้อยกเว้นมากๆที่เฟมินิสต์อาจจะเอามาใช้เ

0: เป็นมาตรฐานในการตัดสินตัวละครหญิงของจอร์จเอเลียตใน Realist Novel ไม่ได้ครับและเอเลียตเองก็นับว่าโชคดีมากแล้วที่ไม่ถูกตราหน้าว่าเป็น Fallen Woman เหมือนกับตัวละครหญิงตัวเองที่ชื่อแม็กกี้ทาลิเวอร์ครับอาจารย์
1: ก็จริงนะคะเพราะถ้าไม่งั้นมันคือถ้าทำอะไรทุกอย่างสำเร็จมันได้ตามประสงค์อะไรมันไม่เรียลลิสติกมันก็จะไม่เป็นเรียลลิสต์โนเวล
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากเรื่อง mode of writing หรือว่ากลวิธีในการประพันธ์ของจอร์จเอเลียตแล้วครับนักวิชาการหลายๆท่านยังให้เหตุผลว่าเอเลียตเองเนี่ยไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าการเรียกร้องสิทธิให้ผู้หญิงได้มากขนาดนั้นเพราะสถานการณ์ตัวเองก็แย่พอตัวมากเลยครับคือเอเลียตเนี่ยเขาพยายามสนับสนุนการศึกษาของผู้หญิงครับอาจารย์เช่นการบริจาคเงินให้เกิร์ตันคอลเลจซึ่งไม่ได้รับการต้อนรับครับ
1: อ้าว
0: สุดท้ายเอเลียตก็ต้องไปแบบเงียบๆและเหมือนมีการระบุว่าต้องมีการระบุว่าต้องเข้าทางประตูหลังแทนด้วยซ้ำเพราะว่าคนไม่ต้อนรับอะครับเหตุการณ์นี้มันก็เลยพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ของจอร์จเอเลียตแล้วก็ลูวิสเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทำให้เอเลียตอาจจะไม่สามารถมี public commitment กับหลักการสตรีนิยมได้เพราะว่าก็ไม่รับการต้อนรับอยู่ดีและหากเอเลียตเลือกที่จะพูดหรือว่าเรียกร้องสิทธิให้ผู้หญิงแบบจงแจ้งเขียนงานสนับสนุนหลักการสตรีนิยมแบบเต็มที่เลยงานเขียนที่เป็นนวนิยายของเอเลียตเองจะตกเป็นเป้าได้ซึ่งก็จะกระทบกับอาชีพของเขาเองซึ่งกว่าจะสร้างขึ้นมาได
1: ้
0: ลำบากลำบนต้องใช้นามปากกาผู้ชายครับอาจารย
1: ์จริงมากๆเลยแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเนี่ยท่านผู้ฟังเริ่มสนใจแล้วคุณชยานินจะมีอะไรแนะนำไหมคะว่าจะสามารถไปตามหาอ่านเรื่องนี้ได้จากที่ไหนอีก
0: ครับตัวอย่างงานวิชาการล่าสุดเลยครับที่ผมเพิ่งได้อ่านมาที่พยายามเสนอว่าจอร์จเอเลียตเนี่ยสนใจปัญหาของผู้หญิงมากกว่าที่คนให้เครดิตเขาก็คือหนังสือที่ชื่อว่าจอร์จเอเลียต and her women ครับเขียนโดยชาร์ลอตต์ฟีนซึ่งวิเคราะห์นิยายทุกเล่มเลยครับของจอร์จเอเลียตซึ่งอันนี้ตีพิมพ์ล่าสุดปี2024เลยครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจสามารถอ่านได้เลยครับ
1: โอ้เมื่อเร็วๆมานี้เองเนี่ยนะคะจอร์จเอเลียต and her women น่าสนใจมากเลยทีนี้เนี่ยคุณชยานินเนี่ยก็ทำวิทยานิพนธ์แล้วก็ยังมีบทความที่ได้ตีพิมพ์แล้วด้วยอีกนะคะเยี่ยมมากเลยเนี่ยก็เลยอยากจะให้คุณชยานินช่วยพูดถึงให้ฟังหน่อยว่าเกี่ยวกับอะไรได้ค้นพบอะไรบ้างน่าสนใจทั้งนั้นเลย
0: ครับก็คือผมอาจจะขอเกริ่นก่อนว่าผู้อ่านนิยายในศตวรรษที่19ของอังกฤษนะครับอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่านิยายของจอร์จเอเลียตเนี่ยมีความดีเด่นมากในเรื่องการบรรยายความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้อย่างสมจริงอย่างมากซึ่งเราอาจจะคิดว่าโอเคก็แน่ละสิเพราะว่าเขาเขียนนิยายที่เป็น realist novel ก็ต้องสมจริงแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ก็คือเอเลียตเนี่ยเป็นนักเขียนที่เป็นนักอ่านตัวยงกับของงานที่เป็นในเชิงจิตวิทยาของยุคครับหรืองานที่ตีพิมพ์โดยนักจิตวิทยาคนสำคัญของยุคหรือบางทีเราจะเรียกนักจิตวิทยาในยุควิกตอเรียนว่า mental scientist ครับเพราะเขาจะพูดถึงสมองหรือว่าความรู้สึกนึกคิดเป็นหลักซึ่งตัวอย่างคนที่ร่วมสมัยกับจอร์จเอเลียตก็คือเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์ครับจอร์จเอเลียตเองก็ยังอ่านงานของชาร์ลส์ดาร์วินด้วยถึงแม้จะไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่ก็มีส่วนมีคอนทริบิวชันกับงานเขียนเชิงจิตวิทยาในยุคนั้นเหมือนกันครับ
1: นี่แสดงว่าจอร์จเอเลียตนี่สนใจศึกษาอ่านงานเขียนของนักจิตวิทยาอย่างเอาจริงเอาจังเลยใช่
0: ครับอาจารย์แล้วพอผมรู้แบบนี้ครับผมก็ตอนทำวิทยานิพนธ์แล้วก็ตอนเขียนบทความที่ได้ตีพิมพ์ครับผมก็เลยไปลองอ่านงานของนักจิตวิทยาดูครับอาจารย์ซึ่งผมพบว่านักจิตวิทยาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายครับเขาจะบรรยายความคิดของผู้หญิงหรือแพทเทิร์นทางความคิดของผู้หญิงหรือว่าสิ่งที่ผมอาจจะเรียกว่า mental habits ที่อาจแปลเป็นไทยได้ว่าจิตพิสัยครับเอาไว้ได้แย่กว่าผู้ชายมากครับอาจารย์เช่นกล่าวว่าผู้หญิงไม่มีความสามารถในการมีความเชื่อใหม่ๆหากว่าเชื่ออะไรไปแล้วก็จะเชื่อแบบนั้นต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: หรือเราจะเรียกอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษว่ามีความ rigid กว่าผู้ชายครับอาจารย์ในขณะที่ผู้ชายถูกมองว่าเป็นเพศที่มีสมองมีความคิดเหนือกว่าแล้วก็สามารถคิดอะไรที่ซับซ้อนมากกว่ามีความยืดหยุ่นนักจิตวิทยาบางคนถึงขั้นแยกชายหญิงออกจากกันเด็ดขาดโดยมองว่าผู้หญิงเนี่ยถูกครอบงำด้วยความรู้สึกแต่ว่าผู้ชายได้รับ จะยึดโยงตัวเองกับเหตุผลตลอดซึ่งเราก็ยังเห็นสเตอริโอไทป์แบบนี้ในสังคมปัจจุบันอยู่เลยอะครับ
1: ก็จริงก็จริง
0: นักจิตวิทยาบางคนใช้คำว่า larger brain กับผู้ชายแล้วก็ smaller brain กับผู้หญิงนะครับแล้วทฤษฎีเรื่องสมองเองในสมองก็ไม่ได้ช่วยให้ผู้หญิงดูดีขึ้นเลยเพราะว่ามีการกล่าวชัดเจนว่าสมองส่วนที่เลือดไปเลี้ยงมากที่สุดของผู้ชายเนี่ยเป็นส่วนที่ยึดโยงกับการรับความรู้การใช้ความรู้ต่างๆในขณะที่ของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับความรู้สึกอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์ต่างกัน
0: ทีนี้ครับผู้หญิงยังถูกมองว่ามีเจตจำนงเสรีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าความอิสระทางความคิดเนี่ยไม่เท่ากับผู้ชายแต่ว่าในนิยายที่ผมศึกษาครับก็คือเดมิออนเดอะฟลอยด์กับแดเนียลเดรันด้าครับเราจะเห็นว่าจอร์จเอเลียตเนี่ยใช้วิธีอย่างแยบยลครับอาจารย์ในการทำให้ตัวละครหญิงเนี่ยเหนือกว่าตัวละครผู้ชายโดยไปเน้นที่พัฒนาการทางด้านความคิดของตัวละครหญิงเป็นหลักครับอาจารย์เราจะเห็นว่าตัวละครชายเนี่ยไม่มีพัฒนาการทางความคิดเลยคิดยังไงตอนแรกก็เป็นแบบนั้นจนจบนวนิยายเลยครับอาจารย
1: ์อ้าวถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็แตกต่างกับพวก mental scientistโดยชิ้นเชิงเลยนะคะอ๋อไหนช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยสิคะ
0: ได้ครับก็คือในการตอบโต้นักจิตวิทยาที่มองผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายแทบจะในทุกด้านเลยครับเอเลียตจึงทำให้แม็กกี้ทาเลเวอร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมีความฉลาดกว่าพี่ชายมากซึ่งฉลาดถึงขั้นว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยเกิดความกังวลว่าลูกจะหาสามีไม่ได
1: ้
0: ซึ่งความกังวลดังกล่าวครับอาจารย์มันสื่อถึงmarriage market ในสมัยนั้นซึ่งก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยต้องเตรียมแต่งงานเมื่อถึงวัยที่อันควรนะครับซึ่งผู้หญิงที่ฉลาดเป็นกรดแบบแม็กกี้เนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการแต่งงานครับอาจารย
1: ์
0: การที่เอเลียตเนี่ยจงใจเลือกให้พ่อของแม็กกี้คิดแบบนี้น่าจะเป็นความพยายามในการทำให้เห็นว่าในสมัยนั้นน่ะเขาคิดอย่างไรกับความฉลาดของผู้หญิงก็คือความฉลาดของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อนรับครับซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงครับเพราะว่านักจิตวิทยาแห่งยุคอย่างเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์มองว่าผู้หญิงควรเสียสละพัฒนาการส่วนตัวเองในการแต่งงานเพื่อให้ชาติพันธุ์ของตัวเองไปต่อได้มันไปถึงขั้นนั้นเลยครับอาจารย์แล้วก็เฮนรี่มอสลีย์เองซึ่งเป็นนักจิตวิทยาคนสำคัญของยุคอีกคนนึงยังบอกว่าหน้าที่เดียวที่มีเกียรติของผู้หญิงก็คือการได้แต่งงานครับ
1: โอ้อย่างนี้แสดงว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการศึกษาอะไรอย่างนี้นี่ไม่มีโอกาสเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับเนื่องจากไม่มีความเท่าเทียมด้านการศึกษาครับทอมที่เป็นพี่ชายของแม็กกี้จึงได้ไปเรียนหนังสือกับสกอล่าจากออกฟอร์ดเลยครับอาจารย์ในขณะที่แม็กกี้ต้องอยู่บ้านต่อไป
1: โถ
0: ซึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่านิยายของเอเลียตเนี่ยสมจริงเพราะถ้าเขียนให้แม็กกี้ไปเรียนกับพี่ชายก็คงจะไม่ใช่realist novel ครับอาจารย
1: ์
0: แล้วก็วิชาที่ทอมเนี่ยได้เรียนนั้นหลากหลายมากและน่าจะช่วยปูทางให้ทอมเป็นนักคิดได้แต่เช่นมันมีวิชาภาษาละตินภาษาตรรกศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะครับอาจารย
1: ์
0: แต่อย่างไรก็ตามเอเลียตเนี่ยตรงใจเขียนให้ทอมเป็นคนสมองทึบคือทอมก็เลยไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ตนเองได้เรียนนะครับส่วนแม็กกี้เนี่ยถูกปูทางให้เป็นคนฉลาดมาตลอดเขียนชัดเจนว่าแม็กกี้ต้องการให้คนรอบตัวมองว่าตัวเองฉลาดไม่ได้สนว่าคนอื่นจะมองตัวเองในเรื่องอื่นว่าอย่างไรเลยโดยเฉพาะเรื่องรูปลักษณ์แม็กกี้ถึงขั้นตัดผมประชดแม่ตัวเองซึ่งแม่ตัวเองเนี่ยต้องการให้แม็กกี้มีรูปลักษณ์ตรงตามมาตรฐานความงามของจอร์จเอเลียตครับอาจารย์ซึ่งจอร์จเอแต่ว่าตัวแม็กกี้เนี่ยชอบอ่านหนังสือมากกว่าหนังสือที่เลือกอ่านเนี่ยในบางทีถึงกับทำให้ผู้ใหญ่ตกใจเลยว่ามันไม่เหมาะกับเด็กหรือเปล่าเพราะว่าเขาอ่านหนังสือที่เกินวัยไปมากเพราะเขาฉลาดครับอาจารย์ทีนี้เหตุการณ์ที่พลิกผันก็คือเมื่อบ้านทาเลเวอร์เนี่ยต้องเสียบ้านเลยที่ดินไปเนื่องจากเรื่องกฎหมายครับทอมก็เลยต้องเลิกเรียนหนังสือแล้วก็กลับบ้านทีนี้ก็เลยต้องเอาหนังสือกลับมาบ้านด้วยแม็กกี้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้เป็นทุนเดิมก็เลยเอาหนังสือของพี่ชายมาอ่านเพื่อหวังว่าจะช่วยทำให้ตนหายทุกข์ได
1: ้
0: ครับอาจารย์
1: นี่เรียนเองเลย
0: ใช่ครับเรียนเองเลยซึ่งเอเลียตจงใจให้แม็กกี้ไปเอาหนังสือเหล่านี้มาอ่านซึ่งจอร์จเอเลียตเนี่ยเขาเรียกพวกหนังสือพวกนี้ครับหนังสือภาษาละตินหรือหนังสือตรรกศาสตร์ว่าเป็น masculine study ครับอาจารย์ซึ่งการที่แม็กกี้สามารถอ่านอะไรพวกนี้ได้แล้วก็เข้าถึงความรู้ต่างๆได้เนี่ยทำให้เราเห็นชัดเจนว่าแม็กกี้ไม่ได้เป็นอย่างที่นักจิตวิทยาพูดเลยและที่สำคัญก็คือนอกจากแม็กกี้อ่านหนังสือพวกนี้แล้วยังหันไปอ่านหนังสือที่เป็น spiritual book ที่ชื่อ The Imitation of Christ ด้วยครับอาจารย
1: ์
0: จนใช่ครับจนค้นพบหนทางสว่างของชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้แม็กกี้ทำตอนอายุ 13ปีเองครับอาจารย
1: ์อย่างนี้แทบจะเรียกว่าเป็นอัจฉริยะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับอาจารย์ซึ่งการทำแบบนี้ก็ทำให้เห็นว่าแม็กกี้เนี่ย

0: จิตวิญญาณของการใฝ่รู้อย่างแท้จริงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสในการศึกษาเลยและในขณะที่พี่ชายตัวเองเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพราะแค่เป็นผู้ชายครับซึ่งก็จะผมก็จะมาถึงข้อสรุปในเรื่องการศึกษาของจอร์จเอเลียตว่าการที่จอร์จเอเลียตทำให้ตัวละครแม็กกี้เป็นแบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าจอร์จเอเลียตสนับสนุนการศึกษาของผู้หญิงโดยมีหลักฐานปรากฏว่าเอเลียตเนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงควรเข้าถึงการศึกษาแม้ว่าการศึกษาที่สมบูรณ์แบบของผู้หญิงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ในยุคของเอเลียตแต่เอเลียตบอกว่าเรารอไม่ไหวแล้วและเอเลียตเองก็รู้สึกยินดีมากที่ลอนดอนยูนิเวอร์ซิตี้อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าเรียนได้ในยุคนั้นนะครับอาจารย์
1: โหแต่อันนี้ก็ต้องนึกชื่นชมต้องบอกเลยว่าจอร์จเอเลียตนี่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีแบบอัจฉริยภาพจริงในเรื่องของการประพันธ
0: ์ใช่ครับอาจารย
1: ์วันนี้ก็
0: ครับ
1: ค่ะต้องขอบคุณนะคุณชยานินท์ น่วมภูมิมรินทร์เป็นอย่างมากเลยนะคะคือเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณชยานินท์ น่วมภูมิมรินทร์อีกครั้งหนึ่งที่ร่วมแบ่งปันสาระดีๆมีประโยชน์นอกจากนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาจนจบค่ะท่านสามารถรับฟังรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้และในรูปแบบพอดแคสต์บน Spotify, Apple Podcast และช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษ Talk with เพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพิสากำเนิดจิรมณีกลับมาพบกันอีกครั้งละค่ะกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าตอนพิเศษเราชวนนิสิตเก่าจากหลากหลายรุ่นหลากหลายคณะมาบอกเล่าประสบการณ์เมื่อครั้งเป็นนิสิตในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบการณ์การก้าวสู่โลกของการทำงานเส้นทางอาชีพต่างๆการดำเนินชีวิตของนิสิตเก่าตลอดจนกิจกรรมปัจจุบันที่นิสิตเก่าแต่ละท่านทำอยู่รวมไปถึงกิจกรรมที่มีโอกาสได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อตอบแทนให้สมกับคำว่าเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนค่ะรายการตอนพิเศษจะออกอากาศเป็นประจำเดือนละ2ครั้งค่ะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube Official Channel ของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมที่ใช้ชื่อว่า CU Art Culture อีกด้วยนะคะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะทางสถานีวิทยุจุฬามีแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ชื่อว่าจุฬา Radio Plus คุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดติดตั้งฟรีบนระบบมือถือทั้ง Android และ iOS ทำให้ทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการวิทยุทุกรายการผ่านแอปพลิเคชันในมือถือและสามารถฟังย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นิสิตเก่าที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเป็นเพชรชมพูจุฬาของเราเป็นนิสิตเก่าจากคณะนิติศาสตร์ค่ะเข้าเรียนปี1เมื่อปีพุทธศักราช2559หรือเราเรียกกันอย่างลองๆว่า CU 2559นะคะปัจจุบันทำงานในสายงานกฎหมายที่สำคัญเลยค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปทำงานในองค์กรราชการด้วยเราชวนนิสิตเก่ามาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวในฐานะคนรุ่นใหม่กับการเรียนด้านกฎหมายและการเข้าไปทำงานในองค์กรราชการในยุคปัจจุบันกันนะคะนิสิตเก่าที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยวันนี้คือคุณวรเมธโกสันวัฒน์ขอต้อนรับนิสิตเก่าเข้าสู่รายการกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแบงค์
1: ครับสวัสดีครับพี่ดวงครับ
0: ในนามหอประวัติจุฬาต้องขอบพระคุณนะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุย
1: ยินดีมากเลยครับ
0: น้องแบงค์คะเมื่อกี้เกริ่นไปว่าน้องแบงค์เข้าปี1คณะนิติศาสตร์ปี2559ซึ่งจริงๆถ้านับเวลาไปก็หลัก10ปี
1: นะคะเกือบ10ปีแล้วนะจะว่าเร็วก็เร็วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบมานี่ก็สึกเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลย
0: เร็วมากน้องเรียนจบมาแล้วก็น้องก้าวสู่โลกของการทำงานเลยนะคะจริงๆนิสิตเก่าที่เคยมาร่วมพูดคุยในรายการของเราเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่มีวัยวุฒิมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้เรามาลองฟังนิสิตเก่ารุ่นใหม่กันบ้างน้องเพิ่งจบไปแล้วการเข้าไปทำงานในองค์กรราชการหรือว่างานสายงานกฎหมายจากประสบการณ์ของน้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันวันนี้ค่ะให้แบงค์ย้อนเล่าไปนิดนึงก่อนว่าสมัยตอนที่เรียนมัธยมแล้วจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะทำไมตอนนั้นถึงสนใจที่จะเรียนด้านกฎหมายล่ะคะ
1: ที่จริงเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะเข้าคณะนิติศาสตร์เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าใจผมเนี่ยอยากเป็นนักการทูตมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าจะต้องเรียนคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าจะเล่าถึงวิธีการขั้นตอนในการเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสอบที่เรียกว่าการสอบแกดสอบแพทเอาคะแนนเนี่ยมารวมกันแล้วก็จะมีในแทร็กของการรับตรงแล้วก็ในแทร็กของการแอดมิชชั่นนะครับผมเนี่ยรับตรงเนี่ยเลือกแต่คณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์แต่ก็ได้ธรรมศาสตร์แต่ก็อยากจะเข้าจุฬาเพราะว่าผมเรียนมัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่กลางจุฬาเลยนะครับก็เลยอยากจะเข้าจุฬามากกว่าทีนี้พอมาแทร็กของการแอดมิชชั่นก็เลือก4อันดับถ้าที่ผมจำได้เนี่ยอันดับ1ผมเลือกรัฐศาสตร์จุฬา IR อันดับที่2ผมเลือกนิติศาสตร์จุฬาอันดับที่3ผมเลือกธรรมศาสตร์อันดับที่4ผมเลือกศิลปากรก็ได้ลำดับที่2ซึ่งก็คือคณะนิติศาสตร์จุฬาก็เหมือนกับว่าผมก็เอ้าเรียนไปแล้วกันไม่ต้องเลือกอ่ะเรียนกฎหมายก็กฎหมายอ่ะไม่เป็นไรก็เรียนกฎหมายก็มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในอนาคตก็เล็งเห็นในนี้ก็เลยตัดสินใจอ้าวสู้กันต่อไป
0: ต้องบอกว่าน้องๆรุ่นหลังเนี่ยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเขาเปลี่ยนระบบไปเพราะฉะนั้นคือก็ขึ้นอยู่กับคะแนนด้วยขึ้นอยู่กับพอร์ตโฟลิโอของแต่ละคนหรืออะไรงี้นะคะก็เลยทำให้น้องแบงค์มาเรียนกฎหมายตอนนั้นก็คือคะแนนถึงตรงนี้แหละ
1: ตรงนี้พอดี
0: แล้วก็คิดว่าเป็นปริญญาตรีอย่างน้อยได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดั่งใจฝันแล้ว
1: ได้สมใจแล้วก็โอเคแล้วครับเ ียนก็เรียน
0: แล้วก็แอบทราบข้อมูลมาค่ะคุณผู้ฟังว่าตอนเรียนนิติศาสตร์จุฬาเดี๋ยวให้น้องแบงค์ขยายความนะคะคือน้องแบงค์นอกจากเรียนนิติศาสตร์แล้วเนี่ยการเรียน4ปีในรั้วจุฬาเนี่ยทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วยอย่างเช่นเป็นประธานชมรมดนตรีไทยคณะนิติศาสตร์จุฬาเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตจุฬาวาทิตย์ครั้งที่199และเป็นผู้จัดเสวนากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันหรือว่ากฎหมายคู่ชีวิตเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวให้น้องแบงค์ขยายความอีกทีเมื่อกี้น้องแบงค์เล่ามาถึงว่าสุดท้ายแล้วแอดมิชชั่นได้คณะนิติศาสตร
1: ์
0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะปี2559บรรยากาศเป็นน้องปี1น้องใหม่ในรั้วจุฬาตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: ตอนนั้นเท่าที่จำได้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า See You First Date นะครับก็เหมือนกับเป็นการรับน้องเล็กๆใน1วันมาเจอเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็จะมาเจอรุ่นพี่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันมีการรับน้องของคณะพอถึงเปิดเทอมจริงๆเนี่ยคาบแรกเท่าที่จำได้คือเรียนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายครับแล้วก็เรียนกฎหมายอาญาก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่แปลกใหม่ถึงแม้ว่าเพื่อนจำนวนหนึ่งจะเป็นเพื่อนหน้าเดิมๆที่เรารู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่มัธยมปลายแต่ว่าก็จะมีเพื่อนใหม่

0: นะครับที่ได้มาเจอกันที่นี่แล้วก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่านิติสัมพันธ์นะครับก็คือการที่เราจะไปรับน้องกันนอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าสนุกมากนะครับแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะทำความรู้จักกับรุ่นพี่รุ่นเพื่อนนะครับซึ่งจะเป็นรากฐานของคอนเนคชั่นที่เรายังมีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วอีกที่พี่ดวงได้พูดถึงว่าผมได้มีโอกาสทำกิจกรรมครับ
1: ค
0: ือนอกจากการเรียนแล้วเนี่ยผมคิดว่าการทำกิจกรรมก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปร่วมวงดนตรีไทยของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับชื่อวงดนตรีบรรทารางกูล
1: บรรทารางกูลนี่คือเป็นของคณะนิติศาสตร์ในวงนี้เป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ล้วนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นวงที่มีทั้งนิสิตเก่าแล้วก็อาจารย์ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมแต่ตอนนั้นก็คือศาสตราจารย์ดร.คณพลจันหอมซึ่งก็เป็นนักร้องซึ่งท่านน่าจะเป็นนักกฎหมายที่เก่งกาจแล้วก็ท่านก็เป็นนักร้องร้องเพลงไทยได้แบบสุดยอดแล้วท่านก็สอนผมในการขับร้องเพลงไทย
1: กำลังจะถามเลยค่ะว่าน้องแบงค์เข้าไปร่วมชมรมดนตรีไทยคณะนิติศาสตร์เนี่ยเล่นเครื่องดนตรีอะไรหรือทำหน้าที่อะไรในวงดนตรีคะ
0: ไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีสักชิ้นเลย
1: เป็นคนร้อง
0: เป็นนักร้องครับแล้วก็เป็นหัวหน้าวงเป็นประธานชมรมซึ่งการที่ได้ไปเข้าร่วมในชมรมดนตรีไทยตอนนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผมจะได้ทำคอนเสิร์ตนะครับชื่อว่าคอนเสิร์ตสามมิตรสรานรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุฬาวาทิตซึ่งจุฬาได้จัดขึ้นทุกๆเดือนนะครับคอนเสิร์ตสามมิตรสรานรมเนี่ยเป็นการรวมกันระหว่างวงดนตรีไทยคณะนิติศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแล้วก็คณะอักษรศาสตร์นะครับมาร่วมเล่นกันในปีนั้นเนี่ยปี2560เป็นการจัดคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่นอกจากเราจะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วนะครับก็ยังจะเป็นการที่เราจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่รุ่นพี่รุ่นน้องในรั้วจุฬาในคณะอื่นๆผ่านการแสดงการเล่นดนตรีนะครับได้มีโอกาสทำงานในการประสานงานกับทางสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกันที่เปิดโอกาสให้ผมได้มานั่งคุยกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เราได้ฝึกหลายๆอย่างนะครับที่จะเป็นประโยชน์มากในการทำงานในอนาคตต่อมาเนี่ยก็ผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นผู้จัดกิจกรรมเสวนาทางกฎหมายในงานนิตินิทัศน์ซึ่งเป็นงานเหมือนเป็นงานวิชาการประจำปีของคณะนิติศาสตร์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหัวข้อที่พวกเราในทีมงานระดมสมองกันคิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันหรือว่ากฎหมายคู่ชีวิตซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติออกมาแล้วแต่ในตอนนั้นเนี่ยปี2561เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากในสังคมนะครับคณะนิติศาสตร์จุฬาก็ผลักดันที่จะนำเรื่องนี้ออกมาวิเคราะห์กันในเชิงวิชาการนะครับตอนนั้นเนี่ยผมในฐานะที่เป็นผู้จัดนะครับก็ได้เชิญวิทยากรมาแสดงปาฐกถาพิเศษคือศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรซึ่งท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ามากที่สุดท่านหนึ่งทั้งในจุฬาเองในประเทศไทยและในประชาคมโลกนะครับแล้วก็ได้มีการเสวนากันมีทั้งนักวิชาการนะครับมีดารานักแสดงอย่างคุณปอยตรีชดาก็มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ในภาคส่วนของราชการที่ดูแลในด้านนี้ก็มาคุยกันซึ่งก็เป็นกิจกรรมวิชาการที่มีประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นเวทีแรกๆคิดว่าเป็นเวทีแรกๆที่นำเรื่องนี้เข้ามาคุยกันอย่างเปิดกว้างและนำไปสู่การออกกฎหมายที่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบันซึ่งก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วตัวเองก็มีความภาคภูมิใจว่าได้มีส่วนในการนำเรื่องที่ซับซ้อนหรือเข้าใจยากนำมาบนโต๊ะวิชาการแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในอนาคต
1: อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจตอนสมัยเรียนที่ได้ทำงานในฐานะเป็นนิสิตทางด้านกฎหมายในขณะนั้น คือเหมือนเป็นการจัดกิจกรรมวิชาการแล้วสุดท้ายกฎหมายฉบับนี้ก็มีผลบังคับใช้จริง
0: ๆ
1: ในเวลาต่อมานะคะแม่น้องแบงค์เล่าเรื่องการเรียนกฎหมายแล้วยังไงให้ขยายความลงรายละเอียดให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังฟังอยู่หรือน้องๆมัธยมที่สนใจหน่อยว่าจริงๆแล้วการเรียนนิติศาสตร์ในปัจจุบันนี้จากประสบการณ์น้องแบงค์ที่เข้าเรียนเมื่อปี2559การเรียนกฎหมายเนี่ยเขาเรียนอะไรยังไงกันแล้ว4ปีต้องมีพัฒนาการยังไงบ้างนอกจากเรียนเลคเชอร์เรียนบรรยายแล้วเนี่ยกฎหมายฝึกปฏิบัติยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อย
0: ขอบพระคุณมากนะครับที่ถามเรื่องวิชาการบ้างเพราะรู้สึกว่าเล่าเรื่องกิจกรรมมากไปจนคิดว่าไม่ได้เรียนหนังสือกันแล้ว
1: ค่ะ
0: สำหรับหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์จุฬาช่วงที่ผมเรียนอยู่นะปี1ปี2และครึ่งหนึ่งของเทอมแรกของปี3เนี่ยเราก็

0: จะเรียนวิชาบังคับซึ่งเป็นวิชาที่จะให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ทุกคนได้เรียนเหมือนๆกันหมดก็อย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายวิชานิติตรรกศาสตร์วิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไปภาคความผิดวิชามูลหนี้เอกเทศสัญญาวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีกฎหมายธุรกิจสิ่งนี้ก็จะเป็นการที่จะเหมือนเราปูพื้นฐานนิสิตนะครับให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจในกฎหมายในแต่ละด้านนะครับก่อนที่พอปี3เทอม2เนี่ยพวกเราก็จะเริ่มเลือกสายกันแหละว่าเราจะเรียนในเมเจอร์ด้านไหนคณะนิติศาสตร์จุฬาเนี่ยก็จะมี4ด้านด้วยกันนะครับมีสาขากฎหมายอาญาสาขากฎหมายมหาชนสาขากฎหมายธุรกิจแล้วก็สาขากฎหมายระหว่างประเทศซึ่งอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าผมเนี่ยใจเนี่ยอยากจะเป็นนักการทูตผมก็เลยเลือกที่จะเรียนสายกฎหมายระหว่างประเทศการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศนะครับผมได้เรียนในวิชาที่เรียกว่าสนุกเป็นวิชาที่ได้เป็นการเปิดโลกออกไปอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นว่าได้เรียนวิชาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมเรียนกับศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรแล้วก็มีกฎหมายสหภาพยุโรปซึ่งเป็นวิชาที่ส่วนตัวเนี่ยประทับใจมากเรียนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐ์บุญยทิตินะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านจะสอนเคสต่างๆที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปซึ่งสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นตัวอย่างของการบูรณาการแล้วก็การก่อตั้งองค์กรที่อยู่ในลักษณะเหนือรัฐเรียกว่า supranational organization นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำให้เกิดวิวัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศมากเลยทีเดียวนะครับอีกวิชาที่สนุกแล้วก็ชอบมากก็คือกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลนะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่เราจะลงไปเรียนในเรื่องเกี่ยวกับว่าการแบ่งเขตทางทะเลการจัดสรรทรัพยากรในทะเลทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสัตว์ต่างๆรวมถึงสิทธิ์ของการออกเรือนะครับซึ่งพอมองย้อนกลับพอทุกวันนี้นะครับผมได้เห็นการถกเถียงกันในสังคมนะครับเกี่ยวกับการแบ่งเขตทางทะเลการจัดสรรทรัพยากรในทะเลการแบ่งอำนาจสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนทางทะเลของระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคือพอมองย้อนกลับไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะสามารถตอบคำถามให้แก่สังคมรวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมได้มากเลยทีเดียวนะครับก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเลือกคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกถูกนะครับที่ได้เรียนในสายกฎหมายระหว่างประเทศที่คณะนิติศาสตร์จุฬา
1: วิชาทางด้านนิติศาสตร์ทางด้านกฎหมายนิสิตที่เขาเรียนปริญญาตรีกันเนี่ยเขาฝึกปฏิบัติยังไงอะคะ
0: ในช่วงเวลาของผมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปฝึกงานกันในช่วงระหว่างปี3ขึ้นปี4นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปฝึกงานกันตามบริษัทกฎหมายนะครับที่เป็นบริษัททนายความใหญ่
1: ๆ
0: เราเรียกกันว่า law firm นะครับบางส่วนก็จะไปฝึกงานในฝ่ายกฎหมายตามองค์กรบริษัทใหญ่ๆเขาเรียกว่า in house นะครับอย่างเป็นว่าเป็นฝ่ายกฎหมายของบริษัทค้าปลีกหรือเป็นห้างสรรพสินค้าประมาณนี้หรือบริษัทปิโตรเลียมประมาณนี้ครับสายกฎหมายระหว่างประเทศบางคนก็จะเลือกที่จะไปฝึกงานตามสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยอย่างเช่นจะมีเพื่อนส่วนหนึ่งก็จะไปฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็ไปฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยเพื่อนที่ไปฝึกงานด้วยกันที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยบางส่วนก็จะได้ไปฝึกที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งเขาก็จะได้ทำงานด้านกฎหมายในกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยกันตรงๆเลยนะครับบางส่วนก็จะไปตามกรมภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างส่วนผมเนี่ยก็ได้ไปฝึกงานที่กลุ่มงานนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับซึ่งจะมีภารกิจเป็นฝ่ายกฎหมายของกระทรวงก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เห็นงานทางด้านกฎหมายในหน่วยงานราชการเป็นครั้งแรก
1: อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่น้องแบงค์เล่านะคะ4ปีในรั้วจุฬาปัจจุบันนี้น้องแบงค์ทำงานเป็นนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการอยู่ที่กองบริการชาวต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือหลายคนคุ้นเคยชื่อว่า BOI นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งน้องแบงค์สนใจทางด้านการต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเลือกเรียนนิติศาสตร์ก็เรียนกฎหมายระหว่างประเทศตอนนั้นวาดฝันไว้ว่าจะต้องทำงานอะไรยังไงรวมทั้งเพื่อนในรุ่นหรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันในยุคนั้นนะคะในสายนิติศาสตร์เขามองเป้าหมายอาชีพทางด้านกฎหมายกันยังไงอะคะ
0: ก็โดยส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆที่นิติจุฬาเนี่ยก็จะไปในด้านของหนึ่งคือผู้พิ พากษา2อัยการแล้วก็3คือทนายความทนายความก็อาจจะแบ่งเป็นทนายความใน law firm แล้วก็ทนายความในบริษัทที่เป็นฝ่ายกฎหมายเรียกว่า in house นะ

0: ครับจะมีบางส่วนก็ไปเป็นอาจารย์ทุกวันนี้ก็มีเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะก็มีนะครับแล้วก็จะมาอีกสายหนึ่งก็จะทำงานในส่วนของราชการผมก็เท่าความไปถึงพื้นฐานครอบครัวนะครับว่าเกิดมาในครอบครัวของข้าราชการแล้วก็อันนี้อาจจะตลกหน่อยว่ามีความรู้สึกว่าทำอาชีพอื่นไม่เป็นนอกจากเป็นข้าราชการ
1: ใจแบงก์อ่ะก็คือว่าสนใจด้านการระหว่างประเทศสนใจการเป็นนักการทูตแล้วก็สโคปงานก็คืออยากทำงานในระบบราชการนี่แหละเนื่องจากพื้นฐานจากทางบ้านแล้วก็ที่เห็นประสบการณ์ตรงมาด้วยและสุดท้ายพอจบปี4ในรั้วจุฬาแล้วก็ก้าวสู่โลกการทำงานงานแรกที่เริ่มก็เป็นงานในองค์กรราชการเลยจริงๆด้วย
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นคิดเห็นยังไงคะว่าเอ๊ะกำลังจะก้าวสู่โลกของการทำงานแล้วเราพุ่งเป้าไปแล้วว่าเราจะไปองค์กรราชการในความคิดเบื้องต้นเลยเราตอนนั้นเราวาดฝันไหมคะว่าการเข้าไปทำงานในองค์กรราชการสิ่งที่เราคิดไว้มันเป็นยังไงและของจริงที่เข้าไปเป็นยังไงคะ
0: พอเรียนจบนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดนะครับช่วงนั้นก็คือได้อยู่บ้านฟรีๆไปประมาณปี เกือบปีนะครับแล้วก็พอดีเห็นกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการนักวิจัยเขตแดนครับเป็นงานแรกของผมเลยในฐานะนักวิจัยเขตแดนนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปหน่วยงานที่เราอยากจะทำมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
1: คือกระทรวงการต่างประเทศ
0: ใช่ครับได้เรียนรู้ในด้านการตรวจความตกลงต่างๆที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศนะครับรวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆของกระทรวงได้ทำความรู้จักกับพี่ๆข้าราชการที่เป็นนักการทูตรวมถึงเพื่อนๆที่เป็นนักวิจัยเหมือนกันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ทำงานในด้านกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในการทำงานราชการตอนนั้นเหมือนเป็นออเดอร์
1: เป็นงานแรกก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่โลกของการทำงานก็คือไปที่กระทรวงการต่างประเทศเลย
0: ใช่ครับแล้วทีนี้พอทำได้ระยะนึงนะครับผมโชคดีว่าสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI
1: ค่ะ
0: ซึ่งการทำงานที่ BOI เนี่ยจะว่าไม่เกี่ยวกับกฎหมายเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่า BOI เนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีหน้าที่และอำนาจจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละโครงการเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณากฎหมายทั้งของเราเองแล้วก็กฎหมายของที่หน่วยงานอื่นดูแลนะครับในตอนแรกที่ผมได้เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะได้ไปทำในกลุ่มกฎหมายของ BOI ซึ่งได้มีโอกาสที่จะตรวจความตกลงต่างๆในด้านการลงทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับรวมถึงการตอบข้อหารือต่างๆการพิจารณาอุทธรณ์ในโครงการที่อาจจะไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับเราก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาอุทธรณ์เราก็จะพิจารณากันอีกครั้งนึงนะครับอยู่ตรงนั้นไปได้ระยะนึงก็ย้ายมาที่กองบริการชาวต่างชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตการนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการชาวต่างชาติซึ่งทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เข้ามาพนักอาศัยแล้วก็ทำงานในประเทศไทยนะครับก็เป็นงานที่ผมได้มีโอกาสที่จะดูในแง่ของการพิจารณาตำแหน่งโครงการต่างๆนะครับรวมถึงการวางกฎระเบียบวางหลักเกณฑ์ในการให้การอนุญาตการนำเข้าคนต่างชาติเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับรวมถึงการดูแลศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำงานเป็นงานที่ผมได้มีโอกาสที่จะลงลึกในการทำงานจริงเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบพัสดุนะครับรวมถึงการขอรับงบประมาณต่างๆเรียกว่าเป็นการทำงานจริงอันนี้ลงสนามจริงจากการที่เรียนหนังสือมานะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่แบงค์ได้รับจากการที่สอบเข้าไปในองค์กรราชการก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วในพาร์ทของการเป็นน้องใหม่ในองค์กรบ้างคะน้องแบงค์ตอนนั้นเดือนแรกที่ต้องไปทำงานในฐานะเด็กใหม่ที่เข้าไปในองค์กรราชการเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้าง
0: โดยส่วนตัวนะครับที่จริงเนี่ยก็คิดว่าการทำงานราชการเนี่ยมันคือเราเข้าใจนะครับคือด้วยความที่อยู่ในระบบราชการมาตลอดก็เข้าใจว่าจะต้องมีระเบียบหลักเกณฑ
1: ์
0: นะครับหรืออาจจะมีขั้นตอนซึ่งฝรั่งเรียกว่าเรดเทปนะครับแต่พอเราเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่ามันไม่ได้เรดเทปขนาดนั้นนะครับก็มันมีระเบียบมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนแต่ว่าเราสามารถที่จะทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับตามกำลังความสามารถของเราที่จะทำให้งานเนี่ยออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็มีทีมงานที่ดีที่น่ารักที่ทุกคนเนี่ยช่วยการผลักดันงานออกไปแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันก็เป็นสิ่งที่มีความประทับใจในฐานะน้องใหม่ในองค์กรก็รู้สึกว่าได้เห็นความสามัคคีกันนะครับแล้วก็การทำงานอย่างมีไดนามิก

0: ซึ่งทำให้เห็นว่าราชการจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานกันอย่างเต็มความสามารถเกินเวลาราชการเพื่อที่จะทำอ่านออกมาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและประชาชนนะครับเป็นความประทับใจในฐานะน้องใหม่มากเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เรียกว่าน้องแบงก์ก็เพิ่งก้าวสู่โลกการทำงานไปหลักประมาณ 5-6 ปีในการทำงานจริงเพราะฉะนั้นคือก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่เลยในการก้าวสู่โลกของการทำงานนะคะแล้วก็ความพิเศษของน้องแบงก์ก็คือก้าวเข้าไปในองค์กรราชการตามที่ตัวเองตั้งใจด้วยคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะ
0: จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับถ้าใครได้เข้าไปในระบบราชการจริงๆเนี่ยก็จะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะได้เห็นการทำงานในเชิงรุกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเด็กจุฬาอันนี้ไม่ได้จะบอกว่าดีหรือไม่ดีหรืออย่างไรแต่ว่าเราที่ BOI นะครับก็จะมีพี่ๆหลายคนที่จบจากจุฬานะครับอย่างหัวหน้าผมในปัจจุบันนี้คือคุณธินภาอภัยวงศ์ซึ่งเป็นนิสิตเก่าคณะสรศาสตร์แล้วก็คณะนิติศาสตร์เป็นคนที่จบจากจุฬาออกไปแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนอกจากงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษในด้านการเป็นนักบำบัดที่เรียกว่าเรกิฮีลลิ่งซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็พิเศษมากๆที่ว่าคนจุฬาหนึ่งคนเนี่ยสามารถทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นเรียกว่าเป็นโรโมเดลให้ผมเลยก็ว่าได้ว่าคนจุฬาเนี่ยมีความสามารถมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะนำพาทีมทำงานด้วยความสุขมีความรักความสามัคคีกันในทีมเป็นตัวอย่างที่ดีจะที่ได้เห็นจากรุ่นพี่จุฬา
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของน้องแบงค์นะคะตอนนี้แบงค์ทำงานอยู่ที่ BOI นี่ประมาณกี่ปีแล้วคะ
0: ทำมาจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ3ปี
1: เรียกว่าก็คือมีประสบการณ์การทำงานระดับหนึ่งแล้วแผนในอนาคตของตัวเองในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ยังอยู่ในวัยที่เพิ่งก้าวสู่โลกของการทำงานนี่มองอนาคตการทำงานหรืออนาคตตัวเองยังไง
0: ในอนาคตนะครับส่วนตัวเองนะครับก็มองพอมองว่าอยู่ที่ BOI ได้3ปีแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นความคิดในแบบเด็กรุ่นใหม่มากก็คือว่าอยากจะเปลี่ยนงานผมก็เลยไปสอบเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: กำลังจะมีการเปลี่ยนงาน
0: ใช่ครับไปสอบในตำแหน่งนักการทูต
1: อยู่ในแผนชีวิตของตัวเองที่ตัวเองใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักการทูตถูกไหมคะ
0: ใช่ครับก็ตั้งแต่เด็กๆที่ได้เล่าไปตั้งแต่ต้นเลย
1: มองอนาคตว่าต้องก้าวไปสู่ฝันที่ตัวเองวางไว้โดยการต้องไปที่กระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งนักการทูตที่ได้
0: เบื้องต้นก็คือได้ไปสอบแล้วก็รอที่จะบรรจุเข้ารับราชการ
1: ถ้าครั้งหน้าเราชวนน้องแบงค์มาคุยกันเนี่ยต้องมาในฐานะนักการทูตกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะคะก็เป็นอีกแนวทางนึงของเด็กรุ่นใหม่ในการวางแผนชีวิตในการทำงานอาจจะหาประสบการณ์จากองค์กรนี้หรือจากสายงานนี้ระดับนึงแล้วก็อาจจะเริ่มมีเป้าหมายแล้วว่าไปต่อที่นั่นที่นี่และในมุมของการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศที่กำลังจะก้าวไปทำเนี่ยแบงค์มองว่ายังไงและเส้นทางชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงคะ
0: ตามหน้าที่ราชการของตำแหน่งนักการทูตนะครับก็ย่อมที่จะต้องออกไปประจำการในต่างประเทศซึ่งผมก็มองว่าการที่เราจะออกประจำการหรือแม้แต่กระทั่งการปฏิบัติราชการที่ประเทศในประเทศไทยก็ดีเนี่ยหลักๆเลยของการเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักการทูตก็คือเราต้องมีความคิดในการที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ของไทยในทุกๆด้านในแง่นี้นะครับก็คิดว่าก็จะนำความรู้ความสามารถต่างๆที่ได้มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ส่งเสริมเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลกให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องใช้ความสามารถทั้งหลายทั้งปวงนะครับในการที่จะทำงานตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์ของประเทศชาติให้ได้เต็มกำลัง
1: อันนี้เป็นเป้าหมายในการทำงานและอนาคตของตัวเองนะคะโดยเฉพาะการที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งนักการทูตกระทรวงการต่างประเทศในนี่ก็เป็นเส้นทางประสบการณ์จากนิสิตเก่าคนรุ่นใหม่มาถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองซึ่งอาจจะอยู่ในโลกของการทำงานยังไม่กี่ปีแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจะให้น้องแบงค์ฝากค่ะในฐานะนิสิตเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งในฐานะที่ตัวเองเป็นนักกฎหมายเป็นคนที่ทำงานในสายกฎหมายระหว่างประเทศด้วยอยากจะบอกอะไรทิ้งท้ายสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองให้มั่นใจนิดนึงว่าการเรียนกฎหมายในมุมมองของแบงค์มีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมมองว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยเป็นวิชาที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเอาง่ายๆเลยในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ยเดินออกไปข้างนอกบ้านมันก็อยู่ในชีวิตมันก็ต้องมีกฎหมายนะครับไม่ว่าเราจะไปซื้อขายของทำสัญญาอะไรกันมันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกแง่มุมในบางอย่างเราคิดว่าไกลตัวอย่างเช่นกฎหมายระหว่างประเทศแ

0: ที่จริงแล้วกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างยิ่งและส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากที่สุดอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งกระทบเศรษฐกิจของเรานะครับอยากที่จะเรียนให้ท่านผู้ปกครองรวมถึงน้องๆนะครับที่สนใจหรือไม่ก็กำลังเล็งๆว่าจะเรียนกฎหมายดีไหมว่าขอแนะนำว่าควรเรียนกฎหมายอย่างยิ่งเพราะนอกจากกฎหมายจะอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วกฎหมายยังมีส่วนช่วยในการที่จะพัฒนาระบบความคิดของเราให้มีเหตุมีผลให้มีตรรกะที่ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในทางอ้อมที่ผมได้รับจากการเรียนกฎหมายนะครับผมว่าอย่าลังเลเลยครับถ้าเกิดสนใจก็อยากให้มาเรียนกฎหมายกันมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีหลักสูตรที่ดีนะครับแล้วก็มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้านตัวเองในปัจจุบันแล้วก็การทำงานในอนาคตครับ
1: ก็เป็นข้อทิ้งท้ายจากนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ของเรานะคะน้องแบงค์ค่ะคุณวรเมธโกสันวัฒน์ปัจจุบันก็เป็นนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการนะคะอยู่ที่ BOI แล้วก็ในอนาคตอันใกล้ก็จะไปเป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วนะคะมีโอกาสได้แวะเวียนมาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เรามาเป็นเพชรชมพูจุฬาของเราวันนี้นะคะในนามของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณวรเมธที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและหวังว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าน่าจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆมาถ่ายทอดมาพูดคุยกันอีกนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะนิสิตเก่าของเราค่ะคุณผู้ฟังเป็นหลักอยู่แต่ละส่วนจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนิสิตเก่าที่เพิ่งก้าวสู่โลกของการทำงานเพิ่งออกจากรั้วจุฬาไปใหม่ๆหรือพี่ๆนิสิตเก่าที่จบการศึกษาไปนานๆแล้วมีประสบการณ์ชีวิตอยู่ในวัยเกษียณแล้วแต่ละคนก็มีประสบการณ์แล้วก็มีมุมมองแนวคิดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคือรายการของเราก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนชวนพี่ๆนิสิตเก่าจากหลากหลายคณะหลากหลายรุ่นมาร่วมพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าตอนต่อไปนะคะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube Official ของสำนักบริหารศิลปะถ้าทำได้ทุกตอนค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 8:55 น.ทาง FM 101.5 MHz
3: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ

0: าทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์รายการสัตวแพทย์สนทนาก็เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพสัตว์นะครับเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ความปลอดภัยในเรื่องของอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกเหนือจากนี้นะครับเราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นเช่นเดียวกันนะครับรวมกระทั่งถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการสัตวแพทย์สนทนาให้อยู่คู่กับวิทยุจุฬามาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับกว่า40ปีเลยทีเดียวนะครับที่รายการของเราได้ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมนะครับเป็นเวลาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการสดและรายการย้อนหลังได้ทาง curadio.jula.ac.th นะครับซึ่งเราก็มีตอนที่ออกอากาศไปแล้วหลายสิบตอนด้วยกันคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมรองศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมอัลบูแม็กซ์นะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สยามนศรีสุวัฒนาสกุลนะครับซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปถึงนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าในการในทางสัตวแพทย์เราเนี่ยนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการให้เลือดนะครับมีธนาคารเลือดด้วยนะครับทีนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าธนาคารเลือดของในทางสัตวแพทย์เนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อการรักษาสัตว์มากน้อยแค่ไหนครับ
2: โอ้ต้องเรียกว่ามีความสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็ที่คณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะของเราต้องเรียกว่าเป็น reference center นะคะของธนาคารเลือดเลยเราเริ่มตั้ง

0: ของสัตว์เนี่ยนะคะเรียกว่าในสัตว์เนี่ยเหมือนในคนทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าสัตว์ที่มาบริจาคเลือดเนี่ยยังมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับในคนนะคะเรามีสภากาชาดไทยที่เป็นต้นแบบนะคะในการที่จะจัดตั้งธนาคารเลือดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาโรคต่างๆเนี่ยค่ะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลือดที่บริจาคเนี่ยเยอะมากค่ะหลายโรคมากๆเลยนะคะถ้าเกิดให้บอกทั้งหมดเนี่ยคงไม่หมดนะคะ
1: อาจารย์ครับในส่วนของเลือดที่เขาบริจาคมาเนี่ยเราสามารถที่จะนำเลือดที่บริจาคมาเนี่ยเอาไปใช้ได้ประโยชน์ได้ทั้งหมดไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนนี้นะคะเราอะบริจาคมาแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยวัฒนาการเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะเราก็ดูต้นแบบจากสภากาชาดนะคะเลือดหนึ่งถุงเนี่ยเราสามารถแยกมาเป็นผลิตภัณฑ์เลือดได้อีกหลายๆชนิดนะคะเพราะว่าบางครั้งสัตว์บางตัวหรือว่าบางในสุนัขหรือในแมวเนี่ยค่ะไม่ได้จำเป็นต้องการที่จะต้องการเลือดทั้งหมดที่เราเรียกว่าโฮบัตนะคะทั้งหมดบางตัวเนี่ยขาดแค่เม็ดเลือดบางตัวเนี่ยขาดแค่สารกระเลือกแข็งตัวบางตัวเนี่ยขาดแค่โปรตีนในเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานำเลือดเนี่ยมาแยกเนี่ยมันจะสามารถที่จะนำเลือดไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนะคะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เลือดหลายอย่างเพื่อที่จะได้ช่วยชีวิตสัตว์ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับเคยได้ยินมาว่าปัญหาของพลาสมาไขมันสูงเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในการบริจาคเลือดเนี่ยค่ะพอเราเอาเลือดเนี่ยนะคะมาแยกเป็นผลิตภัณฑ์เลือดนะคะเราแยกเลือดออกไปใช้ในกรณีนึงแล้วก็จะเหลือที่เป็นพลาสมานะคะในสุนัขที่บางครั้งเนี่ยมีไขมันจากการกินอาหารนะคะสูงพอเวลาเราปั่นแยกออกมาเลือดออกไปแล้วเนี่ยในพลาสมาเนี่ยก็จะเหลือที่เป็นพลาสมาที่เราเรียกว่าพลาสมาขุ่นขาวนะคะบางทีเราจะเห็นเป็นแบบตะกอนของไขมันเนี่ยลอยอยู่แบบเป็นเหมือนเวลาที่น้ำมันที่เราใช้แล้วเนี่ยค่ะแล้วมันจับตัวแข็งเป็นก้อนประมาณอย่างนั้นนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยค่ะทางการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะในคนด้วยนะคะแล้วก็ในสัตว์ด้วยนะคะเราถือว่าเป็นของเสียทางการแพทย์นะคะเราจะไม่นำมาใช้เลยเราจะทิ้งเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเราก็เก็บเอาไว้หลังๆเนี่ยเราเริ่มแบบเสียดายว่าเราต้องทิ้งเลยหรออันนี้ใช้ไม่ได้เลยหรอเราก็เก็บเอาไว้จนกระทั่งมีเป็นร้อยๆยูนิตนะคะก็เลยเกิดการเสียดายว่าจะทำยังไงดีที่จะนำเอาพลาสมาเหล่านี้มาใช้ได้จึงเกิดเป็นนวัตกรรมอันนี้เกิดขึ้นค่ะ
1: ครับทีนี้แนวคิดของอาจารย์ในเรื่องของนวัตกรรมอัลบูแม็กซ์เนี่ยนะครับคืออาจารย์สังเกตดูว่าพลาสมาส่วนนี้มันไม่ควรจะทิ้งอาจารย์เลยเอามาพัฒนานวัตกรรมตรงนี้อยากให้อาจารย์ลองเล่าว่าแนวคิดตรงนี้เป็นยังไงนะครับในรายละเอียดสักนิดหนึ่งครับอาจารย
0: ์ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้กับทางทีมของธนาคารเลือดนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียจากการเสียดายนะคะของพวกเราแล้วก็เริ่มจากเด็กๆด้วยค่ะจะเห็นได้ว่านิสิตของเราเนี่ยมีศักยภาพสูงมากนะคะคือนิสิตเนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียคิดขึ้นมาว่าโอ้เสียดายพวกพลาสมาเหล่านี้เนี่ยเราจะทิ้งหรอก็ทำใจทิ้งไม่ลงเขาก็เลยลองไปรีเสิร์ชดูว่าจะทำยังไงดีที่จะทำการทรีตให้เอาไขมันนี้ออกไปแล้วนำพลาสมาเนี่ยไปกลับไปใช้ได้อันนั้นเป็นขั้นที่หนึ่งนะคะเราก็เลยลองดูเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยการทรีตเนี่ยเราต้องทรีตที่อยู่ในถุงเลือดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันทำลำบากไม่สามารถทำได้เพราะว่าพอเป็นถุงเลือดเนี่ยค่ะเราจะไปปั่นเรียงหรือใส่สารเคมีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้ตัวพลาสมาที่อยู่ในถุงเนี่ยค่ะไม่ปลอดเชื้ออีกต่อไปนะคะเราต้องมีนวัตกรรมอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะพอเราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมนี้ได้แล้วในการกำจัดไขมันแล้วเนี่ยเรามีพลาสมาที่ใสแล้วจะนำไปใช้เนี่ยนะคะเราก็เอาไปทดสอบก่อนว่ามันมีคุณสมบัติเท่ากับพลาสมาปกติธรรมดาที่ไม่ได้เป็นพลาสมาขุ่นขาวนะคะทีนี้ทำยังไงดีที่จะเอาไปเก็บไว้ใช้ได้นานมันก็มีอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอัลบูมินเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอัลบูมินที่เฉพาะในสุนัขนะคะเราใช้อัลบูมินของคนมาทำการรักษาในสุนัขนะคะเราก็เลยพัฒนาเปลี่ยนจากพลาสมาที่เราทำการทรีตหรือทำการแก้ไขและเอาไขมันออกไปแล้วเนี่ยให้มันไปเป็นอัลบูมินค่ะ
1: อ๋อครับอาจารย์ครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยที่อาจจะไม่มีพื้นความรู้ตรงนี้นะครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ย่อยให้ง่ายๆดีกว่าสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ได้เลยค่ะคือต้องอย่างนี้ค่ะถ้าคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเคยมีสุนัขป่วยนะคะซึ่งจริงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะจะเข้าใจความรู้สึกดีเลยว่าเวลาที่สุนัขป่วยนะคะเช่นช็อกนะคะมีเนื้อ

0: งอกนะคะเป็นโรคตับหลายๆโรคนะคะไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือใดๆก็ตามนะคะปริมาณโปรตีนในเลือดมันจะลดต่ำลงพอโปรตีนในเลือดลดต่ำลงมันจะมีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้อัลบูมินมาช่วยในเรื่องเพิ่มโปรตีนในเลือดนะคะให้ร่างกายของน้องหมาน้องสุนัขของเราเนี่ยทำงานต่อไปได้อย่างดีนะคะทีนี้อัลบูมินเนี่ยไม่มีผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขขายจำเป็นที่จะต้องใช้ของคนพอใช้ของคนแล้วปรากฏว่านอกจากบางรายไม่ได้ผลแล้วยังเกิดอาการแพ้ด้วยค่ะถ้าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงใช้อัลบูมินจากคนอยู่เพราะเราไม่มีทางเลือกไงคะพอโปรตีนลดลงปุ๊บต้องรักษาละก็ยังไงก็ต้องลองเสี่ยงใช้ดูถ้าไม่แพ้ไปก็ดีไปแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาอันนี้ก็เรื่องใหญ่นิดนึงนะคะก็ต้องฉีดยาแก้แพ้ก็กลายเป็นการซ้ำเติมจากการที่เขาป่วยอยู่แล้วด้วยเข้าไปอีกนะคะ
1: ครับอาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของการใช้ไอแนวคิดของอาจารย์เนี่ยในการที่จะทำอัลบูแม็กซ์เนี่ยนะครับอาจารย
0: ์
1: ไอการที่เราเอามาใช้เทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนพลาสมาที่เหลือทิ้งกลายเป็นโปรตีนอัลบูมินตรงนี้แล้วเอามาใช้ในการรักษานะครับอาจารย์ครับแล้วไออัลบูมินตัวที่อาจารย์สกัดออกมาจากนวัตกรรมนี้เทียบกับอัลบูมินของคนเนี่ยคุณภาพเคยเทียบกันไหมครับว่าคุณภาพมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะสกัดได้ความบริสุทธิ์ประมาณ 80% ขึ้นไปนะคะแต่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้ถึงประมาณ 90% นะคะ 90-95% ประมาณนี้นะคะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เราจะพัฒนาในเรื่องของความpurity นะคะในเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะให้ได้อัลบูมินจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเราได้ทำการทดสอบแล้วนะคะโดยในห้องปฏิบัติการนะคะเราไม่มีความแตกต่างปริมาณโปรตีนปริมาณอัลบูมินเนี่ยไม่มีความแตกต่างจากอัลบูมินที่เรานำของคนมาใช้แต่มันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเป็นอัลบูมินที่ผลิตจากสุนัขเพื่อสุนัขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของการแพ้เกิดขึ้นค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วราคาเนี่ยพูดถึงว่าถ้าราคาของอัลบูมินที่อาจารย์สกัดได้จากตัวสุนัขกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ที่เที่ยวมาจากคนเนี่ยราคามันจะสูงมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ค่ะต้องเรียนให้ทราบเลยว่าตอนนี้ของคนเนี่ยนะคะตกต้นทุนเนี่ยนะคะที่เราต้องหาซื้อมาใช้เนี่ยนะคะ1ขวด1ไวออลเนี่ยนะคะประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะจำไม่ได้ว่า 2,000 เท่าไหร่นะของเราเนี่ยถ้ารวมทุกอย่างแล้วเนี่ยขนาดที่ผลิตเป็นล็อตเล็กๆนะคะเราจะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน700บาทซึ่งลดลงไปได้ค่ะเหลือนึกแค่1ใน3นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการตอบโจทย์อย่างนึงว่าอยากให้ทุกคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขโดยตรงและต้องมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้เท่าเทียมกันกับการใช้อัลบูมินคนด้วยค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับโปรตีนอัลบูมินที่สกัดจากอัลบูแม็กซ์เนี่ยนะครับมีความสำคัญยังไงกับการช่วยชีวิตสัตว์ป่วยครับ
0: ก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าอย่างมีสัตว์หลายๆตัวมากที่มีความที่มีการเจ็บป่วยนะคะในหลายๆโรคนะคะโรคตับแม้กระทั่งโรคไตเนื้องอกนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้อัลบูมินในการทดแทนเพื่อที่จะให้มีโปรตีนในกระแสเลือดมาให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานทั้งสิ้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจพบว่าน้องหมาน้องหมาของเราเนี่ยมีสภาวะที่มีโปรตีนต่ำมีโปรตีนอัลบูมินต่ำเราก็จะใช้อัลบูมินตัวนี้เข้าไปทดแทนนะคะเพื่อที่ให้ระบบไหลเวียนเลือดและระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราเพิ่งจะพัฒนาสำเร็จเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะแล้วก็กำลังนำไปใช้ในทางคลินิกนะคะแต่ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราต้องไปซื้อจากของคนเนี่ยมาใช้แล้วก็ก่อให้เกิดอาการแพ้มากเป็นจำนวนมากน่าจะมีทางมหาวิทยาลัยในอเมริกานะคะมีการประกาศว่าไม่ให้ใช้อัลบูมินของคนในการรักษาสุนัขอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าก่อให้เกิดการแพ้อย่างรุนแรงได้นะคะ
1: แล้วทางนั้นเขาแนะนำว่าจะให้ใช้ในสัตว์นี้เขาพัฒนายังไงครับอาจารย
0: ์จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะใช้สารน้ำหรือน้ำเกลือหรืออื่นๆทดแทนนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสกัดอัลบูมิน

0: สุนัขเนี่ยในอเมริกาเหมือนกันนะคะแต่เป็นเทเลอร์เมดคือต้องการใช้เมื่อไหร่ถึงต้องไปสั่งแต่ราคาหนึ่งตรวจเนี่ยแพงมากนะคะหนึ่งไวโอเนี่ยประมาณ10,000 กว่าบาท
1: oh.
0: ทีนี้ทำไมของเราถึงเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเพราะของเราผลิตจากของที่เหลือที่เป็นขยะทางการแพทย์แล้วอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งเราเปลี่ยนสิ่งที่ถือว่าเป็นขยะกลับมารีไซเคิลให้ใช้ประโยชน์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการสกัดเอามุ้นของเราจะมีความแตกต่างจากของเขานะคะแต่คุณภาพของเราก็คือตอนนี้ได้ประมาณ80%purityนะคะเรียกว่าความบริสุทธิ์นะคะได้ถึง 88% แล้วค่ะแต่เรายังตั้งเป้าให้ได้ถึง 90% ขึ้นไปค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับโปรเซสหรือกระบวนการในการสกัดของอาจารย์เนี่ยนะครับแต่ละล็อตแต่ละแบตช์เนี่ยมันมีความคงที่มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะเรามีการทดสอบเนื่องจากว่าเราทำเป็นแบตช์น้อยๆนะคะเรายังไม่มีอุปกรณ์ใหญ่ที่เราจะทำเป็นแบตช์ใหญ่เหมือนอย่างสปากาชาดได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเรียกว่าเราทำทีละยูนิตเลยก็ได้หรือว่าทำทีละประมาณ5 ยูนิตอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแต่เรามีการทดสอบคุณภาพทุกยูนิตที่ทำนะคะเพราะนั้นความแตกต่างในแต่ละยูนิตเนี่ยค่ะเราก็นำมาคำนวณผ่านทางสถิตินะคะว่ายังไม่เคยได้ต่ำกว่า 85% เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเรามีการทดสอบด้วยการที่จะดูการเซอร์ไลน์ด้วยนะคะมีการเพาะเชื้อดูว่าในอัลบูมินนี้เนื่องจากเป็นโปรตีนใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์นะคะเรามีการทดสอบเรียบร้อยในทุกแบตช์นะคะไม่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เราได้ทำการทดสอบไปแล้วที่120 วันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราถ้าเราออกสู่ท้องตลาดจริงๆเนี่ยมันจะมีความต้องการเยอะมากมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ถึง120 วันอยู่แล้วนะคะที่120 วันเนี่ยเราก็ยังไม่เจอการปนเปื้อนจุลินทรีย์นะคะ
1: ครับอาจารย์ครับแสดงว่าอาจารย์ได้มีการศึกษาเรื่องของกระบวนการในการผลิตนะครับส่วนหนึ่งแล้วในส่วนถัดไปเนี่ยก็คือการศึกษาวิจัยในขั้นคลินิกอาจารย์มีการวางแผนตรงนี้ยังไงบ้างครับในแง่ของการศึกษาวิจัยในขั้นนี้ครับ
0: ตอนนี้เราทำการทดสอบในสุนัขจริงแล้วค่ะแต่เป็นการทดสอบในสุนัขที่ยังไม่ได้ป่วยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นสุนัขเป็นการทดสอบดูว่ามีการแพ้ไหมถ้าไม่มีการแพ้ใดๆเราถึงจะสามารถที่จะไปในขั้นต่อไปก็คือทดสอบในสัตว์ป่วยจริงได้ค่ะแต่เราต้องมีผลในการทดสอบในสัตว์ปกติก่อนค่ะถ้าไม่งั้นเขาจะไม่เราไม่สามารถที่จะขอจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบในสัตว์ป่วยได้ค่ะตอนนี้เรากำลังเขียนขอจรรยาบรรณในการทดสอบในสัตว์ป่วยแล้วค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนี้กี่ชิ้นแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ในส่วนนี้เนี่ยเราเผยแพร่ไปแค่ประมาณชิ้นเดียว1ชิ้นน่ะนะคะคืออันที่1คือเป็นนวัตกรรมในการกำจัดไขมันนะคะอันที่2เป็นนวัตกรรมในการสกัดอัลบูมินนะคะในสุนัขเท่านั้นนะคะคือแต่ต้องเรียนทราบว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่แรกของโลกนะคะที่นำการสกัดอัลบูมินจากพลาสมาขุ่นขาวนะคะที่เป็นแกะทางการแพทย์นะคะแต่ในส่วนของการที่เราทรีตเอาตัวไขมันออกเนี่ยค่ะเรากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าพลาสมาเหล่านี้เนี่ยเราสามารถนำกลับไปใช้ได้ไหมถ้าสามารถนำกลับไปใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับจากในคนด้วยอาจจะนะคะในวันข้างหน้าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ในคนเนี่ยเราดูต้นแบบมาจากเขาพอเกิดพลาสมาขุ่นขาวปุ๊บเขาทิ้งเลยค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของการทำนวัตกรรมนี้เนี่ยอาจารย์ทำที่ภาควิชาการหรือภาคศาสตร์อย่างเดียวหรือมีความร่วมมือกับที่อื่นอีกไหมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าเรามีความร่วมมือต้องหลายที่เลยค่ะเพราะว่าภาควิชาหรือว่าตัวอาจารย์เองคนเดียวนะคะก็ไม่สามารถทำได้ค่ะเรามีความร่วมมือจากซิลิวัตแบงค์นะคะเราได้รับตัวผลิตภัณฑ์เลือดจากซิลิวัตแบงค์นะคะเรามีความร่วมมือกับภาควิชาสุริยวิทยานะคะหน่วยชีวเคมีนะคะที่ช่วยในการในเรื่องของเทคนิคในการสกัดอัลบูมินนะคะเรามีสภากาชาดไทยนะคะเป็นพี่เลี้ยงต้องใช้อย่างนี้เลยเพราะว่าเรามีปัญหาอะไรปุ๊บเราต้องตามกลับไปที่เขาเราดูต้นแบบจากเขาว่าเขาผลิตของคนยังไงเราจะผลิตตามนั้นประมาณนี้ค่ะมีความร่วมมือจากหลายๆส่วนงานเลยค่ะไม่เป็นงานที่ไม่สามารถทำคนเดียวได้แน่นอนค่ะ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ว่าเราสามารถที่จะนำของเสียนะครับกลับมาใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับ

0: สุขภาพคนหรือสุขภาพสัตว์ต่อไปในอนาคตนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของงานของอาจารย์เนี่ยได้ทราบว่าอาจารย์เพิ่งไปได้รับรางวัลนะครับจากเวทีประกวดอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับว่าเป็นเวทีไหนแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรบ้างครับ
1: ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนไปแล้วกันนะคะคือเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะคะแต่ว่าต้องขอบอกเลยว่ารางวัลอันนี้เนี่ยเป็นทั้งหมดเนี่ย10ท่านนะคะคือจริงเราเริ่มมาจากในงานซีเนียร์โปรเจกต์ของเด็กๆนะคะอย่างที่เรียนทราบว่าเด็กของเราเนี่ยมีหัวก้าวหน้าแล้วก็คือเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเลยนะคะเราได้รับรางวัลมาเนี่ยในงานการประกวดนวัตกรรมนะคะที่เมืองคาตูไวส์นะคะชื่อว่างานอินทาร์นะคะโดยที่เราได้รับ Best Foreign Innovation นะคะระดับสูงสุดนะคะแล้วก็เหรียญทองเกียรติยศด้วยนะคะอันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากคือดีใจจริงๆค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นรางวัลนี้เนี่ยถือว่าเป็นรางวัลใหญ่สุดของงานนะคะเขาจะมีการเปิดเพลงชาติไทยด้วยค่ะก็เลยเหมือนกับไปเหมือนไปแข่งกีฬาซีเกมอะไรอย่างนั้นเลยค่ะพี่แจ
0: ็
1: ค
0: ครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับอาจารย์ครับแล้วชาวต่างชาตินะครับเขาสนใจนวัตกรรมนี้มากน้อยแค่ไหนครับในช่วงที่ไปประชุมครับ
1: ค่ะมีค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยต้องเรียนทราบว่าเพิ่งจะกลับมาเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์นี้เองนะคะก็มีการติดต่อกันหลังไมค์อะค่ะด้วยการแบบแลกนามบัตรกันอะไรประมาณนี้นะคะว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาอยากจะทำบ้างในส่วนของมหาวิทยาลัยของเขาหรือในส่วนของหน่วยงานของเขาประมาณนี้ค่ะแต่ในส่วนของตัวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเรียนให้ทราบว่าตรงนี้เนี่ยเราจดอนุสัญญาบัตรอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ในส่วนของบริษัทเอกชนนะคะมีบริษัทติดต่อมาค่ะเขาสนใจในเทคโนโลยีนี้ในนวัตกรรมนี้เขาอยากจะช่วยลงทุนประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องติดต่อกับทางตัว CUI Hub อีกทีนึงก่อนนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราจดนวัตกรรมในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ต้องติดต่อกับทาง CUI Hub ว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีแต่ในส่วนตัวนะคะคิดว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยน่าจะไปได้ไกลแน่ๆแล้วมันจะช่วยชีวิตสัตว์ได้เยอะมากนะคะ
0: ครับก็อีกจุดนึงที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้นอกจากจะช่วยชีวิตสัตว์แล้วคิดว่าในเรื่องของราคาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์เองเนี่ยก็อาจจะรับภาวะตรงนี้ได้ลำบากในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี
1: ้ใช่ค่ะถูกเลยค่ะ
0: อาจารย์ครับ
1: ต้องอยากให้ทุกคนเข้าถึงสิ่งนี้เลยนะคะใช่ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์ได้มองเป้าหมายของนวัตกรรมตัวนี้นะครับว่าถัดจากนี้ไปอาจารย์วางเป้าหมายที่จะให้ไปบรรลุผลของการนำไปใช้ที่อาจารย์ได้ตั้งใจไว้เนี่ยอาจารย์จะมีกระบวนการในการที่จะไปถึงตรงนั้นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะเราอยากจะพัฒนาตัวอัลบูมินเนี่ยค่ะให้สามารถที่จะใช้งานได้จริงแล้วออกสู่โรงพยาบาลต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลในคณะสัตวแพทย์นะคะแต่อยากให้เทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่แบบใช้ได้ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็อยู่ในราคาที่สามารถที่จะแอฟฟอร์ดได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยชีวิตสุนัขได้เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะรวมทั้งเราวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดไปในสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยค่ะอยู่ในทาสแมวก็เยอะใช่ไหมคะวันที่ไปรับรางวัลที่วชนะคะก็มีพี่ๆสื่อมวลชนเหมือนกันถามว่าแล้วแมวล่ะแล้วแมวจะเมื่อไรจะทำของแมวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำต่อไปแน่นอนค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าตอนนี้อาจารย์ทำในสุนัขก่อนแล้วสุนัขแต่ละสายพันธุ์แต่ละอาจารย์มีการศึกษายังครับว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมครับ
1: ต้องเรียนให้ทราบเลยค่ะว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเป็นโปรตีนเป็นอัลบูมินนะคะสำหรับสุนัขเพื่อสุนัขนะคะไม่ว่าสายพันธุ์ไหนคือใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีความต่างเลยค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นคนละสปีชีส์อันนี้ก็อย่างที่อาจ
1: ารย์ว่าไม่ได้ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้มันเกิดการแพ้เกิดขึ้นค่ะ
0: ครับในเรื่องของการนำไปใช้ในปศุสัตว์อาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ในเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของต้องเรียกว่าในสัตว์หายากคือคิดว่าในเรื่องของสัตว์ป่าอะไรเงี้ยอาจจะดีกว่านะคะหรือว่าในสัตว์หายากประมาณนี้ค่ะเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ย ส่วนใหญ่เราจะผลิตเพื่อที่ใช้เป็นอาหารอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการรักษาเนี่ยบางครั้งยกเว้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีคุณค่าสูงๆนะคะนี่ต้องพูดตามบริบทจริงๆนะคะในเรื่องของความคุ้มทุนหรือใดๆด้วยนะคะก็อาจจะใช้ปริมาณตัวนี้ค่ะรวมทั้งในม้าด้วยนะคะ
0: ครับอันนี้อาจารย์ก็มองถึงในเรื่องของสัตว์ที่มีมูลค่าสูงแล้วก็อย่างในม้าอย่างเงี้ยก็อาจจะตัวหนึ่งหลายพันนะครับแล้วก
1: ็
0: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับอย่างสัตว์ที่หายากนะครับหรือใกล้สูญพันธุ์นะครับอยากจะให้อาจารย์เวลาเราก็ถึงช่วงท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่พวกเราชาวคณะสัตวแพทย์จุฬาทำเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะช่วยในการรักษาน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ต่างๆที่ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเลี้ยงสัตว์เหมือนเป็นลูกหลานนะคะเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องได้รับสิ่งใดๆก็ตามที่เหมือนกับคนได้รับเหมือนกันนะคะและเราก็เล็งเห็นถึงว่าอยากให้ทุกคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยในการช่วยในการช่วยชีวิตหรือในการรักษาโรคของสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะนั้นเนี่ยก็ถ้าวันนึงที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมอันนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สยามนศรีสุวัฒนาสกุลนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับทาง cu.radio.jula.ac.th นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติชมรายการหรือว่าต้องการแนะนำนะครับรายการนะครับหรือว่าต้องการซักถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้นะครับที่วิทยุจุฬานะครับ022183975-77นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกข้อความมายังรายการสัตวแพทย์สนทนาต่อไปนะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สยามนศรีสุวัฒนาสกุลและผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเน่งจำนงก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้
3: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักดิ์จงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHzและสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
5: อ หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่เกษตรไทยผสมผสานในรายการยุ้งฉางฟางข้าว
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ้งฉางฟางข้าวค่ะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันวริภัทรเจียมปัญญารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ณปัจจุบันนะคะขอแนะนำย้อนแนะนำนิดนึงนะคะซึ่งสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะซึ่งหลังจากการเปลี่ยนชื่อไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็จะมีการเรียกว่าปฏิรูปปรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งในเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงการบริการวิชาการด้วยแล้วเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของงานวิจัยต่างๆนะคะซึ่งงานวิจัยต่างๆที่เราเคยลงพื้นที่ก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะแล้วก็จะมีงานวิจัยใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งนับจากนี้นะคะอาจารย์ก็จะพยายามที่จะเรียนเชิญอาจารย์นะคะที่ตอนนี้เราก็ถือว่าเราปรับเปลี่ยนเข้าสู่คณะนะคะแล้วอาจารย์หลายท่านนะคะได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีเรียกว่ามีแนวโน้มหรือว่ามีเรียกว่ามีเรียกว่ามีความต่อเนื่องต่อไปอย่างไรแล้วก็จะมีการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์เรานั้นอย่างไรในเมื่อคณะเราก้าวไปสู่คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะก่อนอื่นเลยปีนี้นะคะเรารับนิสิตมาเรียกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเรียกว่าเต็มแม็กนะคะเกือบ90คนนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูนะคะว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะรวมถึงการใช้การวิจัยรวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆของคณะด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงเรื่องสินค้าเกษตรอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าสินค้าเกษตรในบ้านเรานะคะในปัจจุบันนะคะอาจจะต้องยอมรับนะคะในเรื่องของกระแสเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระแสในเรื่องของสุขภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ย อย่างเช่นตอนนี้นะคะในบางภาคของประเทศไทยนะคะก็มีก็เกิดปัญหาฝนตกหนักนะคะแต่บางภาคอย่างเช่นกรุงเทพและปริมณฑลนะคะซึ่งในช่วงเวลาช่วงเวลานี้นะคะฝนก็ตกน้อยลงนะคะแล้วก็เป็นฤดูฝนแต่ว่าเราอาจจะฝนจะตกหรือเปล่านะคะไม่ได้เหมือนตกต้องตามฤดูกาลเหมือนอย่างที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คนนะคะก็อาจจะมีความเรียกว่าอาจจะต้องมีความใส่ใจนะคะในเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะคะภาคเกษตรกรรมถ้าพูดไปแล้วนะคะคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการจัดการในเรื่องของภาคการเกษตรนะคะการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะกระบวนการปลูกนะคะรวมถึงราคาด้วยนะคะอย่างที่คุณผู้ฟังน่าจะทราบนะคะถ้าเราสามารถผลิตสินค้าที่เรียกว่าปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะการค้าขายระหว่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศโซนยุโรปนะคะก็มีความสนใจที่อยากที่จะนำเข้าสินค้าจากบ้านเรานะคะทั้งเป็นที่สินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมถึงสินค้าเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคราวนี้นะคะอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะก่อนบางคุณผู้ฟังบางท่านนะคะอาจจะมีความสับสนนิดนึงนะคะสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะกับสินค้าปลอดภัยหรือว่าสินค้าที่มีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้สินค้าเกษตรอินทรีย์ในรายการนี้เราเคยพูดกันหลายครั้งนะคะเราก็ได้เชิญอาจารย์ที่เรียกว่าทำส่งเสริมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มาหลายครั้งนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของกระบวนการเพาะปลูกนะคะวิธีการเพาะปลูกนะคะรวมถึง พันธุ์พืชต่างๆนะคะที่เข้ามาจะต้องเป็นเขาเรียกว่ามีเกณฑ์นะคะมีมาตรฐานตามสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะปลูกไปแล้วนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะก็จะได้สินค้าเกษตรอินทรีย์ตามที่เรียกว่าตามที่เกณฑ์ของเกษตรอินทรีย์เกณฑ์ของสินค้าอินทรีย์กำหนดเอาไว้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็คงจะต้องใช้สารเคมีเนี่ยคงไม่ได้นะคะรวมถึงกระบวนการวิธีการต่างๆการบริหารจัดการต่างๆนะคะที่จะให้ตรงตามมาตรฐานสารเคมีต่างๆเราก็คงจะใช้ไม่ได้ตามกระบวนการของการปลูกสินค้าอินทรีย์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะพืชนะคะสัตว์ปศุสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆกระบวนการผลิตนะคะก็จะต้องให้ตรงตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์นะคะอาจจะมองได้ว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราอาจจะต้องมองในลักษณะของกระบวนการวิธีการนะคะที่จะทำอย่างไรนะคะให้ตรงตามมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะผู้ซื้อผู้บริโภคนะคะย่อมมีความสนใจแน่ๆแล้วก็ย่อมเรียกว่าย่อมอยากมีความต้องการค่อนข้างสูงนะคะส่วนสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะเรียกว่า environmental friendly นะคะก็อาจจะมองได้ว่ามุมกว้างกว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะรวมถึงกระบวนการนะคะก็อาจจะเรียกว่าลดหย่อนมาจากสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะก็อาจจะเป็นในลักษณะของการใช้กระบวนการต่างๆวิธีการต่างๆทำดูแล้วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะการใช้สารเคมีอาจจะมีได้บ้างแต่ว่าอาจจะต้องตรงตามเกณฑ์ตรงตามมาตรฐานนะคะเพื่อที่จะออกไปแล้วผลผลิตออกไปแล้วนะคะปลอดภัยทั้งผู้ผลิตปลอดภัยทั้งผู้บริโภครวมถึงปลอดภัยทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะมองได้ว่าเป็นมุมกว้างกว่าสินค้าอินทรีย์นะคะซึ่งก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งกับผู้บริโภคนะคะที่เรียกว่าอาจจะใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าบางทีก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการซื้อนะคะสินค้าอินทรีย์รวมถึงผู้ผลิตเองด้วยนะคะบางทีเกษตรกรบางรายนะคะอยากที่จะผลิตให้เป็นสินค้าอินทรีย์แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วนะคะก็มีข้อจำกัดในด้านของการปฏิบัตินะคะทั้งพื้นที่นะคะทั้งแหล่งวัตถุดิบต่างๆนะคะแล้วก็ทั้งแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยนะคะรวมถึงต้นทุนต่างๆที่อาจจะเป็นข้อจำกัดของผู้ผลิตนะคะซึ่งเราทราบแล้วว่าผู้ผลิตอาจจะมีข้อจำกัดรวมถึงมีโอกาสให้กับผู้ผลิตทั้งเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็เป็นเกษตรที่สินค้าเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะมีการใช้reuse recycle เพิ่มมากขึ้นนะคะต้นทุนนะคะก็อาจจะมีทั้งต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นเนื่องจากกระบวนการ recycle กระบวนการ reuse นะคะรวมถึงวิธีการจัดการบริหารจัดการในเรื่องของของเสียต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่นักสิ่งแวดล้อมนะคะก็มักจะใส่ใจแล้วก็มองหาวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการไม่ว่าจะเป็นทั้งในสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้วก็ทั้งในสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเกษตรนะคะรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนะคะว่ามีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ความเรียกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ในเรื่องของการรักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อไปทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะพอมาเราพูดถึงในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูถึงในเรื่องของผู้บริโภคบ้างนะคะผู้บริโภคมีกลุ่มไหนบ้างนะคะที่ใส่ใจที่สนใจในเรื่องของการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะแน่นอนนะคะถ้าเรามองในเรื่องของกลุ่มคนนะคะที่เราทำการสำรวจนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่อย่างในกรุงเทพมหานครนะคะและปริมณฑลหรือว่าในจังหวัด ที่อยู่ในเมืองใหญ่นะคะคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเรียกว่าตามเทรนด์นะคะเข้าไปในโซเชียลเข้าไปในสื่อต่างๆนะคะรวมถึงชุมชนหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวที่เล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องประสบการณ์

ต่างๆสู่กันฟังนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าอาจจะมีความต้องการมีความพึงพอใจในการซื้อสินค้านะคะรวมถึงในเรื่องของอายุนะคะผู้ที่อายุที่อาจจะเรียกว่าเยอะหน่อยนะคะอาจจะก้าวเข้าสู่วัยกลางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมีความเสี่ยงเกินไปที่จะใช้ชีวิตแบบปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบๆตัวเองนะคะก็อาจจะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะรวมถึงการศึกษานะคะแต่สำหรับเพศหรือว่าเพศต่างๆนะคะก็อาจจะมองได้หลายแบบนะคะบางทีก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดนะคะผู้ชายผู้หญิงก็มีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่รายได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าคุณผู้ฟังสอบถามหรือว่าคุณผู้ฟังไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือไปตามตลาดนะคะก็จะเห็นว่าผู้ที่อาจจะเรียกว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็จะเลือกซื้อสินค้าที่อาจจะดูแล้วตามเลือกตามคุณภาพเลือกตามแบรนด์ต่างๆนะคะหรือว่าที่มีรายได้ลดลงมานะคะโอกาสในการเลือกหรือว่า choice ในการเลือกก็อาจจะมีการลดหลั่นต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้านะคะผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยนะคะมีความต้องการในการซื้อนะคะแต่ว่าความยินดีจ่ายหรือว่าจะซื้อจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้พิจารณาสิ่งที่ทำให้มีความต้องการในการเลือกซื้อสินค้านะคะหรือว่าอยากซื้อสินค้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่ารายได้ก็อาจจะยังไม่ได้เพียงพอนะคะแต่ว่ามีความต้องการในการเลือกซื้อถ้ามีโอกาสในการซื้อก็จะใช้นะคะแต่ว่าปัญหาที่สำคัญก็คือในเรื่องของระดับของระดับของรายได้นะคะประกอบกับในเรื่องของความรู้ความเชื่อนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแบรนด์นะคะในเรื่องของสื่อต่างๆนะคะในเรื่องของชุมชนที่พูดคุยกันนะคะชุมชนที่อาจจะเรียกว่าเป็นชุมชนที่อาจจะให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้านะคะที่ให้ความรู้นะคะเราอาจจะเดินไปห้างสรรพสินค้ามีพนักงานขายมาเล่าให้เราฟังถึงสินค้าในลักษณะรูปแบบแตกต่างกันนะคะในแบรนด์ที่แตกต่างกันนะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นได้รับความรู้จากเรียกว่าผู้ที่ให้ห้างสรรพสินค้าหรือว่าอาจจะเป็นในตลาดเองผู้ขายนะคะก็จะเป็นผู้ที่นำความรู้ต่างๆนะคะนำข้อมูลต่างๆให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาในสู่เข้ามาตัดสินใจนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะคงจะหนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของสื่อนะคะในปัจจุบันนะคะสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลหลักนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็อาจจะเรียกว่าคล้อยตามหรือเปล่านะคะยิ่งฟังซ้ำๆกันนะคะข้อมูลซ้ำๆกันบางคนเล่นโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะแอบสอบเข้าไปในเสมือนกับเป็นความรู้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการเช็คหรือการตรวจสอบที่ถูกต้องนะคะการรับสารในลักษณะของโซเชียลมีเดียก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้attitude หรือว่าทำให้มีเกิดไบแอสได้นะคะในสินค้าบางประเภทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้บริโภคเนี่ยได้รับสื่อโดยมากจากสื่อนะคะจากมีเดียทั้งหลายนะคะทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ซึ่งในปัจจุบันถ้าเป็นเด็กยุคใหม่ก็อาจจะดูว่าโบราณไปแล้วนะคะหรือว่าจากทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแม้กระทั่งในเรียกว่าการซื้อขายออนไลน์ก็ตามนะคะอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับข้อมูลนะคะแล้วก็มีความ

สนใจในการที่จะเลือกซื้อสินค้านะคะแต่พอมองเข้ามาจริงๆนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันที่หนึ่งรายได้อาจจะไม่ได้เพียงพอนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าในทางของเศรษฐกิจบ้านเรานะคะก็อาจจะมีข้อจำกัดที่ค่อนข้างเยอะนะคะผู้บริโภคถ้าไม่ใช่มีรายได้สูงจริงๆไม่ได้เป็นนิชมาร์เก็ตจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้นะคะอาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นรองเป็นวัตถุประสงค์รองหรือว่าเป็นสินค้ารองที่จะเลือกซื้อเมื่อมีโอกาสนะคะหรือว่าเมื่อมี special price นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ที่สนใจจริงๆแล้วก็ต้องการที่จะซื้อจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าแหล่งที่จะซื้อนะคะแหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงในเรื่องของในเรื่องของคุณภาพนะคะความเชื่อถือแล้วก็แบรนด์ต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญนะคะว่าเราจะมีความเชื่อถือเชื่อมั่นอย่างไรนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างที่คณะนะคะก็มีโครงการในการส่งเสริมเกษตรกรนะคะในการปลูกโกโก้นะคะซึ่งในปัจจุบันถ้าคุณผู้ฟังตามข่าวนะก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยเรามี2แบบนะคะเรานำเข้าจากต่างประเทศนะคะแน่นอนนะคะประเทศในแถบแอฟริกานะคะมีการผลิตโกโก้จำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นแหล่งของโกโก้ที่ส่งไปยังทั่วโลกนะคะแต่ประเทศไทยนะคะเราก็เรียกว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เล็งเห็นนะคะว่าเอ๊ะเรามีพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะปลูกเขาเรียกว่าปลูกพืชอื่นได้นะคะโกโก้ก็ถือว่าเป็นพืชประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีเมื่อมีอายุที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เกษตรกรมีความสนใจนะคะแล้วก็เราก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะให้เกษตรกรที่เคยปลูกยางพาราหรือว่าเคยปลูกพืชประเภทอื่นๆแล้วไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโครงการส่งเสริมกับเกษตรกรนะคะแล้วผลผลิตที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นอาจจะต้องมีการแบ่งกันว่าเป็นโกโก้ไทยแล้วก็โกโก้ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะราคาย่อมแตกต่างกันนะคะอย่างโกโก้ในประเทศไทยนะคะเราก็มีหลายแบรนด์ที่เราสนับสนุนให้เกษตรกรแล้วเกษตรกรก็ไปต่อยอดนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าในตลาดนะคะเราจะเห็นได้ว่าราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังคงต้องการที่จะสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มนั้นให้ผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าพรีเมียมนะคะเมื่อเทียบกับเรานำเข้าผงโกโก้มาจากต่างประเทศนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็ขอเล่าเอาไว้ว่าผงโกโก้ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะหลายเกรดนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นเกรดปกตินะคะที่เรานำเข้ามาแล้วเราก็เอามาผลิตอาหารผลิตสินค้าเพื่อที่จะขายเนี่ยในลักษณะของสินค้าปกติไม่ใช่เป็นสินค้าที่เรียกว่าพรีเมียมเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันนะคะเราก็อาจจะเห็นได้ว่าการผลิตสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยถ้าเราสามารถยกระดับนะคะให้เป็นสินค้าที่เป็นพรีเมียมด้วยราคาที่สูงเนี่ยก็เรียกว่ามีผู้บริโภคที่ต้องการที่จะซื้อนะคะแต่ปัญหาที่เราติดอยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดบ่อยขึ้นก็คือว่าในเรื่องของแบรนดิ้งในเรื่องของความเชื่อใจนะคะรวมถึงในเรื่องของแหล่งที่จะซื้อนะคะว่าจะซื้อได้ที่ไหนนะคะการซื้อการเข้าไปซื้อโอกาสในการซื้อสินค้าเหล่านี้มันมากน้อยขนาดไหนนะคะเราสามารถเข้าไปสู่ตลาดได้ง่ายขนาดไหนนะคะ อย่างในปัจจุบันถ้าเป็นเด็กเรียกว่าเป็นทีนเนเจอร์นะคะหรือเป็นผู้ที่สามารถที่จะเล่นโซเชียลมีเดียนะคะสามารถซื้อของออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นในคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองเข้าไปอีกนะคะคนกลุ่มที่เป็นผู้อาวุโสที่เขาไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียมากนัก
นะคะอาจจะรับฟังข่าวสารนะคะอาจจะรับฟังโซเชียลบ้างนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเรียกว่าทำการค้าหรือทำธุรกิจหรือการซื้อขายสินค้าโดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้คนกลุ่มนี้นะคะ

0: ก็จะมีจำนวนไม่น้อยนะคะที่มีกำลังซื้อนะคะแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งที่ซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นี่พออาจารย์มาดูงานวิจัยนะคะมีงานวิจัยอันนึงนะคะสำหรับ intent ต้องการที่จะซื้อนะคะแต่พอเอาเข้าจริงแล้วไม่สามารถจะซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นช่องว่างนะคะเป็นช่องว่างที่เรียกว่าอาจจะเป็นช่องว่างที่ทำให้ผู้ผลิตก็เสียโอกาสนะคะผู้ซื้อก็เสียโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์กล่าวไปข้างต้นนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นอาจจะประสบปัญหาเหล่านี้นะคะเพราะว่าอุปสรรคในการที่จะเข้าถึงสำหรับคนที่ต้องการซื้อเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะมีน้อยนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะขยายตลาดได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งนะคะที่จะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจสินค้าประเภทนี้อาจจะต้องมองนิดนึงนอกจากการขายออนไลน์การขายในการขายออนไลน์หรือว่าการสั่งซื้อโดยตรงจากฟาร์มจากสวนนะคะก็อาจจะต้องมีเรียกว่าการมีเอาท์เล็ตมีการขยายตลาดนะคะแล้วก็สามารถให้คนที่กลุ่มที่ willing to pay นะคะยินดีที่จะจ่ายมีฐานในเรื่องของรายได้มีเขาเรียกว่ามีความรู้แล้วก็มีความพร้อมในการยินดีที่จะซื้อสินค้าในกลุ่มนี้นะคะเข้าถึงสินค้าแล้วก็โอกาสทางธุรกิจก็สามารถที่จะก้าวหน้าแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปได้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วยกตัวอย่างอย่างโกโก้นะคะช็อกโกแลตที่ผลิตในบ้านเรานะคะเราก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันคุณภาพเป็นอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปัจจุบันเราก็จะมีการสื่อการให้ความรู้ต่างๆว่าการผลิตโกโก้ในบ้านเราคุณภาพไม่ได้แพ้จากต่างประเทศเลยนะคะแต่ว่าการเข้าถึงนะคะการธุรกิจที่เข้าถึงผู้ที่ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่พรีเมียมที่จะเข้าถึงสินค้าเหล่านี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีการปรับตัวอย่างไรนะคะทั้งนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวทั้งในเรื่องของผู้ผลิตนะคะแล้วก็เรื่องของผู้บริโภคด้วยนะคะก็อาจจะต้องพบกันคนละทางหรือว่าอาจจะมีช่องทางที่มีการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะให้เพียงพอกับให้เหมือนเสมือนกับการสื่อสารโดยใช้โซเชียลมีเดียรวมถึงความเชื่อมั่นความเชื่อใจนะคะในการซื้อของนะคะแล้วก็การกระจายสินค้าต่างๆนะคะค่ะเราก็พูดคุยกันนะคะในเรื่องของภาคการเกษตรนะคะสินค้าเกษตรในยุคใหม่นะคะเราอาจจะมีความแตกต่างจากสินค้าเกษตรในยุคอดีตนะคะในยุคใหม่แน่นอนตามเทรนด์นะคะตามสื่อต่างๆนะคะตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็จะเป็นโอกาสเป็นให้เกษตรกรนะคะที่อาจจะมองว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะหรือคนค้าขายที่อยู่ในวงการธุรกิจเกษตรธุรกิจอาหารรุ่นใหม่นะคะเข้ามามีการแข่งขันนะคะโอกาสประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนผู้บริโภคนะคะเพียงแต่ว่าผู้บริโภคอาจจะต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งในการเลือกซื้อสินค้าประเภทนี้ประเภทนั้นๆประเภทที่ต้องการได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟางข้าวนะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นถึง 10:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น
2: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
3: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
2: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
4: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
5: ปารีสจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านหมดแล้ว
4: แล้วมาซิงจากมุมไบ
6: ปิดไฟแล้วครับ
2: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

คำพ่อสอนคนทุกคนไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบทไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไรย่อมมีจิตใจเป็นอิสระมีความคิดเห็นมีความพอใจมีรสนิยมเป็นของตนเองไม่ชอบการบังคับนอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียมมีแบบแผนในความประพฤติปฏิบัติเฉพาะเหล่าเฉพาะถิ่นอีกด้วยการที่ท่านจะนำสิ่งต่างๆไปมอบให้หรือไปแนะนำสั่งสอนโดยรีบร้อนให้ได้ผลทันใจบางทีจะรู้สึกว่าคลุกคลักติดขัดไม่น้อยอย่างเช่นจะนำหลักวิชาโภชนาการไปแนะนำคนในชนบทอาจยังไม่ยอมรับไม่ยอมบริโภคตามคำแนะนำของท่านทันทีทันใดไม่ใช่เพราะไม่เชื่อฟังหรือขัดขืนแต่อาจเป็นการขัดกับความเคยชินและความนิยมของเขาที่มีอยู่ก่อนท่านไม่ควรยอมปล่อยให้ปัญหาอย่างนี้เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจขัดใจหรือท้อถอยขึ้นเพราะจะทำให้งานทุกอย่างหยุดชะงักและล้มเหลวควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนและพยายามทำหน้าที่ต่อไปด้วยปัญญาด้วยความปรารถนาดีและความรอบคอบสุขุมเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจโดยถูกต้องแล้วถึงหากจะได้ผลน้อยไปล่าช้าไปบ้างก็ควรจะพอใจแล้วคนทุกคนตามปกติย่อมมีความจริงใจเชื่อใจในกันและกันถ้าท่านปฏิบัติงานปฏิบัติตนถูกต้องโดยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจต่อผู้อื่นแล้วจะทำงานให้บรรลุความสำเร็จได้แน่นอนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่24กันยายน2520

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆ เล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: ปลูกความรู้ดูแลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร
5: ์ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 10:00 นถึง 10:30 นนะครับวันนี้ผมชวทัศน์ธนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในปัจจุบันนะครับถ้าใครลองเข้าไปในกระแสของโลกโซเชียลนะครับอาจจะมีคำเกี่ยวกับเรื่องของ longevity นะครับหรือการที่อายุยืนยาวนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่แบบมาแรงมากในโซเชียลมีเดียเลยนะครับอันนึง

0: ที่จะเกี่ยวข้องนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยนะครับและโรคภัยที่อาจจะได้ยินกันค่อนข้างบ่อยมากคือโรคมะเร็งนะครับจริงๆมะเร็งเนี่ยเรามีการศึกษามาอย่างค่อนข้างยาวนานแล้วก็มีมะเร็งเกิดได้สามารถที่เกิดได้หลากหลายที่มากนะครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ฟังนะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งปอดนะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัดชัยผู้มากนะครับจากภาควิชาชีววิทยานะครับก็สวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: จริงๆก็คือ
1: ครับ
0: ภาคเดียวกัน
1: ใช่ครับผม
0: เรียกว่าอาจารย์เบียร์นะครับ
1: ผม
0: ครับก็จริงๆอาจารย์เบียร์ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์เป็นหลักเนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์มะเร็ง
1: ใช่คร
0: ับ ในอาจารย์ชัดชัยวันนี้ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเซลล์มะเร็งกับเซลล์ปกติเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
1: ครับผมเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างจากเซลล์ปกติมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของเขานะฮะมันจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วมากๆเมื่อเทียบกับปกตินะฮะนอกจากเจริญเติบโตเร็วมากๆแล้วเนี่ยหน้าที่การทำงานของเขาก็ผิดเพี้ยนไปด้วยนะฮะไม่ใช่เติบขึ้นมาแล้วมันจะทำใหอวัยวะนั้นๆทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่นะฮะมันโตขึ้นมาแล้วจะทำให้อวัยวะตรงนั้นเนี่ยสูญเสียหน้าที่สูญเสียการทำงานไปนะเนื่องจากว่ามันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติอะเนาะนอกจากนั้นแล้วมันยังสามารถที่จะมีความสามารถในการแพร่กระจายนะไปยังอวัยวะอื่นๆได้ด้วยนะทำให้ว่าถ้าผู้ป่วยนะฮะที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในระยะท้ายๆเนี่ยการตอบสนองต่อการรักษาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับ
0: อย่างมาที่ที่เราได้ยินว่าเฮ้ยมันกระจายไปทั่วร่างกายแล้วคือเป็นระยะสุดท้ายแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ว่าจริงๆไม่ใช่จะจำเพาะเจาะจงไปที่อวัยวะหนึ่งหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งแต่มันกระจายไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลไกต่างๆที่มันมีรายละเอียดเยอะมากใช่ไหมครับว่าเฮ้ยจากเซลล์ปกติแล้วมันกลายเป็นเซลล์มะเร็งอย่างเงี้ยครับมันมีกลไกเยอะมาก
1: ๆที่จริงกลไกการพัฒนาเนี่ยการเป็นมะเร็งเนาะมันเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่เซลล์ปกติมันมีการกลายพันธุ์ต้องบอกว่าการกลายพันธุ์คือการเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับจีนที่อยู่ภายในนะครับทำให้เซลล์นั้นน่ะจากปกติอยู่กลายมาเป็นเซลล์ที่ผิดปกตินะฮะปกติแล้วเนี่ยเซลล์ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะยังไม่กระตกกระตากหรอกฮะในร่างกายของคนเราจนกระทั่งมันได้รับสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยแกต้องเริ่มแผ่แบ่งตัวได้อีกแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยค่อยเพิ่มปริมาณตัวเองขึ้นมานะเพราะฉะนั้นโปรเซสของการเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ว่าเมื่อได้รับสารกระตุ้นมะเร็งแล้วภายใน1หรือ2วันจะเจอมะเร็งนะฮะมันจะโปรลองโปรเซสไปประมาณ10ปี20ปีซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งและเจเนติกแบ็คกราวด์หมายถึงว่าพันธุกรรมของแต่ละคนก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาของการเป็นมะเร็งด้วย
0: ครับซึ่งบางทีเนี่ยคือเราทุกคนคือถ้าพูดจริงๆคือมียีนที่เป็นมะเร็งอ่ะคืออยู่อยู่แล้วแต่ยีนเหล่านั้นมันยังไม่แสดงออก
1: ใช่
0: มันถูกกดเอาไว้อย
1: ู่กดเอาไว้อยู่ใช่
0: ซึ่งวันดีคืนดีอาจจะมีเหมือนคอนดิชันที่เกิดขึ้นทำให้ยีนตรงนั้นมันแสดงออกมาหรือสิ่งแวดล้อมเรารับประทานอาหารเราสูดมลภาวะมลพิษต่างๆมันก็จะทำให้ตรงนี้มันแสดงออกขึ้นมาได้
1: ใช่ครับถ้าทุกคนเคยได้ยินข่าวปัจจุบันก็อย่างเช่นมะเร็งปอดใช่ไหมฮะจะเห็นว่าปัจจุบันก็จะมี PM 2.5 เพิ่มมากขึ้นมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นทำให้ว่าจะเห็นว่าผู้ป่วยทางของมะเร็งปอดเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีครับผม
0: ซึ่งที่หนึ่งอาจารย์ก็เจาะจงวิจัยเกี่ยวกับเซลล์เรื่องของเซลล์มะเร็งปอด
1: ใช่ใช่พอถ้าเราไปดูอุบัติการณ์ทั้งอุบัติการณ์การพบมะเร็งเองแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะเห็นว่ามะเร็งปอดคือท็อปแร้งเลยนะฮะจะเห็นว่าเป็นอันดับต้นๆของมะเร็งที่เราพบโดยทั่วไปไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะทั่วโลกก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทำให้สนใจมากๆเกี่ยวกับด้านของมะเร็งปอดตรงนี
0: ้ซึ่งช่วงนี้หน้าฝนมันอาจจะยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากนักเพราะจริงคือฝุ่นตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีครับแต่เดี๋ยวอีกไม่นานอีกสัก2เดือน3 เดือนจากนี้ก็มันมาแน่นอนเพราะมันเหมือนเป็นวัฏจักรไปแล้วว่าพอเป็นช่วงหน้าเริ่มเข้าหน้าหนาวหน้าแรงอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มมาแล้ว
1: ใช่
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ยังไม่รู้กลไกจริงๆว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนนี้งานวิจัยก็มีการวิจัยกันอยู่อย่างเรื่อยๆ
1: ครับผมก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟิลคือเป็นสโคปของเนื้อหาที่เราต้องทำการศึกษาต่อไปเพื่อให้ศึกษาแล้วรู้จักกับเขาได้มากยิ่งขึ้นเพื่อหาวิธีรักษาได้ดีขึ้นนั่นเองครับผม
0: เพราะจริงๆถ้าเราศึกษาเรารู้กลไกเนาะเราอาจจะหาแบบตัวยาที่เอาไปยับยั้งกลไกต่างๆของยับยั้งการเจริญของ

0: เซลล์มะเร็งเหล่านี้ได้
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ทีนี้จริงๆต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าตอนนี้คืออาจารย์ชัดชัยหรือจำเบียเนี่ยคือมีงานวิจัยใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ซ
1: ึ่
0: งเกี่ยวกับมะเร็งเซลล์มะเร็งปอดนี่แหละครับว่ามันมีกลไกหนึ่ง

0: มันก็จะมีแบบแปลนหรือคอนโดก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนจากวิศวกรรมนะครับหรือสถาปนิกสร้างขึ้นมาเราสร้างบ้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แล้วว่าเราเข้าไปอยู่ได้เลยใช่ไหมเราจะต้องมีการตกแต่งบ้านใช่ไหมครับเหมือนจ้างอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์เข้ามาเพื่อตกแต่งบ้านให้มันเหมาะสมกับเราให้มากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความแตกต่างกันออกไปว่าจะตกแต่งห้องนี้ห้องนอนห้องนี้ห้องกินข้าวนะกระบวนการไกลโคเซเลชันก็จะเหมือนกันนะฮะการปรับแต่งโปรตีนในหมู่น้ำตาลนะฮะในตำแหน่งที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งว่าเป็นซีเควนซ์ของน้ำตาลลำดับน้ำตาลแต่ละอันที่มาต่อเนี่ยแตกต่างกันก็จะทำให้โปรตีนนั้นทำงานได้แตกต่างกันเข้าไปด้วยนะครับผมก็เลยสนใจตรงนี้นะฮะทีนี้พอลิงก์มากับโรคมะเร็งก็คือว่าเราพบว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปของกระบวนการเนี้ยนะฮะมันจะทำให้โปรตีนทำงานผิดปกติและอาจจะเหนี่ยวนำทำให้เกิดโรคมะเร็งได
1: ้
0: นะครับมันก็เลยทำให้เราศึกษาสนใจในเรื่องนี้นะครับทีนี้ต้องย้อนกลับไปอีกแล้วนะตอนที่ผมกำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอกนะฮะที่อเมริกาตอนนั้นเราพยายามหาจีนนะฮะเป็นคอมโพเนนต์ที่สัมพันธ์กับกระบวนการดัดแปลงโปรตีนตรงเนี้ยนะตอนนั้นเราใช้โฮจีโนมคริสเปอร์แคส9สกรีนก็คือน็อกเอาท์หลายๆยีนเลยพร้อมๆกันแล้วมาดูซิว่าจีนไหนนะฮะที่มันสัมพันธ์กับกระบวนการตรงนี
1: ้ครับ
0: นะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่ามันจะมีบางจีนแหละในกระบวนการนั้นนะฮะมันไม่เห็นในสกรีนนิ่งของเรานะฮะหนึ่งในนั้นคือโปรตีนที่เราเรียกว่า LG1 นะฮะ Asparagine Link Glycosylation 1ซึ่งมันเป็นเอนไซม์ที่เข้ามาเติมหมู่น้ำตาลตัวแรกๆในกระบวนการดัดแปลงโปรตีนตรงนี้นะครับเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นวะทั้งๆที่มันน่าจะสำคัญมากๆนะฮะเราก็เลยดึงตัวนั้นมาทำต่อนะฮะตอนแรกเราก็พยายามทำเป็นแบบน็อกเอาคือยับยั้งการแสดงออกของจีนแบบไม่ถาวรตอนไหนที่เราต้องการยับยั้งเราค่อยเปิดสวิตช์ให้มันยับยั้งว่างั้นเถอะแต่ผลที่ได้ก็คือว่าเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของไกลโคเซเลชันเนื่องจากว่าพอเราพยายามจะไปลดการแสดงออกของมันแล้วเนี่ยมันลดไม่หมดมันยังเหลือโปรตีนนิดๆติดอยู่นะฮะ
1: ก็ยังเกิดอยู่
0: ใช่ก็ยังเกิดไกลโคเซเลชันได้แบบปกติอยู่แสดงว่าโปรตีนตัวนี้มันต้อง powerful มาก
1: ๆครับ
0: เราก็เลยต้องย้อนกลับไปใช้วิธีที่เป็นแบบยับยั้งการแสดงออกของจีนโดยสมบูรณ์หรือเป็นน็อกเอาท์นั่นเอง
1: ตัดออกไปเลย
0: เอาออกไปเลยนะฮะเราค่อยเห็นฟีโนไทป์ที่เราต้องการนั่นคือว่าลักษณะการแสดงออกของไกลโคเซเลชันบนโปรตีนลดลงนะฮะแล้วก็เราก็พบว่าพอไปดูพวกการเจริญเติบโตการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งปอดก็พบว่ามันสามารถลดลงไปได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: พอน็อกเอาท์อันนี้ออกไปการแสดงออกของไอ้ที่จะเป็นเซลล์มะเร็งปอดเนี่ยก็คือลดลง
0: ใช่หมายถึงว่า aggressive หมายถึงว่าพฤติกรรมที่มันเคยรุนแรงมาก่อนมันก็โดนยับยั้งลง
1: หมอแสดงว่ายีนอันนี้ที่ถูกน็อกเอาไปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันจริงๆกับไอ้ความรุนแรงของการของเซลล์มะเร็ง
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งในอนาคตนะฮะถ้าเป็นไปได้เราก็อาจจะสามารถที่จะสร้างคล้ายๆกับเป็นสารเคมีนะฮะสมอลโมเลกุลเล็กๆเพื่อมายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวนี้นะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะสู่การใช้ในคลินิกได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าคิดต่อไปครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยครับท่านผู้ฟังคือจริงๆเราต้องเริ่มต้นจริงๆถ้าเราย้อนกลับอยู่อาจจะต้องเริ่มต้นจากในโมเดลคอมพิวเตอร์ก่อน
0: ว่าม
1: ันมียีนอะไรในที่มันมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งนะแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะค่อยขึ้นสเต็ปมาเป็นการทำในระดับห้องทดลองอย่างนี้คือพวกเซลล์อย่างที่อาจารย์ชันชัยทำอยู่คือมีเป็นเซลล์ไลน์เซลล์มะเร็งแล้วก็เราลองทรีตเข้าไปลองน็อกเอาท์เข้าไปซึ่งสเต็ปต่อไปเนี่ยคือมันยังอีกหลายสเต็ปเนาะกว่าที่จะสามารถที่จะเอาไปใช้จริงได้แต่คืออาจจะมีขั้นของสัตว์ทดลองก่อน
0: ใช่ถูกต้องครับผม
1: ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันนี้มันเหมือนความรู้พื้นฐานเลยที่เราได้มาว่าโอเคอย่างน้อยคือยีนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับมะเร็งปอด
0: ใช่แล้วครับผมซึ่งนอกจากในส่วนของเซลล์ไลน์ที่เราทำการศึกษาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้นำฐานข้อมูลเนาะจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคล้ายๆฐานข้อมูลนะของการแสดงออกของจีนในผู้ป่วยนะฮะมันอยู่บนคลาวด์หมายถึงว่าอยู่ในดาต้าเบสอยู่แล้วนะเราสามารถดึงแล้วก็มาวิเคราะห์ผลในคอมพิวเตอร์เราได้นะครับซึ่งจีนตัวนี้เราก็เห็นด้วยว่ามันมีการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นนะครับในผู้ป่วยที่มีมะเร็งปอดนะครับเมื่อเทียบกับชิ้นเนื้อมะเร็งปอดปกติ นะครับทั้งใน

0: ระดับ mRNA เองนะฮะแล้วก็ระดับโปรตีนนะครับพอเราไปดูความสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็พบว่าถ้าผู้ป่วยที่มีการแสดงออกของอีตัว LG1 เอนไซม์ตัวนี้สูงมากๆเนี่ยนะฮะก็จะพบว่าอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยเนี่ยคือจะน้อยมากๆคือเป็นแบบพยากรณ์โรคที่ไม่ดีเลยนะครับ
1: ทีนี้แสดงว่าเหมือนว่าเราสามารถที่ใช้เกณฑ์นี้ในการที่จะแบบสกรีนได้ไหมว่าโอเคเราเจอการแสดงออกของไอ AGI ตรงนี้มันเยอะแสดงว่าโอกาสที่มันจะ develop ไปเป็นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างสูง
0: ครับผมเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นการสกรีนรอบแรกก่อนได้ครับผมแล้วค่อยมาทดสอบในไม่ว่าจะเป็นในระดับเซลล์ระดับสัตว์ทดลองต่อไปครับ
1: อันนี้แสดงว่าอันนี้อาจารย์งานวิจัยตัวนี้คือใช้เวลานานไหมครับในการทำทั้งหมดตอนนี
0: ้คือเนื่องจากว่าปัจจุบันนะผมก็ยังไม่ได้มีเด็กในสังกัดขนาดนั้นนะฮะซึ่งเพิ่งรับนิสิตปอโทคนแรกมาเพื่อไม่นานมานี้นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่ที่ทำก็จะเป็นเด็กในส่วนของไม่ว่าจะเป็นซีเนียร์โปรเจกต์คือโปรเจกต์ของนิสิตระดับปริญญาตรีนะฮะพอเขาอยู่ในช่วงปี4ใช่ไหมก็จะมาทำโปรเจกต์กับเรานะมันก็จะใช้ประมาณ2ปีเซซะว่า2ปีเนาะเพราะว่าตัวเราเองก็มีภาระเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมแต่ก็สนุกครับไม่ถึงว่าพอเด็กได้ผลแล้วเขาตื่นเต้นไปกับเราก็ทำให้เรามีกำลังใจในการสอนครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืองานนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นเกิดมาจากงานโครงงานของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่10ด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งงานนี้ก็คือของคณดิษฐ์ปริยาไพโรจน์นะฮะเขาเป็น first author ในงานนี
1: ้ครับผมตึกปอตรีเดี๋ยวนี้แบบก็คืองานวิจัยก็สามารถที่ตีพิมพ์ได้แล้ว
0: ครับผม
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องคณดิษฐ์ตอนนี้น่าจะไปเรียนกำลังไปเรียนต่อที่ต่างประเทศระดับปริญญาโท
0: ใช่ครับครับ
1: ครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยการศึกษาเล็กๆจริงก็สามารถที่จะมีผลที่สามารถที่เอาไปต่อยอดได
0: ้ครับผมครับ
1: ซึ่งถ้าแบบนอกจากตัวของงานสี่โปรเจกต์เนี่ยผมได้แอบแง้มดูตัวเปเปอร์เนาะที่มีคอลลาโบเรเตอร์ค่อนข้างเยอะเลย
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือเนื่องเพราะว่าจริงเราอาจจะทำทั้งหมดไม่ได้แต่ต้องมีการนะความร่วมมือกัน
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งแน่นอนแหละว่าคือความร่วมมือหลักก็จะมาจากทางด้านอเมริกานะฮะเพราะเนื่องจากว่าตัวโปรเจกต์นี้ที่จริงแล้ว initiate จากทางอเมริกานะฮะแล้วเขาบอกว่างานเนี้ยอยู่เอาไปเลยหมายถึงว่าตัวเราเองตัวผมเองเนี่ยสามารถนำมาแล้วก็มาทำต่อยอด expand เป็นงานเพื่อตีพิมพ์ได้อะไรเงี้ยนะครับอันที่สองก็จะเป็นทางขอนแก่นก็คือเป็นทางอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยที่ผมเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ขอนแก่นซึ่งอาจารย์ก็ให้ความกรุณาแนะนำมาอย่างดีโดยตลอดครับผม
1: ครับเพราะจริงๆเนี่ยการทำวิจัยมันไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวคนเดียวบางทีมันยากมากๆเลยบางทีเราต้องแบบร่วมมือกับที่อื่นๆนะเพราะว่าบางทีเราจะเรื่องของอุปกรณ์เอ่ยเรื่องของสถานที่เอ่ยหรือเรื่องของแบบ อื่นๆพวกนี้ครับคือถ้าเราทำคนเดียวมันอาจจะค่อนข้างลำบากเราก็ต้องแบบใช้ความร่วมมือเพราะว่าเราทำคนเดียวมันแทบจะยากมาก
0: ยากมากครับผมและการที่จะตีพิมพ์ใน International Journal โดยการทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำได้คงทำได้แต่คงใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็รวมถึงทั้งเงินทุนวิจัยอะไรอีกนะฮะซึ่งมันก็จะมีความจำเพาะทั้งนั้นนะครับ
1: ครับทีนี้ผมอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะแบบเซลล์ที่เป็นมะเร็งปอด
0: ใช่ครับ
1: แล้วมะเร็งอื่นๆเนี่ยมันมีเทรนแบบเดียวกันไหมมีแนวโน้มแบบเดียวกันไหม
0: ที่จริงก็มีหลายๆมะเร็งนะครับที่เราพบว่ามีการแสดงออกของอีตัว LG1 เอนไซม์ตัวนี้สูงขึ้นนะครับทั้งระดับ mRNA และโปรตีนนะฮะไม่ว่าจะเป็น liver cancer หรือว่ามะเร็งอื่นๆนะฮะซึ่งก็น่าสนใจที่จะไปทำต่อนะครับและจะต้องบอกว่ากระบวนการนี้มันไม่ได้แค่เอนไซม์ตัวนี้หรอกนะฮะที่สำคัญมันยังมีตัวอื่นๆอีกอย่างเช่น LG3 LG10 นะฮะ LG3 LG10 นะครับซึ่งก็น่าสนใจที่จะไปศึกษาต่อในอนาคตนะครับแล้วก็ลองคอมหมายถึงว่าทำแบบผสมผสานกันนะฮะว่าถ้าเราไปยับยั้งประมาณ 3-4 เอนไซม์ร่วมกันเนี่ยนะฮะแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของมะเร็งปอดชนิดนี้ได้ดียิ่งขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อไปครับ
1: ซึ่งตอนนี้คืออาจารย์ก็ทำทะโขวิจัยตรงแนวนี้ต่ออยู
0: ่ใช่ครับใช่ผมต้องบอกว่าที่จริงความสนใจของผมเนี่ยจะสนใจเกี่ยวข้องกับมะเร็งอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ผมกำลังศึกษามะเร็งสองชนิดก็คือมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งตับนะครับซึ่งมะเร็งตับเนี่ย

0: มันก็พบมากเช่นเดียวกันใน population ของคนไทยเนาะในเอเชียก็เยอะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการดื่มหนักหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็น่าสนใจว่างั้นเถอะเนาะแล้วก็เราศึกษาเกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลด้วยนะที่มาสัมพันธ์กับกระบวนการไกลโคเซเลชันตรงนี้
1: เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือเติมหมู่น้ำตาลเนาะ
0: ใช่มันคือเติมหมู่น้ำตาลการที่เรารับน้ำตาลเข้าไปหรือการที่เซลล์รับน้ำตาลเข้าไปทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเอาไปสร้างเป็นพลังงานซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: แต่จะบอกว่าในเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปสร้างพลังงานแหละแต่ส่วนใหญ่ที่มันต้องการก็คือพวก building block หมายถึงว่าสารตั้งต้นในการสร้างสารชีวโมเลกุลต่างๆเพื่อให้เซลล์มันพร้อมสำหรับการแบ่งตัวด้วยไม่ว่าจะเป็น DNA โปรตีนนะสุดท้ายรวมถึงกระบวนการไกลโคเซเลชันเช่นเดียวกันครับผม
1: แล้วแบบนี้คือจริงๆอย่างเงี้ยตอนนี้เรายังไม่เห็นนะว่าจริงถ้าเราจะลดการแสดงออกของ AGI ตรงเนี้ยมันมีกระบวนการยังไงบ้าง
0: คือ
1: มีลดน้ำตาลอย่างที่อาจารย์เบียร์ได้บอกแล้วมันต้องมีกระบวนการอื่นๆที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับมันสามารถต่อยอดได้อีกเยอะแยะมากมายที่จริงแล้วการที่เราหรือว่าผู้ป่วยเองนะฮะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะฮะร่วมกับการไม่ว่าจะเป็นใช้ยาเคมีบำบัดมันอาจจะทำให้ได้ผลที่มันเอฟเฟกตีฟเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยต้องลองศึกษาต่อไปครับ
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นมะเร็งเหมือนเป็นโรคที่เอาจริงคือเราก็บางทีเรารักษาสุขภาพด้วยตัวเองครับเราก็รักษาสุขภาพตลอดบางทีก็มีเรื่องควบคุมการกินแต่บางทีก็มันก็มีบางคนที่ดูแล้วไม่น่าจะมีแววเป็นมะเร็งเลยก็เป็นขึ้นมา
0: ได้ใช่
1: เพราะจริงมันอาจจะเกิดขึ้นในระดับของโมเลกุล
0: ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นแล้วความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระดับ DNA ภายในแต่ละคนก็จะมีไม่เท่ากันก็ขึ้นกับอย่างที่บอกนะฮะพื้นฐานของสพันธุกรรมแต่ละคนว่าจะแบ็คกราวด์พันธุกรรมของแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงนะบางคนโอ้โหสัมผัสทุกอย่างเท่ากันเลยแต่ทำไมคนนี้ถึงเป็นคนนี้ถึงไม่เป็นอะไรเงี้ยครับ
1: ครับนี่อยากจะถามเพราะในงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยยังมีจุดไหนไหมครับที่มันรู้สึกว่าเป็นชาเลนจ์สุดแล้วของงานตัวนี้ที่เพิ่งตีพิมพ์มาครับ
0: ชาเลนจ์สุดใช่ไหมครับก็คือที่จริงคือรีวิวเวอร์พูดเล่น
1: อันนี้เป็นรีวิวเวอร์สองใช่ไหม
0: สี่ครับงานนี้สี่รีวิวใช่ก็คือที่จริงชาเลนจ์ของงานนี้ก็คือว่าเราต้องเอาเซลล์คือผมทำการน็อกเอาท์เซลล์จากอเมริกา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องมีการขนส่งเซลล์จากอเมริกาแล้วก็มาเลี้ยงต่อที่ไทยนะเพราะฉะนั้นการขนส่งเซลล์เนี่ยมันก็ต้องมาในรูปแบบที่มันทำให้เซลล์ยังอยู่รอดได้อยู่จนมาถึงประเทศไทยอะไรเงี้ยครับพอมาถึงประเทศไทยเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องมีการดีฟอร์สไม่ถึงว่าทำให้เซลล์ละลายแล้วก็เลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการต่อจากนั้นก็ต้องมีการทดสอบว่าเฮ้ยน็อกเอาท์ยังออกน็อกเอาท์เหมือนเดิมอยู่นะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะมาทำงานอีกต่อไปเพราะว่าที่จริงแล้วการทำงานวิจัยทางด้านเซลล์ไบโอโลจีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับทุกคนสามารถที่จะมาลองหรือติดต่อผมมาได้นะฮะยินดีเปิดรับนิสิต
1: เป็นช่องทางนึง
0: ใช่ครับผมครับผมยินดีครับผมสามารถเข้ามาคุยกันได
1: ้แสดงว่าอันนี้คือการขนส่งจากที่นู่นมาที่นี่คือมันต้องคือเซลล์มันต้องฟรีซอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบเยือกเย็นแล้วก
0: ็
1: ขนส่งมาเพราะว่าถ้าในคอนดิชันปกติมันเท่ากันมันน่าจะบอบบางม
0: ัน
1: น่าจะแบบอยู่ออกจากห้องปฏิบัติการปุ๊บมันอาจจะตายได
0: ้ครับผมถึงแม้ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะค่อนข้างทนนะถือว่าเป็นเซลล์ที่ทนมากเมื่อเทียบกับบางคนอาจจะเคยได้ยิน primary cell เนาะซึ่งเขาเอาเซลล์ปกติทั่วไปแล้วก็มะเร็งในห้องปฏิบัติการแต่เซลล์มะเร็งจะทนมากๆมันถือว่าเป็นเซลล์ที่เป็น immortal คือมันไม่ตายเหมือนกันเถอะสามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถึงแม้ว่ามันจะทนขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าขนส่งนอกถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมนอกร่างกายนะฮะและอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมอาหารที่ไม่ได้โดนการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซลล์มันก็จะมีการตายได้เช่นเดียวกัน
1: ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจริงๆคือเวลาเราจะเหมือนเซตการทดลองอะไรเราต้องคิดแบบทุกอย่างรัดให้รัดกุม
0: ครับ
1: แบบว่าโอเคมันเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอย่างเซลล์ต้องขนส่งมาดังนั้นเราก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้ทันท่วงที
0: ใช่ครับ
1: ครับนี่ก็จะเป็นชาเลนจ์หนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ของเซลล์แล้วในเรื่องของแบบการหานิสิตมา

0: ทำวิจัยร่วมกันอย่างเงี้ยคือยากไหมครับในปัจจุบัน
1: ปัจจุบันต้องยอมรับว่าการเรียนต่อของนิสิตเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยที่ผมกำลังเรียนนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมไปสมัครเรียนคือผมต้องบอกว่าเข้าด้วยปอโทก่อนนะเพราะฉะนั้นเพื่อนในรุ่นเดียวกันเนี่ยจะมาด้วยกันประมาณ10คนเลยถือว่าเยอะมากนะฮะณตอนนั้นในหลักสูตรนึงๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าเข้ามาเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีของผมก็คือว่าจะพยายามจีบเด็กนะฮะหมายถึงว่าติดต่อเด็กนะฮะที่เข้ามาทำวิจัยกับเรานะฮะก็ถามตอนแรกเราจะถามทุกคนเลยนะครับว่าพอเข้ามาเนี่ยอนาคตอยากเป็นอะไรนะถ้าเขาอยากเป็นวิจัยและดูแล้วฝีไม้ลายมือเขาดีก็จะผลักดันให้ไปต่างประเทศ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าคนไหนยังไม่อยากไปต่างประเทศก็จะบอกว่าอ่ะงั้นก็มาเรียนปอโทด้วยกันก่อนพอปอเอกเราค่อยวางแผนต่อไปอะไรเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันก็มีนิสิตเข้ามาเทอมนี้1คนนะสำหรับเป็นปอโทนะฮะไอเราก็จะมีอีกประมาณ2คนที่เข้ามาในเทอม2ครับผมซึ่งก็น่าจะพอแล้วนะ เต็มไม้เต็มมือพอสมควรนะครับ
0: ครับคือที่ก็ทำงานมาระยะหนึ่งถึงเริ่มพอจะมีเด็กเข้ามาทำวิจัย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ในช่วงแรกช่วงแรกก็ต้องลงมือเองก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: ครับคุณคุณไม่ครบครับโอเคทีนี้ในอนาคตนะครับในศาสตร์ของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเติมหมู่น้ำตาลตรงนี้ครับมันมีเทรนด์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับผมแน่นอนว่าในคือต้องบอกว่าการศึกษาในส่วนของไกลโคเซเลชันไกลโคบอลจีเนี่ยเขามีการศึกษาแพร่หลายพอสมควรนะฮะในทั่วโลกแต่ในไทยเองเนี่ยยังมีกลุ่มที่สนใจด้านนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นในอนาคตผมอยากผลักดันให้นักวิจัยไทยนะฮะเข้ามาสนใจในเรื่องไกลโคเซเลชันเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนแหละว่าถ้าเปรียบเทียบในเชิงของการควบคุมการแสดงออกมันจะยากกว่าเมื่อเทียบกับ DNA กับโปรตีนเนาะเพราะ DNA กับโปรตีนพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่ง mRNA ก็แล้วแต่เขาจะมีเทมเพลตในการสร้างใช่ไหมครับแต่กระบวนการไกลโคเซเลชันเนี่ยมันไม่ได้มีเทมเพลตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายส่วนที่ช่วยควบคุมนะการเติมหมู่น้ำตาลเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะเริ่มจากโลเคชันของเขาคืออยู่ใน endoplasmic reticulum นะฮะที่ต่อจากนิวเคลียสแล้วก็กองจิตบอดี้นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับการเอาไว้แล้วหมายถึงว่าการมีอยู่ของพวกตัวให้น้ำตาลนะฮะรวมถึงเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในแต่ละชั้นของกองจิตบอดี้ก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับสามารถที่จะเข้ามาศึกษาในกระบวนการไกลโคเซเลชันได้นะฮะแล้วถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโปรตีนมาร์กเกอร์หรือว่าสารบ่งชี้มะเร็งหลายๆตัวเนี่ยก็คือเป็นสารกลุ่มไกลโคโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราอาจจะคุ้นชินกับมันมานานแล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันเอ้ยมันโดนไกลโคเซเลชันนี่หว่ามันก็เลยทำให้มีการผิดเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยศัพท์พวกนี้จริงคือมันอยู่ในชีววิทยาจริงๆคือเบสิกเลย general biology เลยแบบพวกทั้งเครื่องไกลโคโปรตีนพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะลืมไปแล้วแต่คือมันเป็นโปรเซสที่มันค่อนข้างจะเป็นพื้นฐาน
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้จริงคือโหเราพูดกันมาหลายเรื่องมากเลยครับตั้งแต่เรื่องของงานวิจัยของอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเซลล์มะเร็งที่มีการแสดงออกของยีน AGI ที่ลดลง
1: ครับ
0: ทำให้แบบเหมือนลักษณะมันรุนแรงน้อยลง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เรื่องของเทรนด์ของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไกลโคเซเลชันทีนี้หนึ่งช่วงท้ายรายการครับให้อาจารย์เบียร์ขายของสมมุติถ้าอยากจะมีท่านผู้ฟังแบบสนใจอยากมาทำวิจัยอยากมาเรียนต่อหรืออย่างเงี้ยให้ลองฝากถึงท่านผู้ฟัง
1: ครับผมซึ่งเดี๋ยวบอกถึงแลบที่ตัวเองสนใจเนาะก็จะเกี่ยวข้องกับเนี่ยแหละฮะกระบวนการดัดแปลงโปรตีนฮะไม่ว่าจะเป็นไกลโคเซเลชันหรืออื่นๆนะครับในเซลล์มะเร็งไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งปอดหรือมะเร็งตับนะครับซึ่งเราก็จะสนใจตรงนี้การควบคุมทั้งในระดับของเอนไซม์หรือว่าในระดับของน้ำตาลนะฮะที่นำเข้ามาในเซลล์นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะง่ายสุดก็คือไปดูผ่านเว็บไซต์ภาควิชานะฮะสามารถค้นใน Google ได้เลยนะครับเซิร์ชบาร์ว่า biology จุฬานะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็คนกดไปแล้วก็ไปที่ถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ตรงที่เป็น
0: about
1: ใช่ไหมแล้วก็ตรงไป people แล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นหน้า

0: ผมอยู่นะฮะกดเข้าไปได้ก็จะมีข้อมูลติดต่อทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับสามารถไปดูทั้งงานวิจัยของผมเองว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูข้อมูลติดต่อและสามารถที่จะอีเมลมาคุยกันได้ครับผม
1: ครับจากนี้สายดีครับสายไม่แน่นอนอีเมลรัวๆแน่นอนครับ
0: ครับผม
1: โอเคครับเราก็ถึงช่วงท้ายรายการแล้วก็หมดเวลาลงแล้วนะครับงี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัดชัยผู้มากนะครับจากภาควิชาชีววิทยามากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนค่อนข้างสนใจมากๆนะครับก็ยังไงนะครับก็สามารถติดตามรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ได้ทุกวันเสาร์นะครับว่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีวิทยาศาสตร์ข่าววิทยาศาสตร์ใหม่ๆงานวิจัยใหม่ๆและนวัตกรรมหรือเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคณะเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังอยู่เสมอนะครับก็ยังไงวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์เบียร์ชัดชัยก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า 10:00 น.
3: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่แบบข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
5: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอาราดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
6: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11 มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน

0: ินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือชวนพิเคราะห์ข้อตกลงการค้าเส

0: รีอังกฤษอินเดียผมสุรัตน์โหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: ุณนัทเพลงที่เราเพิ่งจะเปิดไปนั้นเป็นเพลงแดนซ์จังหวะสนุกสนานนะที่ผสมผสานสไตล์ที่เรียกว่าบังก
1: รา
0: ครั้งก่อนเราก็ได้พูดถึงคำนี้ไปอยู
1: ่
0: เอาง่ายๆบังกราในที่นี้ขอให้คำจำกัดความอย่างสังเขปเลยเนี่ยก็คือโฟกแดนซ์ของทางบัญจาบเขา
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เอาละนะครับเพลงนี้ก็มีชื่อว่าอะไรครับรัมวิสกี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ปีคริสต์ศักราช2012ชื่อเรื่องก็คือวิกกี้ดอนเนอร
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ภาพยนตร์เบาสมองที่ประสบความสำเร็จมากเรื่องหนึ่งทั้งในด้านเสียงตอบรับและรายได
1: ้ครับ
0: นะฮะกำกับโดยใครครับชูจิตเซร์การ์ดนะครับ
1: ครับ
0: นำแสดงโดยใครครับอายุชมันคูราน่านะครับแล้วก็มียามี่กอร์เตมซ
1: ึ
0: ่งเป็นลูกสาวของผู้กำกับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะมุกเกชกอร์เตมนะครับ
1: ครับ
0: นะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเปิดตัวของทั้งนักแสดงนำฝ่ายชายและหญิงคู่นี
1: ้ครับ
0: ส่วนเพลงรัมวิสกี้นั้นเป็นเสียงร้องของอักเช่เวอร์มา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ทำไมรัมวิสกี้นะวันนี้มีพูดถึงวิสกี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับหัวข้อที่เราจะนำเสนอเนี่ยจริงๆก็เป็นกระแสข่าวนะที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานนักนะครับแต่ว่ามันมีการตกลงมานานแล้วแหละมันก็คือเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า Free Trade Agreement หรือว่า FTA นะครับระหว่างอินเดียกับสหราชอาณาจักรนะซึ่งเราก็นิยมเรียกง่ายๆว่าอังกฤษนั่นแหละนะครับมีผลบังคับใช้เนี่ยไม่นานมานี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวอันนี้ก็คือว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปอิงมาจากบทความของเว็บไซต์ BBC News เนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ขอให้เครดิตเพราะว่าถ้าไปนำเรื่องราวมาจากใครอ่ะก็ควรจะให้อ่ะนะครับเครดิตแก่ท่านนั้นเอาละ FTA ฉบับนี้นับเป็นหนึ่งในพัฒนาการสำคัญของเศรษฐกิจโลกและเป็นข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางคุณนัท
1: ใช่ครับ
0: ทั้งในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและก็นัยยะสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์โดยรัฐบาลอังกฤษระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่ประเทศถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปนะครับซึ่งตรงนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะสั้นๆเลยสังเขปเลยก็คือถ้าอยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ย อยู่ในนามของ United Kingdom
1: ครับผม
0: แต่เวลาเตะบอลเนี่ยแยกประเทศ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยไม่สามารถออกมาเซ็นการค้าเสรีได
1: ้
0: ถูกไหมครับอ
1: ัน
0: นี้ออกมาแล้วก็เลยมาเซ็นนะ
1: นั่นแหละครับผมนั่นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าหากจะทำความเข้าใจนะความตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษกับอินเดียฉบับนี้เนี่ยนะเราก็ต้องย้อนกลับไปใช่ไหมฮะยังจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองและเศรษฐกิจโลกนะครับเมื่อปีคริสต์ศักราช2016นะซึ่งเป็นปีที่อังกฤษเนี่ยลงประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปตอนนั้นมันก็จะมีคำศัพท์ที่เขาเรียกกันง่ายๆเลยก็คือ Brexit นะครับ
0: ก็เอาง่ายๆก็คือเอา Britain Exit มารวมกัน
1: มารวมกัน
0: แต่ฉะนั้นไม่ใช่แค่คนไทยนะทุกชาติมีวิธีการผสมผสานคำกันนะ
1: ค
0: ุณนัทนะก่อนหน้านั้นเมื่อกี้ผมก็เรียนให้ทราบแล้วนะอังกฤษในที่นี้เนี่ยเราก็ขอใช้แทนคำว่าสหราชอาณาจักรนะ
1: คร
0: ับไม่อาจเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นได้ด้วยตนเอง
1: ครับ
0: เนื่องจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ย อยู่ในกรอบของสหภาพยุโรป
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ในปีคริสต์ศักราช2021จาก2016ถึง2021ไม่ต้องกลัวครับข่าวเต็มไปหมดเลยว่าสรุปจะออกได้หรือไม่ได้เน
1: ี่
0: ยถูกไหมครับ นะจึงเปิดโอกาสให้อังกฤษสามารถกำหนดนโยบายการค้าของตนเองและนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ Global Britain ถูกไหมฮะซึ่งมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายทางการค้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะอินเดียซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนเนี่ยคุณนัทและเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกเลยก็ว่าได
1: ้ครับผมแล้วก็การเจรจาความตกลงการค้าเสรีเนี่ยนะก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการครับในคริสต์ศักราช2022ใช่ไหมซึ่งก็จะเกิดขึ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษก ับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียนะครับซึ่งคนแรกเนี่ยก็อยู่ไม่นานอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนบ่อยนะนายกแต่อินเดียเนี่ยไม่เปลี่ยนมานานมากแล้วนะครับเพราะนั้นก็คืออินเดียจะต่อเนื่องกว่านะทั้งสองเนี่ยต่างก็เห็นพ้องถึงความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะทั้งคู่ก็ต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
0: คุณนัทหลายคนอาจจะจำนายกรัฐมนตรีของอังกฤษไม่ค่อยได้เพราะว่าเปลี่ยนไปอย่างที่คุณนัทบอกหลายคนเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่เอาง่ายๆนะท่านบ
1: อ
0: ริสจอห์นสันนี่ก็น่าจะมีอัตลักษณ์อยู่สองสามอย่างอ่ะหนึ่งคือขี่จักรยานแล้วก็สองทรงผมแลดูจะไม่เป็นทรงผมนะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งอีตันและทั้งออกซฟอ
1: ร
0: ์ดนะครับผมจะไม่ผิดเอาล่ะคราวนี้อังกฤษมุ่งหวังเปิดตลาดอินเดียสำหรับสินค้ามูลค่าสูงและภาคบริการไม่ว่าจะเป็นรถยนต์วิสกี้เครื่องจักรนะบริการทางการเงินและธุรกิจประกันภัยขณะที่อินเดียต้องการขยายการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้แก่สิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องประดับอาหารและยาพร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดียเช่นวิศวกรโปรแกรมเมอร์นักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเนี่ยนะสามารถเดินทางเข้าไปทำงานในสหราชอาณาจักรได้สะดวกยิ่งขึ้น
1: อันนี้เราต้องพูดหน่อยว่าสหราชอาณาจักรเพราะว่าประเทศหลายประเทศอยู่ด้วยกันนะฮะคราวนี้ยังไงก็ตามนะครับการเจรจาเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่า3ปีนะเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังมีประเด็นสำคัญใช่ไหมฮะที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยง่ายประเด็นแรกก็คือหลายภาษีนำเข้ารถยนต์เนี่ย
0: อ
1: ินเดียเนี่ยเรียกเก็บในอัตราที่สูงมากนะครับบางประเภทเนี่ยเกินร้อยละร้อยนะเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศนะอินเดียก็มีของเขาเหมือนกันแหละนะครับขณะที่อังกฤษเนี่ยนะต้องการลดกำแพงภาษีดังกล่าวเพื่อเปิดทางให้รถยนต์หรูใช่ไหมฮะอย่างเช่น Jaguar เนี่ยนะ Range Rover นะ Bentley เนี่ยเข้าสู่ตลาดอินเดียได้มากขึ้นซึ่งชนชั้นนำอินเดียก็นิยมอ่ะนะครับครับผม
0: เพราะว่าจากขั้วกับ Range Rover เนี่ยเป็นของทาทา
1: ครับ
0: แต่แน่นอนมันจะเข้าข่ายเรื่องของกฎกติกาเยอะมากเวลาส่งออกนำเข้าดังนั้นก็ต้องมี FTA กันเข้ามาอีกทีเอาละครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือภาษีนำเข้าของสกอตช์วิสกี
1: ้ครับ
0: แน่นอนเราเป็นวิทยุของมหาวิทยาลัยนะสถาบันการศึกษาหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะควรจะพูดเรื่องวิสกี้หรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้เราไม่ได้ไปส่งเสริมให้ใครดื่มแต่เรากำลังจะบอกว่ามันเป็นรายการสินค้าอยู่จริงถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอินเดียเนี่ยถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภควิสกี้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก
1: ครับ
0: แต่เก็บภาษีนำเข้าสูงถึงประมาณร้อยละ150
1: ครับผม
0: นะเอาง่ายๆก็คือ 150% เลยเนี่ยนะผู้ผลิตสกอตช์วิสกี้ของอังกฤษจึงผลักดันให้มีการลดภาษีลงอย่างมีนัยสำคัญ
1: ครับ
0: เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอินเดีย
1: ครับเอาล่ะประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็มีความอ่อนไหวทางการเมืองนิดนึงก็คือการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับคืออินเดียเนี่ยต้องการให้แรงงานฝีมือของตนเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานในสหราชอาณาจักรได้สะดวกขึ้นใช่ไหมครับขณะที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยนะต้องดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีประเด็นอ่อนไหวใช่ไหมที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้ผู้อพยพเนี่ยเป็นการเมืองภายในประเทศกันอยู่
0: คุณนัท
1: ครับ
0: อ่อนไหวแทบจะทุกประเทศเลยนะตอนนี้ถูกไหมครับนะเอาละระหว่างปีคริสตศักราช2022ถึง2024เนี่ยการเจรจาดำเนินไปหลายรอบ
1: ครับ
0: แต่กับเผชิญความล่าช้าเป็นระยะเนื่องจากอังกฤษเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหลายครั้งถูกไหมตั้งแต่บอริสจอห์นสันเสร็จเราก็ไปเจอใครครับลิสทรัสถูกไหมอันนี้น่าจะสั้นมากๆเลยถูกไหมแล้วก็มีริชี่ซูนักซึ่งกลายเป็น

0: คนชาติพันธุ์อินเดียคนแรกที่ขึ้นก้าวขึ้นมาเป็นนายกของทางอังกฤษเขาอะ
1: ครับครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่งผลให้การผลักดันนโยบายขาดความต่อเนื่องถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ครับ
0: นะกระทั่งเมื่อรัฐบาลของใครครับเซอร์เคียร์สตาร์เมอร
1: ์
0: อันนี้ก็เป็นพรรคแรงงานซึ่งตอนนี้ก็จะออกละเดี๋ยวจะพักเพราะนั้นนายกอังกฤษก็มีให้นับไปอีกยาวเลยละนะคราวนี้ท่านเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยก็เข้ารับตำแหน่งในช่วงปีคริสต์ศักราช2024การเจรจาจึงได้รับการเร่งรัดอีกครั้งทั้งสองฝ่ายยอมประนีประนอมในประเด็นสำคัญจนนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงก่อนผ่านกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายและแน่นอนนะก็หลังจากนั้นก็ต้องมีข้อตกลงข้อตกลงเสร็จปุ๊บก็ต้องให้สัตยาบันเนี่ยนะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า ratification เนี่ยแล้วก็นำไปสู่การลงนามอย่างเป็นทางการหมดเลยเนี่ยก็คือในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาก็คือปี2025ถูกไหม
1: ครับผมซึ่งสาระสำคัญของความตกลงฉบับนี้นะคือการยกเลิกหรือลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกของอินเดียไปยังสหราชอาณาจักรเนี่ยร้อยละ99
0: ครับ
1: ขณะที่สินค้าจากสหราชอาณาจักรประมาณร้อยละ90ที่ส่งออกไปยังอินเดียนะครับจะได้รับการทยอยลดหรือว่ายกเลิกภาษีเช่นกันซึ่งอังกฤษเนี่ยคาดหวังว่าจะสามารถขยายการส่งออกสินค้าเช่นพวกวิสกี้รถยนต์เครื่องสำอางอาหารและเครื่องจักรส่วนอินเดียเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการส่งออกพวกสิ่งทอนะครับผ้าตัวผ้าปูที่นอนเสื้อผ้ารองเท้าอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: รัฐบาลอังกฤษเรียกข้อตกลงนี้ว่าข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของสหราชอาณาจักร
1: ครับ
0: นับตั้งแต่การออกจากสหภาพยุโรปโดยคาดการว่า GDP ของอังกฤษจะเพิ่มขึ้นถึง 0.13% นะคุณนัท
1: ครับ
0: หรือเทียบเท่าก็คือประมาณ 4,800 ล้านปอนด์นะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็จะประมาณ 6,400 ล้านดอลลาร์นะถูกไหม
1: ครับ
0: และของอินเดียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.06 นะหรือก็ประมาณ 5,100 ล้านปอนด์นะต่อปีนะ
1: ครับ
0: ในระยะยาวเนื่องจากข้อตกลงอันนี้อ่ะ
1: ครับนะครับซึ่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เริ่มปรากฏให้เห็นทันทีนะในภาคธุรกิจอันนี้ก็คือทาง BBC เนี่ยเขาก็ยกขึ้นมาก็คือมีบริษัทที่ชื่อว่า Wellspun Living นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งทอสำหรับใช้ในบ้านรายใหญ่ของอินเดียเลยนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าขนหนูสำหรับการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันเนี่ยนะ มีชื่อเสียงมากนะแล้วก็เป็นผู้จัดหาผ้าปูที่นอนและผ้าขนหนูนะครับให้ผู้ค้าปลีกรายสำคัญในสหราชอาณาจักรหลายรายเลยครับผม
0: บริษัทได้เริ่มหารือร่วมกับลูกค้าชาวอังกฤษเพื่อวางแผนธุรกิจระยะยาว อันเป็นผลโดยตรงจากความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นหลังการบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้การวางแผงเชิงกลยุทธ์ในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักการเตรียมการกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากนะข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอินเดียกับอังกฤษที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะว่าเจรจาตกลงมีปัญหาเยอะแยะแต่กว่าจะนำมาบังคับใช้อีก
1: นะถูกต้องนะครับซึ่งหนึ่งในเหตุผลสำคัญเนี่ยนะที่ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับกับข้อตกลงเนี่ยคือลดความเสียเปรียบนะในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งนะครับเช
0: ่
1: นบังกลาเทศและปากีสถานพวกนี้เขาก็เจ๋งเหมือนกันเรื่องสิ่งทอนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศนี้เนี่ยได้รับสิทธิส่งออกเข้าสหราชอาณาจักรโดยปลอดภาษีนะภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Developing Countries Trading Scheme ก็คือ DCTS เนี่ยขณะที่สินค้าอินเดียเนี่ยต้องเสียภาษีนำเข้าเนี่ยสูงถึงร้อยละ12เลยนะครับส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของอินเดียในสินค้าสิ่งทอสำหรับใช้อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่เพียงประมาณร้อยละ6-7นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปากีสถานที่ครองส่วนแบ่งตลาดเนี่ยราวร้อยละ55เลยนะการยกเลิกภาษีก็เลยถูกมองว่าอันเนี้ยมันเป็นโอกาสสำคัญใช่ไหมฮะในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ขยายส่วนแบ่งตลาดของอินเดียด้วย
0: คุณนัท
1: ครับ
0: ข้อตกลงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุราของอังกฤษด้วยนะ
1: ครับ
0: นอกเหนือจากผ้าขนหนูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผ้าเช็ดตัวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: การลดภาษีศุลกากรสำหรับวิสกี้สกอตจาก150%
1: ครับ
0: เหลือ 75% ทันทีนะและเดี๋ยวสักพักเนี่ยเขามีแผนวางไว้แล้วถูกไหมนะครับว่าจะค่อยๆลดลงเหลือเป็นร้อยละ40ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่การปรับเล็กน้อยตามความเห็นของอวนิชซิงห์นะ จากบริษัทของ Modern Drinks Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าในกรุงเดลีซิงกล่าวว่าผลกระทบต่อการนำเข้าชัดเจนขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่เขามองเห็นแรงผลักดันที่กำลังก่อตัวขึ้นก่อนที่เงื่อนไขการค้าจะมีผลบังคับใช้
1: ซึ่งเขาก็กล่าวอีกนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านการดำเนิน งานนะครับนั่นหมายถึงการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จำหน่ายในอังกฤษเพื่อให้แน่ใจว่าใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและเอกสารการค้าอื่นๆครบถ้วนการตรวจสอบข้อกำหนดด้านศุลกากรและการปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ประสานงานกับพันธมิตรด้านโลจิสติกและการเคลียร์สินค้าเพื่อให้การขนส่งได้รับประโยชน์จากโครงสร้างภาษีใหม่ตั้งแต่วันแรก
0: ถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็ต้องเตรียมตัวจนถึงตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมการอย่างรอบคอบมากกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: นะสิ่งกล่าวนะ
1: ครับ
0: การเปลี่ยนแปลงนะ
1: ครับ
0: ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจต่างๆได้เห็นถึงการประหยัดที่แท้จริงจากการนำเข้าสินค้า
1: ใช่ครับยังไงก็ตามนะฮะนอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยนะผลกระทบโดยรวมของข้อตกลงเนี่ยอาจเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยนะครับมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมอันนี้ก็คือพวกผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์กันไว้ประมาณนี้นะครับ
0: ครับผมข้อมูลจาก Global Trade Research Initiative หรือ GTRI เป็นหน่วยงานวิจัยในกรุงเดลีแสดงให้เห็นว่าอินเดียส่งออกสินค้าไปยังสหราชอาณาจักรเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับ 13,400 ล้านนะดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2025-26 อ่ะแต่สินค้าส่งออกมากกว่าครึ่งหนึ่งเข้าประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรภายใต้ระบบการค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่า most favored nation นะ
1: ครับผมทีนี้มาเทียบกันนะฮะเรื่องการนำเข้าในอินเดียก็นำเข้าสินค้าจากสหราชอาณาจักรเนี่ยคิดเป็นมูลค่า 11,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็กว่า 45% เนี่ยเป็นสินค้าที่ประกอบด้วยแร่เงินซิลเวอร์นะก็ยังคงอยู่ในรายการสินค้าต้องห้ามของอินเดียแล้วก็อยู่นอกเหนือข้อตกลงอยู่
0: ครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้คุณนัทคุณอเจศิริวัสตวะเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นนักวิจัยจาก GTRI เนี่ยกล่าวกับ BBC ว่าบททดสอบที่แท้จริงคือสินค้าที่เคยต้องเสียภาษีนำเข้าจากสหราชอาณาจักรในอัตรา 4-16% เช่นสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มรองเท้าพรมรถยนต์อาหารทะเลองุ่นและมะม่วงเนี่ยจะมียอดสั่งซื้อส่งออกเพิ่มขึ้นปริมาณการส่งออกมากขึ้นและอัตรากำไรที่ดีขึ้นหรือไม
1: ่
0: ตัวชี้วัดเหล่านั้นจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับความสำเร็จของข้อตกลงนะผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีควรจะเห็นได้ชัดเจนภายใน 1-3 ปีข้างหน้า
1: ครับผมซึ่งศิริวัฒน์เนี่ยนะก็ยังมีกล่าวอีกว่ายังมีความท้าทายนะที่ไม่ได้รับการแก้ไขอีกหลายประการนะครับเช่นการที่สหราชอาณาจักรเนี่ยยังคงเก็บภาษีนำเข้าเหล็กเกินโควต้าที่กำหนดนะเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงอย่างเต็มที่คร
0: ับ นะเขายังเสริมอีกว่าภาษีคาร์บอนที่สหราชอาณาจักรเสนอที่เรียกว่าไอ้ CBAM เนี่ยนะนะหรือไอ้ CBAM เนี่ยอาจลดผลประโยชน์บางส่วนของข้อตกลงการค้าเสรีได้เพราะแม้ว่าภาษีจะลดลงเหลือศูนย์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีแต่ค่าธรรมเนียมชายแดนที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนอาจจะเพิ่มต้นทุนที่แท้จริงของการส่งออกของอินเดียในภาคส่วนที่ครอบคลุมด้วย CBAM ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าใหม่ๆ
1: ครับผมซึ่งในอดีตนะการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีของอินเดียเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะครับเนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมักจะไม่ทราบกฎระเบียบใหม่นะครับส่งผลให้มีการประเมินว่าจะมีเพียงประมาณร้อยละ 20-30 ของสินค้าส่งออกนะที่มีสิทธิ์ของอินเดียเท่านั้นที่ใช้สิทธิพิเศษภายใต้ FTA แม้ว่าอัตราการใช้ประโยชน์ในฝั่งนำเข้าเนี่ยจะสูงมากกว่านะครับ
0: ครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนในหลายวิจัยในหลายหัวข้อว่า under utilization ก็คือคนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยบางทีเนี่ย
1: ครับ
0: เอาละตัวอย่างเช่นคุณนัทผู้ส่งออกเสื้อผ้าของอินเดียต้องแจ้งผู้ซื้อในสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจนว่าภาษีนำเข้าเสื้อเชิ้ตลดลงจากร้อยละ12เหลือ0
1: ครับ
0: และต้องเจรจาต่อรองราคาหรือสัญญาใหม่ให้เหมาะส
1: ม
0: หลายรายจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแหล่งกำเนิดสินค้าและเอกสารต่างๆเพื่อให้สามารถเรียกร้องภาษีพิเศษได
1: ้
0: รัฐบาลและสมาคมอุตสาหกรรมจะต้องมีบทบาทเชิงรุกในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้มิฉะนั้นการลดภาษีศุลกากรจะไม่ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
1: ครับเอาล่ะมาวิเคราะห์กันนิดนึงนะฮะถ้าพิจารณาในมุมเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยนะการไอ้ FTA ทุกฉบับเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผู้ชนะหรือผู้แพ้อย่างเด็ดขาดหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันนะแต่ละประเทศเนี่ยก็ยอมเปิดตลาดในภาคส่วนที่ตนเนี่ยสามารถรับผลกระทบได้ใช่ไหมครับเพื่อแลกกับการเข้าถึงตลาดที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากกว่า
0: ในกรณีของอังกฤษผู้ได้รับประโยชน์หลักคืออุตสาหกรรมวิสกี้รถยนต์เครื่องจักรและภาคบริการทางการเงิน
1: ครับ
0: ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดอินเดียได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันผู้ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้าและสินค้าต้นทุนต่ำในอังกฤษจะต้องเผชิญการแข่งขัน

0: ที่รุนแรงขึ้นจากสินค้านำเข้าของอินเดียแน่นอนนะ
1: ใช่ครับส่วนฝั่งอินเดียเนี่ยนะกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าอัญมณียาและก็สินค้าอุตสาหกรรมเบาเนี่ยได้รับประโยชน์ชัดเจนเลยจากการลดภาษีนะครับของอังกฤษเนี่ยนะแต่อีกด้านนึงเนี่ยอินเดียก็ต้องเปิดตลาดให้พวกรถยนต์หรูพวกวิสกี้และก็สินค้าพรีเมียมจากอังกฤษมากขึ้นซึ่งมันก็จะสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตภายในประเทศนั่นแหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ตามช่วงเวลาระยะสั้นอินเดียมีแนวโน้มได้รับประโยชน์มากกว่าเนื่องจากมีฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบาเพื่อการส่งออกอยู่แล้วการลดภาษีจึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อและกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับ
1: ใช่แต่ถ้าตรงกันข้ามนะผลประโยชน์อังกฤษเนี่ยจะปรากฏชัดในระยะกลางถึงระยะยาวใช่ไหมฮะซึ่งต้องอาศัยเวลาในการสร้างตลาดสำหรับสินค้ามูลค่าสูงอ่ะอย่างไรก็ตามนะฮะจำนวนประชากรอินเดียเนี่ยมัน1,400 ล้านคนนะชนชั้นกลางก็กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะคนจนนี่ลดลงนะเพราะงั้นคือผู้บริโภคเนี่ยเพียงร้อยละ5-10เนี่ยหันมาสินไอบริโภคสินค้าอังกฤษเนี่ยนะพวกสกอตช์วิสกี้พวกจากัวอะไรที่เรากล่าวถึงเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่มันมีศักยภาพมหาศาลแล้วอะ
0: ผู้ที่ได้รับประโยชน์คุณนัทร่วมกันอย่างชัดเจนคือผู้บริโภคของทั้ง2ประเทศชาวอังกฤษจะมีทางเลือกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากอินเดียในราคาที่แข่งขันได้มากขึ้นขณะที่ชาวอินเดียจะเข้าถึงสินค้าพรีเมียมจากอังกฤษในราคาที่ลดลงเมื่อการทยอยลดภาษีมีผลครบถ้วน
1: โอเคนะครับทางกลับกันเนี่ยนะผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลนะแต่คือผู้ประกอบการที่ได้เคยได้รับความคุ้มครองจากกำแพงภาษีในอินเดียใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะมีอะไรมีผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตสุราภายในประเทศนะครับส่วนในอังกฤษเนี่ยก็จะได้แก่พวกโรงงานสิ่งทอโรงงานเสื้อผ้าและก็ผู้ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำก็จะเผชิญการแข่งขันจากสินค้านำเข้ารุนแรงยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ครับผม
0: ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แม้ความตกลงฉบับนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านจีนโดยตรงแต่ย่อมส่งผลทางอ้อมต่อโครงสร้างทางการค้าโลกทั้งอังกฤษและอินเดียต่างต้องการลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนมากเกินไป
1: ครับ
0: อังกฤษมีทางเลือกในการนำเข้าสินค้าจากอินเดียเพิ่มขึ้นขณะที่อินเดียสามารถขยายฐานการผลิตเพื่อแข่งขันกับสินค้าจีนในตลาดอังกฤษโดยเฉพาะในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
1: ใช่ครับแต่เอาจริงๆอาจารย์จีนเนี่ยก็ยังคงได้เปรียบนะเรื่องขนาดการผลิตเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะฮะแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานหลายอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะทำให้มีผลกระทบต่อจีนเนี่ยมีแนวโน้มเกิดขึ้นเฉพาะบางกลุ่มสินค้ามากกว่าที่จะไปกระทบต่อทั้งระบบการค้าระบบของจีนเนี่ยนะครับครับผม
0: ครับผมโดยสรุปคุณนัทแม้ว่าความตกลงการค้าเสรีระหว่างอินเดียกับอังกฤษอาจจะยังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในทันทีแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
1: ครับ
0: ความสำเร็จในระยะยาวเนี่ยคุณนัทจะขึ้นอยู่กับความสามารถของภาคธุรกิจในการใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงได้อย่างเต็มที
1: ่
0: ตลอดจนการปรับตัวต่อมาตรการทางการค้าใหม่และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดว่าความตกลงฉบับนี้จะสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดในอนาคต
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้สาเหตุที่เราต้องนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็เพราะว่าดังที่ผมเคยเราทั้งสองคนเคยพูดไปแล้วหลายครั้งว่าเราต้องเตรียมตัวตลอดนะเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่เลยครับ
0: หลังจากนี้ก็คงจะต้องมีคำถามต่อไปว่าประเทศไทยมองเห็นโอกาสอย่างไรจากข้อตกลงทวิภาคีฉบับใหญ่นี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับวันนี้น่าเสียดายยิ่งเวลาของเราจบลงแล้วเราทั้งสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

0: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
1: คำพ่อส

คนทุกคนไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบทไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไรย่อมมีจิตใจเป็นอิสระมีความคิดเห็นมีความพอใจมีรสนิยมเป็นของตนเองไม่ชอบการบังคับนอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียมมีแบบแผนในความประพฤติปฏิบัติเฉพาะเหล่าเฉพาะถิ่นอีกด้วยการที่ท่านจะนำสิ่งต่างๆไปมอบให้หรือไปแนะนำสั่งสอนโดยรีบร้อนให้ได้ผลทันใจบางทีจะรู้สึกว่าครุกคลักติดขัดไม่น้อยอย่างเช่นจะนำหลักวิชาโภชนาการไปแนะนำคนในชนบทอาจยังไม่ยอมรับไม่ยอมบริโภคตามคำแนะนำของท่านทันทีทันใดไม่ใช่เพราะไม่เชื่อฟังหรือขัดขืนแต่อาจเป็นการขัดกับความเคยชินและความนิยมของเขาที่มีอยู่ก่อนท่านไม่ควรยอมปล่อยให้ปัญหาอย่างนี้เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจขัดใจหรือท้อถอยขึ้นเพราะจะทำให้งานทุกอย่างหยุดชะงักและล้มเหลวควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนและพยายามทำหน้าที่ต่อไปด้วยปัญญาด้วยความปรารถนาดีและความรอบคอบสุขุมเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจโดยถูกต้องแล้วถึงหากจะได้ผลน้อยไปล่าช้าไปบ้างก็ควรจะพอใจแล้วคนทุกคนตามปกติย่อมมีความจริงใจเชื่อใจในกันและกันถ้าท่านปฏิบัติงานปฏิบัติตนถูกต้องโดยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจต่อผู้อื่นแล้วจะทำงานให้บรรลุความสำเร็จได้แน่นอนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่24กันยายน2520

0: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 นวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์สู่สังคมรายการที่จะนำสาระและความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในทุกๆวันเสาร์นะครับวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมครับที่คุณตั้งคำหรือว่าเต้ครับ
3: ค่ะหัสยาพิมพ์สเกตเฟิร์นค่ะ
4: ปนัสนันท์อินคงรถค่ะ
2: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในธีมที่เกี่ยวข้องไปในเชิงทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลักโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็อาจจะมุ่งเน้นเป็นในเรื่องขององค์กรหรือว่าองค์การหรือว่าภาษาอังกฤษคือ organization นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมุ่งเน้นไปทางนี้เป็นหลักในวันนี้เราสองคนชวนแขกรับเชิญมาเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือคุณรถนั่นเองนะครับในวันนี้คุณรถมีสิ่งที่จะมาชวนพวกเราคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ3เรื่องด้วยกันก็คือความแตกต่างความเท่าเทียมและความมีส่วนร่วม3เรื่องนี้มันมีทฤษฎีหรือมันมีคำศัพท์เรียกว่าอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับองค์การอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับขออนุญาตให้คุณรถเริ่มเลยครับว่า3คำนี้มันมีความเกี่ยวข้องหรือมันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ค่ะขอบคุณเต้นะคะที่เหมือนเกริ่นนำในส่วนของความเป็นมาหรือว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะชวนทุกคนนะคะมาพูดคุยกันในมิติของการบริหารงานบุคคลการบริหารงานองค์กรนะคะที่ต้องคำนึง

0: ถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือความแตกต่างหลากหลายการเคารพซึ่งกันและกันในสถานที่ทำงานนะคะก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการองค์กรหรือการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างหลากหลายความเป็นธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมอะค่ะหรือว่าที่เรารู้จักกันในแง่ของแนวคิดเกี่ยวกับ DEI นะคะหรือว่า Diversity Equity แล้วก็ Inclusion นะคะซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับให้คุณค่ากับภูมิหลังประสบการณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของบุคคลที่แตกต่างกันไปนะคะในองค์กรนะคะโดยยอมรับความเห็นต่างนะคะยอมรับความแตกต่างซึ่งความแตกต่างหลากหลายของผู้คนค่ะก็จะนำมาซึ่งประสบการณ์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะเราก็คำนึงถึงความเป็นธรรมนะคะซึ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการให้ทุกคนนะคะเข้าถึงโอกาสที่แตกต่างกันออกไปนะคะรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในองค์กรด้วยค่ะ
1: ทีนี้ความแตกต่างความเท่าเทียมและความมีส่วนร่วมเนี่ยถ้าพูดกันถึงสมัยนี้โดยปกติเรานักจะมักจะพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวแล้วนั้นมักจะนึกถึงเรื่องใกล้ตัวซึ่งเดือนมิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยเราก็เพิ่งจะผ่านไพร์มันเนา
0: ะ
1: โดยที่บางทีเรื่องที่ง่ายที่สุดที่เรานึกถึงก็คือเดี๋ยวนี้พอพูดถึงความเท่าเทียมประเด็นแรกที่มาเลยคือความเท่าเทียมทางเพศความเสมอภาคทางเพศเนาะหรือความแตกต่างก็เหมือนกันความแตกต่างทางเพศไม่ควรจะมีผลใดๆที่อยู่กับที่เกี่ยวข้องกับในองค์กร
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องก็คืออย่างประสบการณ์ของเฟิร์นเนาะอันนี้พูดถึงคุณเต้พูดเกิดมาถึงเรื่องความเสมอภาคทางเพศอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงๆในแง่ของว่าการต้องแบ่งหญิงแบ่งชายเนาะจริงๆในระบบราชการของเราอะค่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบตำแหน่งแล้วก็ชื่อสายงานอันนี้จะมาแชร์ให้ฟังเฉยๆว่ามันเคยมีประเด็นข้อหารือที่เข้ามาที่สำนักงานกพ.ว่ามันมีตัวกฎหมายตัวนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มๆชื่ออะไรจะชื่อเล่นๆของเขาประมาณว่าพรบ.ความเท่าเทียมทางเพศอันนี้จะออกมาเพื่อว่าเหมือนถ้าใครรู้สึกว่าได้รับการกระทบสิทธิ์ว่าเหมือนเนี่ยมีความหลากหลายทางเพศแล้วถูกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมในตัวกฎหมายก็อาจจะมีช่องทางหรือว่ามีการวางหลักการหรือให้อำนาจในการดำเนินการบางอย่างไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะคะซึ่งเรื่องที่เข้ามาที่สำนักงานกพ.เนี่ยกพ.ก็เหมือนลักษณะได้มีการสำรวจว่าปัจจุบันเนี่ยมีการอันนี้ฟังดูอาจจะแบบนิดนึงมีปัจจุบันเนี่ยมีการเรียกชื่อตำแหน่งในสายงานไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกเหยียดหรือเราถูกได้รับการปฏิบัติทางเพศไม่เท่าเทียมคนอื่นหรือเปล่าอย่างถ้าคุณเต้หรือคุณรถเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่านายแพทย
1: ์
2: ซึ่งจริงๆอ่ะแพทย์อ่ะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือว่าแม้แต่เพศทางเลือกต่างๆก็เป็นแพทย์ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่คำว่านายแพทย์ไม่งั้นก็อาจจะเป็นแพทย์หญิงเวลาเราไปเห็นตามโรงพยาบาลป้ายก็จะขึ้นว่าเป็นแพทย์หญิงแต่ว่าชื่อตำแหน่งในสายงานที่เขาเป็นทางการเขาก็จะเรียกเป็น
1: นาย
2: แพทย์ชื่อตำแหน่งเขาจะเป็นนายแพทย์อย่างเงี้ยนายแพทย์ปฏิบัติการเงี้ยนายสัตวแพทย์เภสัชกรอาจจะไม่นั่นมากพอไปเห็นน้ำโรงพยาบาลก็จะเป็นเภสัชกรหญิงอย่างเงี้ยก็จะมีประเด็นเรสขึ้นมาว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเป็นนายหมายถึงผู้ชายเท่านั้นหรือเปล่าแล้วจะเป็นผู้หญิงทำไมไม่ให้สิทธิ์ผู้หญิงอย่างเท่าเทียมหรือว่าทางสำนักงานกพ.ก็มีการเหมือนระดมความเห็นสอบถามว่าหรือไปทางหลายๆส่วนว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมีท่านใดที่เห็นว่าเป็นประเด็นขัดข้องในใจไหมหรือว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าบางทีบางอย่างที่ท่านที่เป็นเพศทางเลือกอย่างเงี้ยอาจจะไม่รู้สึกสบายใจที่ใช้คำว่านายแพทย์นำหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือก็จะแชร์ให้ฟังเฉยๆว่ามันแม้แต่ประเด็นเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่อาจจะกระทบจิตใจของคนทำงานเราก็ได้มีการเฮ้ยจุดประเด็นขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือกันว่าตรงเนี้ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนหรืออะไรหรือเปล่าที่จะไม่ทำให้เขารู้สึกกระทบสิทธิ์แล้วทำให้รู้สึกว่าเขาแปลกแยกและขาด inclusion หรือขาดความมีส่วนร่วมออกไปนะคะ
1: ครับซึ่งอันนี้แค่ประเด็นเดียวครบเลยในมิติของทางราชการซึ่งจริงๆมีมากกว่านี้อันนี้แค่ยกมาตำแหน่งยกมาเรื่องเดียวคือเรื่องการใช้ตำแหน่งเนาะการใช้ตำแหน่งของตัวเองชื่อตำแหน่งนั่นแหละไม่น่าเชื่อว่าแค่เรื่องชื่อตำแหน่งนะครับคุณรถก็สามารถที่จะมาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ได้นี่เป็นเรื่องของภาคราชการคุยกันนอกรอบว่าเดี๋ยวนี้คุณรถมองคุณรถเองก็เป็นคนเสนอเองว่าจริงๆแล้วประเด็นเหล่านี้ทั้ง3ประเด็นน่ะไม่ได้มีเฉพาะแค่ในภาคราชการเท่านั้นแล้วหรือในภาครัฐเท่านั้นแล้วแม้แต่ในภาคเอกชนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับ
2: ค
0: ค่ะจริงๆแล้วนะคะภาคเอกชนนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้นำในการนำเรื่องของDEI นะคะหรือว่าเรื่องความแตกต่างหลาก

0: ภาคเอกชนนะคะได้ขับเคลื่อนอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วภาครัฐนะคะก็ควรที่จะนำหลักการหรือแนวคิดเรื่องดีใจนะคะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแล้วก็องค์กรด้วยค่ะอาจจะเพิ่มเติมนะคะคุณเฟิร์นนิดนึงนะคะที่คุณเฟิร์นบอกว่าในส่วนของพระราชบัญญัตินะคะความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะพ.ศ. 2558นะคะก็กำหนดว่าห้ามเลือกปฏิบัตินะคะด้วยเหตุแห่งเพศนะคะหรือว่าห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างเพศนะคะโดยให้คำจำกัดความนะคะเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตินะคะโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศว่าหมายถึงการกระทำหรือไม่กระทำการใดนะคะอันเป็นการแบ่งแยกกีดกันหรือจำกัดสิทธิ์ใดๆนะคะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะโดยปราศจากความชอบธรรมด้วยเหตุแห่งบุคคลนั้นนะคะมีเพศชายหรือเพศหญิงหรือว่าเพศกำเนิดที่แตกต่างไปนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่องค์กรนะคะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องคำนึงถึงนะคะทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกกลุ่มนะคะอย่างเท่าเทียมแล้วก็เสมอภาคกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งการโปรโมทนะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญที่กระบวนการหรือว่าวิธีการต่างๆค่ะต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้คำนึงถึงความสามารถเป็นสำคัญนะคะ
1: ครับในยุคนึงเราจะมองว่าหลายๆอาชีพหลายๆตำแหน่งเนี่ยต้องผู้ชายเท่านั้นจะทำได้หรือทำได้ดีเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแหละยิ่งมีเรื่องของความเท่าเทียมเข้ามาด้วยประเด็นตรงนี้ยิ่งต้องพิจารณาใหญ่เลยและเดี๋ยวนี้และหลายที่ CEO หรือเบอร์หนึ่งขององค์กรเป็นผู้หญิงก็เยอะไปเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงความเท่าเทียมที่มันเริ่มเปิดกว้างแล้วก็เริ่มพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยู่ในมิติของสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นไปแล้ว
0: ค่ะนอกจากในส่วนของมิติเรื่องเพศแล้วนะคะก็จะมีมิติอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติภาษาศาสนา หรือว่าความพิการทางร่างกายนะคะก็เป็นมิติหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญนะคะสิ่งสำคัญก็คือการเปิดโอกาสนะคะให้ทุกคนที่มีความสามารถนะคะได้มีสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองมีโอกาสเข้าถึงการทำงานนะคะอย่างเท่าเทียมกันนะคะ
1: ครับได้ยินมาว่าคุณรถเองอ่ะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิประชาชนมาพอสมควรซึ่งประเด็นเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังไงบ้างครับคุณรถ
0: จริงๆแล้วอะค่ะเรื่องของการบริหารงานองค์กรแล้วก็การบริหารงานบุคคลนะคะต้องสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือการนำเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนนะคะมาประยุกต์ให้เข้ากับการบริหารจัดการในองค์กรนะคะความเท่าเทียมความเสมอภาคการห้ามเลือกปฏิบัตินะคะก็เป็นหลักการสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็องค์กรสมัยใหม่ค่ะก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เหมือนที่บอกไปแล้วค่ะว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะก็ให้ความสำคัญนะคะมีหลายองค์กรนะคะที่มีการประกาศเจตนารมณ์เรื่องการเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ประเทศไทยนะคะก็มีแผนสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งขับเคลื่อนโดยกรมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะตอนนี้ก็เป็นฉบับที่5แล้วนะคะแล้วก็ในหน่วยงานภาครัฐนะคะก็นำแผนสิทธิมนุษยชนนะคะไปขับเคลื่อนนะคะจริงๆก็นำมาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและก็การบริหารจัดการองค์กรได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับคุณเฟิร์นครับในภาคราชการเองเนี่ยความแตกต่างหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นคือความแตกต่างด้านอายุของคนในภาคราชการตอนนี้คุณเฟิร์นมองในเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับ
2: ก็จริงๆอะค่ะลักษณะของโครงสร้างเรียกว่าโครงสร้างเชิงประชากรศาสตร์ดีกว่าในระบบราชการเนาะอันนี้อาจจะขออนุญาตพูด แค่ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ นะคะเพราะว่าเรามีการเก็บข้อมูลหรือสถิติกันตามรายงานกำลังคนภาครัฐในทุกปีนะคะก็พบว่าจริงๆแล้ว อย่างที่ทราบกันดีว่าอย่างเพศเนี่ยผู้หญิงก็จะมากกว่าแล้วก็ช่องว่างของช่วงวัยเนี่ยก็จะมีแกปที่ห่างกันมากเรื่อยๆนะคะจริงๆ อาจจะเป็นในหลายๆส่วนราชการแล้วแหละซึ่งทุกท่านก็อาจจะได้ยินคำว่า early retirement บ่อยนะเนาะช่วงนี้ซึ่งทางสำนักงานกพ.นะคะก็กำลัง work กันอยู่ในเรื่องนี้นะคะตามนโยบายรัฐบาลซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าในการที่จะปิดช่องว่างของการของช่วงอายุที่มีความกว้างแล้วเหลื่อมล้ำกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถดำเนินการได้ในทางเชิงHR หรือเชิงบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเดียวนะคะอย่างเช่นถ้ามีช่องว่างระหว่างวัยมากๆหรือตำแหน่งที่มันห่างกันมากๆเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเติมเต็มได้ด้วยวิธีการสรรหาคัดเลือกเพียงอย่างเดียวเพื่อแก้ปัญหานั้นเนาะแต่อาจจะต้องรวมถึงการ อบรับความหลากหลายด้วยเพราะว่าในการทำงานร่วมกันระหว่างคนที่มีอายุต่างกันมาก

0: ากเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เชิงปริมาณว่าเจ้านายที่มีอายุมากมีมากกว่าเด็กๆที่มีอายุน้อยนะคะแต่มันจะหมายความรวมไปถึงวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์วิธีการทำงานของระหว่างคนต่างวัยแนวคิดเขาก็จะไม่เหมือนกันเวลาใช้เทคโนโลยีต่างๆในการประกอบการทำงานเพื่อให้มันมีความรวดเร็วขึ้นความไว้วางใจของความไว้วางใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างน้อยผู้บริหารระดับสูงหรือว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยที่บางท่านอาจจะไม่ได้มีทักษะทางดิจิตอลที่สูงมากเท่ากับเด็กๆเจนใหม่ๆสมัยนี้ก็อาจจะขาดความไว้วางใจหรือว่าขาดความเชื่อมั่นนะคะในการวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลของเด็กๆในปัจจุบันนะคะซึ่งจริงๆทักษะพวกนี้มันก็ต้องพัฒนากันตั้งแต่เรียกว่าต้องพัฒนากันวันต่อวันเลยทีเดียวเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะใช้วิธีการในเชิงบริหารงานบุคคลหรือว่า HRM แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการเทรนหรือว่าเปิดกว้างนะคะเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัยทั้งวิธีการคิดวิธีการทำงานแล้วก็วิธีการสื่อสารเพื่อจะทำให้คนต่างวัยหรือว่าวิธีการที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันในองค์กรได้แล้วก็ทำให้นำพาไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างเป็นผลสำเร็จ
1: ครับชัดเจนเลยครับพอเป็นเรื่องเทรนนิ่งเนาะประเด็นอันนี้ ผมทำงานด้านเทรนนิ่งเนาะ ก็เลยจะแชร์เพิ่มเติมอะไรว่ามันมีผลจริงๆแหละเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องเพิ่มน่าจะไม่ใช่แค่ประเด็นทางราชการแล้วแม้แต่ในองค์กรเอกชนเองมันก็มีแกปอายุความแตกต่างทางรุ่นช่วงวัยความแตกต่างของชั้นเจเนอเรชันเข้ามามันก็ทำให้วิธีคิดของคนต่างกันในการทำงานหรือในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่จะไปเติมเต็มตรงนี้ได้ก็คือการพัฒนาหรือการเทรนนิ่งหยิบเทรนนิ่งเข้าไปโอเคถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่อาจจะมีความรู้ทางเทคโนโลยีน้อยลงแต่ก็เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้าไปน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาอาจจะมีความที่ยังประสบการณ์น้อยก็ต้องใช้เทรนนิ่งหรือว่ากระบวนการในการฝึกอบรมนี่แหละเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโคชชิ่งหรือว่าเป็นเมนทอร์หรืออะไรก็ตามเพื่อให้อย่างที่คุณเฟิร์นบอกคือเพื่อให้คนในองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ทำงานบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆขององค์กรได้ทีนี้วันนี้ตอนนี้เราได้เห็นแล้วเราได้ฟังกันมาบ้างแล้วว่าDEI คืออะไรมีวิธีมีรูปแบบเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงหรือมันเชื่อมโยงกับองค์กรหรือมิติต่างๆในสังคมได้ยังไงทีนี้จะไปที่คุณรถต่อแล้วครับว่าเรานำ DEI ตรงเนี้ยมีขั้นตอนหรือว่ามีเราจะมีนำมาใช้ในองค์กรได้ยังไงบ้างครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเต้ที่จะเริ่มที่องค์กรนะคะจะเห็นความสำคัญของเรื่อง DEI นะคะเรื่องความหลากหลายเคารพความหลากหลายความเสมอภาคแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายจริงๆนะคะในองค์กรนะคะเรื่องของการออกแบบองค์กรนะคะให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมนะคะโดยที่คำนึงถึงครอบคลุมมีความครอบคลุมมีความเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนะคะองค์กรถ้าเกิดอยากจะเริ่มผลักดันหรือขับเคลื่อนDEI นะคะก็ควรที่จะเริ่มกำหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีกลไกการทำงานหรือว่าทีมทำงานในการขับเคลื่อนเรื่อง DEI นะคะแล้วก็ต้องประเมินสำรวจสถานะของสภาพองค์กรของเรานะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วว่าต้องแก้ไขในส่วนไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นขั้นตอนสำคัญค่ะก็คือการจัดทำถ้อยแถลงหรือเป็นนโยบายของทางหน่วยงานเองนะคะว่าเราจะเคารพความหลากหลายความเสมอภาคแล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะโดยมีการพัฒนานโยบายแล้วก็ทั้งการพัฒนานโยบายด้วยแล้วก็ทางปฏิบัติด้วยนะคะโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะคะของการมีส่วนร่วมทุกคนต้องรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงได้สามารถร่วมกำหนดนโยบายหรือว่ามีส่วนในการตัดสินใจรวมถึงการปฏิบัติงานด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ต้องมีการวัดแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดัน DEI นะคะควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบนะคะรวมถึงทำให้เกิดขึ้นจริงนะคะไม่ใช่แค่เชิงนโยบายอย่างเดียวแต่ว่าในเชิงปฏิบัติด้วยให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเขามีความสำคัญแล้วก็องค์กรเห็นถึงคุณค่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ
1: ครับไปที่คุณเฟิร์นครับมีในอ่ะเราสโคปไปที่ภาครัฐบ้างเนาะเรานำองค์ความรู้ตรงเนี้ยหรือว่านำประเด็นท็อปิกตรงเนี้ยหรือเทรนด์ดีกว่าเทรนด์ตรงเนี้ยมาใช้หรือว่ามาสร้างในองค์กรภาครัฐได้ยังไงบ้างครับ
0: ก็จริงๆตรงเนี้ยนะคะก็

0: ถ้าพูดถึงตัวกฎหมายก่อนที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเนาะในเชิงของข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนละกันนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆในตัวคำตามพ.ร.บ.เนี่ยจะไม่ได้มีตรงไหนกำหนดไว้ชัดเจนว่าเราต้องปฏิบัติการหรือทำให้เกิดความหลากหลายนะคะแต่ว่าเราก็จะใส่ตัวกฎหมายหรือตัวบทที่ออกมาอย่างที่คุณรถพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยแหละนะคะที่ว่าเราต้องทำให้เกิดความหลากหลายทางเพศหรือแม้แต่เรื่องของรัฐธรรมนูญก็ดีที่ระบุไว้นะคะเกี่ยวกับความหลากหลายหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำนักงานกพ.ในฐานะหน่วยงานกลางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะก็ได้ให้ความสำคัญนะคะก่อนที่จะพูดถึงในภาพรวมนะคะเราก็เน้นจริงๆเรามุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนิติธรรมแล้วก็คุณธรรมนะคะซึ่งความเกี่ยวกับความหลากหลายต่างๆในแง่มุมของเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยต้องนำเรียนคุณเต้ว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีกิจกรรมนะคะที่ทางสำนักงานกพ.จัดให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปฏิบัติงานในส่วนของที่ปฏิบัติงานอยู่เขต3จังหวัดไม่ใช่3จังหวัดเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมันจะรวมอำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะได้จัดกิจกรรมให้เพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่อาจจะมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติบ้างก็ดีศาสนาก็ดีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆได้มาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงได้ผ่อนคลายจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดในพื้นที่ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นการเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้กันว่าในพื้นที่หรือแม้แต่ในสังคมการปฏิบัติงานของข้าราชการเราเนี่ยยังมีความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นอีกณมุมหนึ่งของประเทศเราซึ่งเขาต้องเผชิญกับความแตกต่างมากมายนะคะรวมถึงแม้แต่ตัวอย่างง่ายๆนะคะของอย่างทางสำนักงานกพ.เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างเจนอย่างเช่นถ้ามีเด็กมีข้าราชการบรรจุใหม่นะคะเป็นน้องๆเราเข้ามาทางผู้บริหารเนี่ยโดยท่านเลขาธิการกพ.ท่านเนี่ยนะคะท่านปิยวัฒน์ก็ได้มีจัดเซสชั่นผู้บริหารมาพบกับน้องๆก็จะคือนำโดยท่านเลขาแล้วก็อาจจะเป็นท่านผู้บริหารที่จะไม่ได้ติดภารกิจก็มาเขาเรียกว่านั่งจัดโต๊ะกลมกันเลยอ่ะแล้วท่านก็นั่งอยู่ในวงก็คือจะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสบายๆคือไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าผู้เข้าร่วมหรือว่าข้าราชการบรรจุไปที่เป็นน้องๆเนี่ยรู้สึกแตกต่างไม่รู้สึกถึงความที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านก็จะมานั่งแล้วก็มานั่งพูดคุยนะคะแล้วก็ฟังทัศนคติสิ่งที่น้องๆเข้ามาแล้วอยากจะทำอยากจะริเริ่มอะไรหรือว่าคาดหวังอะไรกับการเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วต่อไปทิศทางจะทำอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ซึ่งมันเป็นการลดช่องว่างเนาะแล้วก็เป็นการทำให้มีเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของเขาซึ่งตรงนี้มันเป็นขั้นตอนหนึ่งเบื้องต้นของการสร้างแนวความคิดแล้วก็วัฒนธรรมที่ยอมรับความหลากหลายในเบื้องต้นก็คือความหลากหลายของช่วงวัยก่อนแล้วก็ทัศนคติต่างๆเพราะว่าเด็กเจนใหม่ๆก็ความคิดเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนวิธีการเบื้องต้นที่แบบว่าละลายพฤติกรรมแล้วก็อบรับความแตกต่างเพื่อที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างกันนะคะแล้วก็นำไปสู่นี่แหละค่ะผลสำเร็จขององค์กร
1: ภาษาองค์กรเนาะภาษาของคนในแวดวงการพัฒนาองค์กรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนคล้ายๆคำศัพท์ทางกาแฟคือเอามาเบลนด์นะครับคือน้องใหม่เข้ามากับพี่ใหญ่ที่อยู่มาก่อนแน่นอนว่าประสบการณ์ต่างอายุต่างความรู้ความสามารถไม่รู้พามาเบลนด์กาแฟคือเอามาคั่วเนาะคั่วรวมกันคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนก็ว่ากันไปใช่ไหมเราคนนั้นเดือดเปรี้ยวอันนั้นคอกาแฟก็จะรู้กันดีไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการลดช่องว่างซึ่งแน่นอนว่าเราไม่กีดกันใครออกจากวงเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในวงนี้แล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมมันก็คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่เราเห็นได้อยู่แล้วก็คือน้องใหม่เข้ามาก็จะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้พื้นที่เราให้ความสำคัญกับเราเราไม่ได้คนเป็นเห็นว่าเราเป็นน้องใหม่แล้วก็กีดกันเราออกไปไม่ให้เราร่วมตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างไรผู้ใหญ่ก็ยังฟังเราเราก็ได้เรียนรู้แนวคิดจากผู้ใหญ่เรารู้เขารู้เรารู้ร่วมกันเราเรียนรู้ร่วมกันประมาณนี้เนาะทีนี้กลับไปที่คุณรถครับในฐานะที่อยู่ในแวดวง

0: ที่มนุษยชนด้วยแล้วก็นำเสนอประเด็นนี้ที่มาชวนเรามาคุยกันในวันนี้คุณรถมองว่าการมี DEI ในที่ทำงานมันมีข้อดียังไงบ้างไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วนะคะ DDI ก็ช่วยส่งเสริมองค์กรในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารงานบุคคลนะคะเหมือนที่บอกไปแล้วนะคะก็จะช่วยเสริมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคนทำงานนะคะเขาจะรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ในองค์กรเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาสามารถแสดงความคิดเห็นได
0: ้
1: สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยปราศจากอคติต่างๆนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ความหลากหลายแล้วก็การยอมรับเนี่ยค่ะมันก็นำมาซึ่งผลิตภาพในการทำงานนะคะที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค
0: ์
1: หรือว่าความพยายามในการทำงานหรือความเป็นส่วนหนึ่งของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่คนทำงานจะได้สามารถแสดงศักยภาพของตนเองนะคะออกมาได้อย่างดีเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะก็จะลดเรื่องของความขัดแย้งการฟ้องร้องกันในที่ทำงานหรือว่าเรื่องของการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่างๆนะคะในที่ทำงานก็เป็นสิ่งที่เพราะว่าถ้าเกิดคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเขารู้สึกว่าเขาถูกกีดกันแบ่งแยกอะไรเงี้ยค่ะอาจจะสร้างผลกระทบที่เสียนะคะต่อเขาเองนะคะไม่ว่าทางด้านจิตโดยเฉพาะทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็ส่งผลต่อผลิตภาพหรือว่าการทำงานด้วยนะคะนอกจากส่งผลต่อสุขภาพของเขาเองแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ความยั่งยืนให้กับหน่วยงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ยกระดับความสามารถในการที่ทำงานขององค์กรนะคะไปได้ดีเพราะว่าถ้าเกิดคนในองค์กรรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมเขาได้แสดงศักยภาพหรือความสามารถของเขาอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาคือการทำงานก็จะเป็นเหมือนการรวมพลังกันในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะนำหลักการ DEI มาใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานการพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้ด้วยค
2: ่ะแล้วก็ขออนุญาตเสริมคุณรถนิดนึงเนาะคือในเบื้องต้นนะคะประโยชน์ของ DEI ที่เกิดขึ้นกับองค์กรนะคะก็มีมากทั้งในองค์กรเอกชนแล้วก็ในองค์กรภาครัฐนะคือในภาครัฐแล้วก็เราก็ตระหนักเรื่องนี้อยู่นะคะซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งที่สำคัญเลยอ่ะสำหรับองค์กรภาครัฐหรือว่าทุกๆองค์กรนะคะที่อยากจะเริ่มเอา DEI มาใช้กับองค์กรของทุกท่านเองอ่ะส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังก็คือเรื่องเกี่ยวกับความสร้างการสร้างความตระหนักแล้วก็การตื่นตัวเกี่ยวกับความหลากหลายเหล่านี้นะคะเชื่อว่าบางทีเนี่ยในบางกลุ่มของคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยอมรับอย่างเปิดกว้างนักถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยจะอาจจะเต็มไปด้วยละคร GL BL เนาะเป็นคู่จิ้นต่างๆมากมายนะคะเปิดแม้จะมีการเปิดพื้นที่แล้วเองก็ตามแต่ด้วยความที่ประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุความแตกต่างระหว่างวัยทำให้ความคิดอาจจะยังไม่เป็นที่กว้างขวางหรือแพร่หลายนักแม้แต่ในองค์กรเองในการทำงานเองอาจจะเกิดการกีดกันหรืออุปสรรคบางอย่างที่ทำให้ไม่เปิดกว้างสำหรับการยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยพื้นฐานในการสร้างวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมเพื่อที่นำไปสู่การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมเนี่ยเรื่องแรกเลยคือสร้างความตระหนักในความหลากหลายนั้นคือทุกคนต้องรู้สึกก่อนว่าไอ้การเป็นแบบนี้มันไม่ได้ส่งผลเสียต่อการทำงานเราต้องดูที่ performance นะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับคนทุกกลุ่มว่าเฮ้ยความแตกต่างนี่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานเราดูที่ความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งอันนี้มันก็จะนำไปสู่การพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรมของ DE&I ที่ดีในทุกๆองค์กรค่ะ
0: แน่นอนว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องการมีส่วนร่วมในทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการมีส่วนร่วมในไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะนำมาซึ่งผลเชิงบวกในประเด็นเหล่านั้นหรือว่าในเรื่องเหล่านั้นในองค์กรก็เหมือนกันถ้าทุกคนแล้วเข้ามามีส่วนร่วมมันก็จะสามารถลดความไม่เท่าเทียมลดความแตกต่างที่เกิดขึ้นในองค์กรได้เพราะว่าทุกคนเมื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วทุกคนก็จะแชร์ทุกคนก็จะแสดงความคิดเห็นของตนเองหรือว่าแสดงมุมมองที่เรามีต่อองค์กรไม่ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากให้องค์กรตัวเองเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากให้องค์กรเราเจริญก้าวหน้าเราก็จะต้องเอาตัวเราเองที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้สามารถเจริญก้าวหน้าหรือว่าบรรลุเป้าประสงค์บรรลุความสำเร็จขององค์กรในอนาค

0: ได้นะครับทีนี้ก็เลยจะกลับไปที่คุณรถนิดนึงว่าอยากให้คุณรถสรุปนิดนึงว่าที่เราพูดคุยกันมาในวันนี้เนี่ยประเด็น DEI มีความสำคัญหรือว่าจะไปต่อในอนาคตได้ยังไง
1: ค่ะสำหรับ DEI นะคะก็เป็นสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนะคะก็เป็นสิ่งกระบวนการที่จะเปลี่ยนผ่านจากการยอมรับความหลากหลายนะคะไปสู่การเคารพแล้วก็ความเสมอภาคนะคะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะจริงๆค่ะอยากที่จะขยายความนะคะไม่ใช่เพียงแต่องค์กรอย่างเดียวนะคะในสังคมนะคะก็สามารถนำหลักDEI นะคะไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกฎหมายนโยบายหรือว่าทำในสังคมนะคะโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพความแตกต่างหลากหลายสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอะนะคะนิ่งก็จะสิ่งที่สำคัญที่เหมือนกับคุณเฟิร์นบอกนะคะก็คือต้องสร้างการตระหนักรู้นะคะส่งเสริมรณรงค์นะคะให้ทุกคนเกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็สร้างการยอมรับการมีส่วนร่วมนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำนะคะหรือว่าปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้นะคะก็จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ครับซึ่งสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของdiversity หรือความหลากหลายเนาะequity หรือว่าความเท่าเทียมกันแล้วก็ inclusive ก็คือเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมทั้ง3เรื่องมีความสำคัญกับการพัฒนาที่ไม่เฉพาะองค์กรอย่างเดียวแน่นอนมันเลยเถิดไปถึงสังคมได้ถ้าเรานำ3สิ่งนี้มาพิจารณาหรือว่ามาตระหนักอยู่บ่อยๆสม่ำเสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าเราคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้สังคมมันจะดีได้มันไม่ใช่ดีที่ตัวสังคมมันเองอะสังคมมันจะดีได้มันดีที่ตัวเราที่เราต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัวเรามาก่อนเมื่อเราดีแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็จะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าหรือว่าประสบความสำเร็จเมื่อองค์กรประสบความสำเร็จแน่นอนเราก็จะคาดหวังว่าในอนาคตสังคมที่เราอยู่ก็จะพัฒนาแล้วก็เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จไปในแบบที่เราต้องการแน่นอนในวันนี้ก็ครบถ้วนในประเด็นต่างๆที่เรานำมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรนะครับสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นหมดแล้วก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
5: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะในทุกๆวันเสาร์11:30 นถึงช่วงเที่ยงโดยประมาณนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอนะครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นสื่อกลางนะฮะเหมือนเช่นเคยนะในการที่จะนำแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาร่วมกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็คิดต่อยอดเนาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับยิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆดร.โอทำรายการ NY Insider ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่8นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วที่เรามาเริ่มทำรายการนะฮะมุมมองคำว่า NY Insider นะตอนนั้นมันเป็นมุมมองในเรื่องของ End of Pipe

ก็คือปลายทางในเรื่องของขยะนะขยะพลาสติกในเรื่องของมลพิษนะฮะซะเยอะนะหรือแม้กระทั่งถ้ามองอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นต้นทางไปเลยนะว่าคุณไปอนุรักษ์นะทรัพยากรธรรมชาติอะไรอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาเรียนตามตรงนะครับว่าประเด็นในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะ environment ไม่ใช่แค่เรื่องของโลกร้อนไม่ใช่แค่เรื่องของมลพิษหรือแม้กระทั่งการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแต่ทว่ามันเป็นหนึ่งในทางรอดสำคัญของแทบจะทุกๆภาคส่วนนะครับในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจครับนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะมักจะรู้สึกว่าเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจก็คือการสร้างผลกำไรสูงสุดนะครับเพื่อตอบแทนให้กับเจ้าของให้กับผู้ถือหุ้นนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าคุณทำแค่นั้นธุรกิจของคุณนะครับหรือ business sector ที่อยู่ในซัพพลายเชนของคุณตรงนั้นก็อาจจะอยู่ไม่รอดนะครับเพราะว่าการที่คุณ maximize profit นะสร้างผลกำไรสูงสุดผลตอบแทนสูงสุดโดยที่ไม่พิจารณาหรือบูรณาการประเด็นเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการมีส่วนร่วมกับสังคมนะที่เราเรียกว่า social inclusion นะครับหรือ social engagement เข้าไปมันน่าจะเป็นเบอร์เดนประการสำคัญเลยแหละที่จะทำให้ธุรกิจนั้นๆอยู่ไม่รอดแล้วก็ไม่สามารถเดินหน้าไปเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนหรือองค์กร100ปีในอนาคตได้ที่เกริ่นมาประมาณนี้ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอยากจะชวนทุกท่านมาคิดนะประเด็นความยั่งยืนในสัก1อุตสาหกรรมหรือ1ธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามีโอกาสใช้งานแน่นอนดร.โอมมั่นใจนะแต่ว่าอาจจะไม่เคยคิดว่าจริงๆแล้วเขาจริงจังแล้วเขาบูรณาการเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาในธุรกิจของเขามานานแล้วนั่นก็คือความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินครับนะก็คือ sustainability in aviation business นะครับหรือ industry ก็ได้ต้องเรียนตามตรงครับว่าทำไมดร.โอถึงเอาเรื่องนี้มาแชร์ในวันนี้นะครับก็ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาครับดร.โอมีโอกาสไปช่วยงานที่สถาบันการบินพลเรือนนะครับก็ถามว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนก็อยู่ข้างๆหมอชิดเก่าฮะนะแถวๆตรง BTS ที่หมอชิดนะก็มีโอกาสไปเป็นบอร์ดนะฮะไปเป็นคณะกรรมการที่สถาบันการบินพลเรือนอยู่ประมาณ2ปีนะก็ถามว่าเข้าไปด้วยสาเหตุอะไรนะก็ชัดเจนนะฮะด้วยสกิลเมทริกที่ทำงานในเรื่องความยั่งยืนในเรื่องของenvironment นะครับเรื่องของการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับก็มีพบก็ต้องมีจากนะฮะก็ในช่วงประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ด้วยภารกิจส่วนตัวที่เข้มข้นขึ้นนะฮะก็ขออนุญาตท่านประธานคณะกรรมการประธานบอร์ดแล้วก็ได้ขอบคุณนะครับประสบการณ์ดีๆเนาะก็ลาออกมานะฮะนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขออนุญาตนำมาแชร์แล้วกันนะว่าเวลาเรามองเรื่องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินนะฮะในเรื่อง aviation business เนี่ยเขามองอะไรแล้วก็คิดอะไรบ้างนะอ่ะโอเคนะมี3ประเด็นที่จะแชร์ครับประเด็นที่1นะก็คือมันมีนิยามไหมนะว่า sustainability in aviation นะครับคืออะไรและใครเป็นคนให้คำนิยามนะฮะหลายท่านก็คงจะคิดเอสถาบันกระทรวงคมนาคมหรือเขามีหน่วยงานระดับโลกที่ดูแลเรื่องราวพวกนี้ไหมนะครับที่เป็นคนให้คำนิยามคำตอบคือมีครับและ 1ในองค์กรที่ให้คำนิยามแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับในระดับโลกก็คือองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะชื่อสั้นๆก็คือ ICAO นะก็คือ International Civil Aviation Organization นั่นเองนะหลายๆท่านย้อนกลับไปประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอาจจะคุ้นชินองค์กร ICAO นะท
ที่เขามีการยกธงแดงอะไรบางอย่างให้กับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยของเรานะก็คือเขาบอกว่าเอ้ยเรายังทำไม่ดีนะยังไม่ถูกอะไรกับกฎนะครับพูดง่ายๆก็คือองค์กรนี้นะครับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับออกกฎระเบียบนะครับแล้วก็นโยบายในหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินพลเรือนดังนั้นหนึ่งในคำนิยามและประเด็นที่ ICAO ให้ความสนใจก็ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของความยั่งยืนครับเขาบอกว่าการพัฒนาการบินอย่างยั่งยืนนะครับ sustainable aviation คืออะไรคำนิยามที่เขาให้ไว้ครับคือการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ตอบสนองความต้องการของอะไรบ้างครับของการเดินทางของผู้คนและการขนส่งทั้งโลกดังนั้นเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมการบินต้องเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าคิดแค่เราเดินทางแต่จริงๆแล้วอีกภาคส่วนหนึ่งซึ่งมหาศาลนะครับไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็คือการใช้เครื่องบินในการขนส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์นะอย่างไรก็แล้วแต่ครับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เราอยากจะเดินทางที่เราอยากจะขนส่งนั้นนะมันต้องพัฒนาควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจดูแลสังคมรักษามาตรฐานนะฮะความปลอดภัยแล้วก็ธรรมาภิบาลในระยะยาวดังนั้นชวนทุกท่านคิดนะฮะว่าถ้าเราเป็นองค์กรเป็นแอร์ไลน์นะเป็นสายการบินหนึ่งนะครับแล้วเรามุ่งหวังนะแต่การเติบโตทางธุรกิจพูดง่ายๆก็คือทำอย่างไรก็ได้นะให้มีรายได้ให้มากที่สุดลดต้นทุนนะครับให้มากที่สุดนะเพื่อให้มันเกิดกำไรมากที่สุดโดยที่เราอาจจะไม่แคร์เนาะว่าเรามีมลพิษนะครับเรามีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกต่อคาร์บอนนะต่อโลกใบนี้เท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเราอาจจะไม่ได้คิดในประเด็นที่เขาเรียกว่าการเพิ่มคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการดำรงคงอยู่แล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวได้นะฮะดังนั้นนิยามค่อนข้างชัดเจนนะก็คือแน่นอนคุณก็ต้องเซิร์ฟวัตถุประสงค์ให้ได้แต่อีกวงนึงนะก็ต้องดูแลมิติต่างนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับก็ต้องครบถ้วนมองถึงตรงนี้ครับเรามามองกันต่อว่าทำไม ICAO ถึงออกนิยามนะครับแล้วก็จริงจังกับเรื่อง sustainability เพราะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประชากรโลกมีอยู่ประมาณเกือบ 8,000 ล้านคนเชื่อไหมครับว่าปี2024จนถึง2025มีผู้โดยสารเกือบ 5,000 ล้านคนทั่วโลกครับเดินทางโดยการใช้เครื่องบินก็จำนวนมหาศาลนะครับแต่ว่า 5,000 ล้านคนนี้มีการนับซ้ำนะครับนะก็คือถ้าสมมุติเราเดินทางแล้วนะก็อาจจะมีนะเดินทางไปเดินทางกลับนะหลายคนอาจจะคิดโอ้โหอาจารย์5จาก 8,000 ล้านคนเลยมันเยอะมากนะฮะนะก็แต่ anyway ครับเวลาเราพูดนับจำนวนคนนะครับก็ประมาณ 5,000 ล้านคนนะครับทั่วโลกเที่ยวบินทั่วโลกครับมีประมาณกี่เที่ยวทราบไหมครับเป็นแสนเที่ยวนะดังนั้นถ้า 100,000 เที่ยวบินต่ออะไรรู้ไหมครับนะท่านที่โหต่ออะไรอาจารย์โอแสนเที่ยวบินต่อเดือนต่อวันต่อคำตอบคือต่อวันดังนั้นการที่ท่านเห็นว่าเราขึ้นเครื่องบินไปนู่นไปนี่ก็แล้วแต่เนี่ยสายการบินจะสายการบินไทยสายการบินอะไรก็แล้วแต่สิริรวมทั้งหมดเนี่ยเรามีกว่าแสนเที่ยวบินทั่วโลกนะการขนส่งสินค้า65ล้านตันต่อปีถามว่าเยอะไหมไม่เยอะฮะถ้าเทียบกับการขนส่งทางเรือแล้วก็ระบบรางนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรากำลังพูดถึงสินค้าปริมาณโอ้โหเป็น65ล้านตันนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเรากำลังขนส่งรถ Toyota Camry นะครับประมาณ65ล้านคันนะก็จำนวนมหาศาลเลยทีเดียวอุตสาหกรรมการบินหรือธุรกิจการบินคือ4 GDP ของโลกนะครับก็คือ

ประมาณ4ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็เข้าประเด็นเราหน่อยนะมีผลต่อการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างไรบ้างคำตอบก็คือประมาณ 3% นะครับของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโลกใบนี้มาจากภาคการบินนะอันนี้คือมุมที่มันท้าทายนะมุมที่เลยเป็นที่มาว่าทำไม ICAO ถึงออกคำนิยามและอยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้มันยั่งยืนเพราะว่าถ้าทำอุตสาหกรรมการบินตัวนี้ให้ยั่งยืนนะครับเรากำลังเชื่อมโยงกับผู้คนนะที่เกี่ยวข้องหลายพันล้านคนเราเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินจำนวนมากเป็นแสนเที่ยวบินต่อวันเกือบ 3% ของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกดังนั้นถ้าทำตรงนี้ได้ดีนะครับเราอาจจะเห็นดีคัพปลิ้งที่เกิดขึ้นบนอุตสาหกรรมนี้นั่นก็คือมุมแรกครับอาจจะทำให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นจาก 4% อาจจะขึ้นเป็น 5% 6% ก็ได้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อธุรกิจโตผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดลงในเชิงของคาร์บอนนะครับและคู่ขนานกันประชาชนนะครับนะที่เป็นสเตคโฮลด์เดอร์ได้รับผลกระทบที่ดีนะครับในทางบวกที่มากขึ้นอันนี้คือประเด็นแรกที่อยากแชร์กับทุกท่านเรามาดูกันต่อนิดนึงครับแล้วประเด็นที่สองอะไรคือความท้าทายที่ Aviation Business จะต้องเจอนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาเจอมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเริ่มต้นในช่วงประมาณปี2015นะครับต่อยอดมาถึงปัจจุบันนะครับเกือบ10ปี11ปีแล้วความท้าทายที่เขาเจอครับนะเขาเจออยู่ประมาณ6ด้านด้านที่1ครับทุกท่านเขาบอกว่าความต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินเยอะขึ้นย้อนกลับไปลูกๆยังจำได้นะสมัยเป็นเด็กๆนะหรือแม้กระทั่งสมัยที่ได้รับทุนนะกอพอไปเรียนต่างประเทศนั่นคือการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตของโตโต้นะฮะสมัยเมื่อปี2000นะดังนั้นสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้โหคนที่ได้ขึ้นเครื่องบินนี่มันเป็นอีกเทียร์นึงเนาะมันมีการเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปนะครับการเข้าถึงแล้วก็ความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นมันเลยเป็นที่มาของจำนวนเที่ยวบินกว่าแสนเที่ยวบินต่อวันในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือมุมที่หนึ่งดังนั้นเมื่อความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้นแสดงว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยกับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมการบินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบในเรื่องของสังคมอะไรต่างก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นถูกไหมครับมุมที่2ครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าความกดดันนะจาก UNFCCC ครับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการที่พูดถึง Net Zero นะการที่บอกว่าทุกภาคส่วนเนาะจะต้องมีการดำเนินการนะในเรื่องของการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะความกดดันจาก Net Zero ตัวนี้แน่นอนครับไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะประเทศเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบลงมาที่อุตสาหกรรมการบินโดยตรงหลายท่านอาจจะคิดจันโอ 2-3% ของคาร์บอนมันก็ดูไม่เยอะนะทำไมเขาถึงต้องมีแรงกดดันอะไรประมาณนี้นะครับกลับมาที่อุตสาหกรรมการบินคำตอบมี2มิติครับมิติแรกนะทำไมได้รับความกดดันนะคือถ้าลองจินตนาการภาพครับว่าเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาปล่อยคาร์บอนเนี่ยหรือปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาเนี่ยเขาปล่อยที่ไหนครับเขาไม่ได้ปล่อยที่พื้นดินถูกไหมเขาปล่อยที่ระยะความสูงจากพื้นดิน10กว่ากิโลเมตรขึ้นไปดังนั้นคำถามที่มันตามมาก็คือเมื่อคุณไปปล่อยแก๊สคาร์บอนนะครับหรือแก๊สเรือนกระจกในระยะทางความสูงเป็น10กว่ากิโลเมตรเรา

มีพื้นที่สีเขียวเรามีพืชอะไรที่สามารถไปดักจับแล้วไปสังเคราะห์แสงจากสิ่งนั้นได้ไหมคำตอบคือไม่มีเนี่ยนะดังนั้นปล่อยเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นนะแล้วเราก็ไม่ได้มีทะเลและมหาสมุทรที่มีแพลงก์ตอนนะที่มีไฟโตแพลงก์ตอนอะไรต่างๆที่สามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นแล้วสังเคราะห์แสงปล่อยมาเป็นคาร์บอนปล่อยมากลับมาเป็นออกซิเจนด้วยดังนั้นมุมที่1คือเรื่องนี้มุมที่2ครับน้ำมันนะฮะที่ใช้นะครับแน่นอนก็เป็นน้ำมัน 7A1 นะหรือน้ำมันเครื่องบินนะเครื่องบินเจ็ตอะไรก็ว่าไป1ในองค์ประกอบที่มีการปลดปล่อยออกมาแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ก็คือพวกไนโตรเจนออกไซด์ครับหรือไนตรัสออกไซด์นะครับซึ่งตัวเบสที่ออกมาเป็นไนโตรเจนออกไซด์ต่างๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีค่าความสามารถแล้วกันที่เราเรียกว่าความสามารถในการทำให้เกิดโลกร้อนนะก็คือ global warming potential 300-400 เท่าเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นเรากำลังเอาแก๊สต่างๆพวกนี้ไปปล่อยในระยะทางที่มันสูงขึ้นไปเป็น10กว่ากิโลเมตรและมันไม่ค่อยจะมีกลไกอะไรที่สามารถมาบริหารจัดการมันได้มันก็เลยเป็นที่มานะว่าพอมีประเด็นเรื่อง Net Zero นะครับเรื่องของ Climate Change ขึ้นมาอุตสาหกรรมการบินก็จะต้องถูก Force เข้ามานะอันนี้คือความท้าทายประเด็นที่2ความท้าทายประเด็นที่3นะอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะยิ่งในยุค ปัจจุบันนะก็คือความผันผวนนะของปรากฏการณ์หลากหลายปรากฏการณ์ที่อุตสาหกรรมการบินต้องเจอถ้าย้อนกลับไปช่วงปี2019 2020 2021หลายท่านน่าจะพอจำได้นะตอนนั้นเราเห็นกัปตันแอร์โฮสเตสสจวร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะมาทำอาชีพเสริมกันเยอะเลยก็คือตอนนั้นเรามีโควิด-19หรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเวลาเราเห็นgeopolitics ที่เขาก่อสงครามกันเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าราคาและก็ความผันผวนทั้งในเชิงของต้นทุนในเชิงของน้ำมันนะเพราะน้ำมันที่เอามาใส่เครื่องบินนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการกลั่นแล้วก็เริ่มต้นมาจากน้ำมันดิบเหมือนกันกับที่เราได้น้ำมันที่เป็นน้ำมันเบนซีนดังนั้นเมื่อเกิดความผันผวนนะในเชิงของโลกใบนี้เกิดขึ้นโรคระบาดนะในเชิงของราคาน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ทำไม ICAO ถึงบอกแอร์ไลน์นะ business คุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนเพราะนี่คือความเสี่ยงนะครับอันนี้คือประเด็นที่3เรื่องที่ความท้าทายประเด็นที่4อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับนั่นก็คือเรื่องราวของ climate risk เรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายท่านก็คิดว่าเอ๊ะมันยังไงบ้างอาจารย์โอช่วงประมาณปีที่ผ่านมาผมมั่นใจนะฮะว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวหลากหลายมิติที่การบินได้รับผลกระทบนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินตกหลุมอากาศเคยได้ข่าวไหมฮะนะก็อยู่ใกล้ๆเราด้วยนะหรือแม้กระทั่ง เครื่องบินนะครับพอจะลงจอดหรือจะเทคออฟขึ้นก็แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้นะหรือแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวลงไปแล้วเกิดก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะมันเกิดเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมบ้างพายุบ้างเกิดในมิติของคลื่นความร้อนนะครับหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศแปรปรวนและทำให้เกิดการตกหลุมอากาศดังนั้นมุมตรงนี้เป็นมุมความเสี่ยงนะที่มาพร้อมกับเรื่องของ disaster มาพร้อมกับเรื่องของ climate risk ที่เรากำลังพูดถึงเครื่องบิน1ลำมีคนที่เดินทางร่วม 300-400 คนนะฮะนะมันเกี่ยวข้องกับผลกระทบนะฮะของสุขภาพอะไรงี้พอควรนะอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่4ประเด็นที่5อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับนะพอความกดดันในเรื่องของ Net Zero ที่ท็อปดาวลงมาคุณปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะและดันปล่อยสูงด้วยนะนะดังนั้นมันทำให้เกิดกฎระเบียบนะครับที่ลงมาในเรื่องของ

0: สาหกรรมการบินนะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็ดังนั้นในอุตสาหกรรมการบินนะฮะเขาก็เลยมีการออกกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งออกกฎระเบียบอะไรบางอย่างนะว่าคุณจะต้องมีการดำเนินการนะในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของคุณหรือแม้กระทั่งการออฟเซ็ตนะคุณปล่อยร้อยแต่ว่าคุณปล่อยร้อยไม่ได้นะคุณต้องหาทางทำอะไรบางอย่างที่จะต้องมาควบคุมนะครับการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะของแอร์ไลน์ของคุณมันก็เลยเกิดคีย์เวิร์ดคำหนึ่งฮะที่ฝากทุกท่านไว้นะครับแต่ขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า CORSIA CORSIA นะครับถามว่าย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากคำว่า Carbon Offsetting and Reducing Scheme for International Aviation นะก็พูดง่ายๆว่าตัว CORSIA ตัวนี้นะครับเป็นมาตรการระดับโลกนะที่ทาง ICAO นะได้ตั้งขึ้นมานะออกโดย ICAO เพื่อควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับจากการบินระหว่างประเทศนะครับดังนั้นพอมีเจ้าคอเซียตัวนี้เกิดขึ้นครับมีมาตรการระดับโลกในลักษณะที่เป็นคอเซียเกิดขึ้นดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะสายการบินไทยที่จะบินไปยุโรปนะครับที่จะบินอะไรก็แล้วแต่ข้ามประเทศนะต้องมีการลงไม้ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่ออะไรกับมาตรการที่มีชื่อว่าคอเซียตัวนี้นะครับและข้อดีฮะดร.โอเคยพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับไปน่าจะประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วแล้วก็พูดว่านะเรามีมาตรฐานที่เป็น TWER นะครับก็คือ Thailand Voluntary Emission Reduction ปัจจุบันนี้เรามียกระดับเรียกว่าเป็นpremium tier ตัว premium tier เนี่ยครับได้รับการยอมรับจากคอเซียนะครับของ ICAO เลยนะว่าสามารถถ้าเรามีคาร์บอนเครดิตที่การันตีหรือเซอร์ติฟายด้วย premium tier นั้นแอร์ไลน์สามารถนำเอาไปใช้ในการลดนะครับการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของเขาได้โอ้นี่ก็เจ๋งมากนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมนะฮะทางองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกนะครับนะกรม Climate Change นะที่ร่วมไม้ร่วมมือกันทำในการยกระดับนะครับทำให้คอเซียของประเทศไทยนะมาตรฐานนะของเราเนี่ยนะpremium tier เนี่ยนะได้รับการยอมรับนะมันก็ดีมากนะเพราะว่ามันจะทำให้มูลค่าของคาร์บอนเครดิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีราคาที่สูงขึ้นนะครับอ่ะไปประเด็นสุดท้ายของความท้าทายครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแอร์ไลน์นะก็เป็นองค์กรนะแล้วก็จะต้องมีให้การให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG นะกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะเรื่องรีพอร์ตมีการจัดอันดับจัดเรตติ้งนะครับเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรดังนั้นก็เป็นความท้าทายนะครับที่ผู้บริหารเจ้าของนะผู้บริหารงานทุกคนก็จะถูกตั้งความคาดหวังจากนักลงทุนนะครับจากผู้ใช้งานนะหรือแม้กระทั่งจากนักลงทุนรายย่อยนะถ้าหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะไปซื้อหุ้นของไทยซื้อหุ้นของ BA อะไรก็ว่าไปเนาะนะในอดีตเวลาเราดูนะเราอาจจะดูหุ้นตัวไหนมีแนวโน้มจะขึ้นบ้างนะมีอะไรบ้างแต่ปัจจุบันนี้ต้องเรียนทุกท่านนะฮะน้องตัวก็สอนวิชาพวก reporting ที่คณะวิศวจุฬามา 2-3 รุ่นแล้วนะน้องๆคนรุ่นใหม่เวลาเขาดูเอ้ยเขาดูเรื่องราวพวกนี้ด้วยนะฮะนะเขาก็ดูเรื่อง ESG rating ESG score อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยดังนั้นมันก็เป็นความคาดหวังของนักลงทุนนะทั้งหมดนี้ครับเป็น3มิตินะครับที่ดร.คิดว่าใช้เวลามาเล่ากับทุกท่านนะแต่เรียนตามตรงนะว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่า3มิติเนี่ยเล่าไปแล้วว่า definitions นะครับของคำว่า sustainabilityin aviation นะครับคืออะไรท่านรู้จัก ICAO แล้วนะอันนี้คือมุมที่1มุมที่2บอกไปแล้วนะครับว่าทำไมอุตสาหกรรมการบินถึงสำคัญและต้องจริงจังกับเรื่องความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วอันที่3ก็มาบอกต่อนะครับว่า ฟังวันนี้รู้ว่าสำคัญแต่บอกว่าสำคัญนะแต่ยังไม่ทำได้ไหมนะคำตอบคือมันน่าจะไม่ได้นะครับเพราะถ้าท่านไม่ทำนะอุตสาหกรรมสายการบินในประเทศเราไม่อะไรกับเรื่องราวพวกนี้สิ่งที่มันตามมาขีดความสามารถในการแข่งขันของเราจะลดลงนะครับอันนี้อันที่หนึ่งแน่นอน2นะครับภาพลักษณ์นะ reputation นะครับในสายตาของนักลงทุนในสายตาของลูกค้านะครับที่เขาจะเลือกบินนะที่เขาจะเลือกใช้ก็อาจจะเปลี่ยนไปในอีกมุมหนึ่งนะขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงนะครับภาพลักษณ์ลดลงอีกมุมหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงนะในการดำรงคงอยู่ของอุตสาหกรรมการบินหรือธุรกิจการบินของเราเพราะว่าอย่าลืมนะฮะเมื่อมีมาตรการคอเสียเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องของความคาดหวังสิ่งที่คุณจะต้องรายงานเปิดเผยข้อมูลแล้วคุณไม่อะไรในการทำสิ่งนี้นะสิ่งที่มันตามมาก็คือเรื่องอะไรบ้างล่ะประเด็นการฟอกเขียว green watching หรือแม้กระทั่งผลกระทบเชิงลบที่อาจจะทำให้เราผิดกฎหมายเกิดขึ้นได้ดังนั้น3ประเด็นนี้ได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับยังอยู่กับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินกันต่อเดี๋ยวดร.โรจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนเฟรมเวิร์กหรือกรอบความคิดอะไรที่เราต้องพิจารณาบ้างนะครับเพราะเมื่อกี้เราไม่งั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะเดินหน้านะครับในการสร้าง Sustainable Aviation ไปพร้อมๆกันได้อย่างไรนะครับสำหรับวันเสาร์วันนี้ครับเวลาหมดเวลานะฮะเดี๋ยวพบกันในวันเสาร์หน้ากับรายการ NY Insider by Dr. O วันนี้ดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
2: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมไปด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นะคะพลอยกับพี่นัทก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะโดยเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งนะคะทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะณัชนันท์ฤกษ์ไพบูลย์ค่ะวันนี้เราก็มีบุคคลที่น่าสนใจใช่ไหมคะน้องพลอย
2: ใช่มาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังคงอยู่กันในเดือนของ Disability Pride Month ด้วยนะคะพี่นัทก็คือเป็นเดือนในทุกๆเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนพิการนะคะแล้วสถานที่แห่งหนึ่งที่พลอยคิดว่าสร้างความภาคภูมิใจให้คนพิการมาอย่างยาวนานเนี่ยก็คงไม่พ้นสถานที่แห่งนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะชวนบุคคลท่านหนึ่งมาพูดคุยกันมาเล่าถึงสถานที่แห่งนี้ให้ฟังกันค่ะ
3: ค่ะเราขอต้อนรับนะคะคุณสุปราณีศรีสวัสดิ์ค่ะนักวิชาการอักษรเบลนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

0: นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ผู้
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ค่ะพี่ผู้ขอบคุณมากมากเลย
2: สวัสดีค่ะน้องพลอย
1: ขอบคุณมากเลยที่มาพูดคุยในรายการของเรานะคะจริงๆชื่อของที่นี่เนี่ยเรียกว่าชื่อเดิมเนี่ยเรียกว่าเป็นวิทยาลัยแล้วกันวิทยาลัยราชสุดาใช่ไหมคะพี่ผู้ต้องขอให้พี่ผู้เล่าสักนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปที่มาที่ไปเนี่ยก่อนจะมาเป็นคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเริ่มต้นมายังไงบ้างและมันมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคนพิการยังไง
2: ค่ะคือจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยราชสุดานะคะมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะที่ท่านทรงต้องการให้คนพิการนะคะได้มีที่เรียนต่อแล้วก็ได้มีแบบชีวิตที่ดีๆในสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็คือเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะบังเอิญแบบได้ยินข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ว่าเอ้ยเขากำลังจะเปิดสถานที่ให้คนพิการได้เรียนหนังสือนะอยู่ที่ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลนะคะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลคือตอนเด็กๆก็ได้ยินมาแค่นั้นนะคะแล้วก็แบบไม่เคยคาดคิดว่าณวันนี้ค่ะจะได้มายืนอยู่ณจุดนี้ค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าตอนนั้นพี่ผู้ก็มองไม่เห็นแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เป็นสายตาเลือนรางค่ะตอนนั้นแต่ก็แอบคาดหวังลึกๆว่าแบบเอ้ยสักวันหนึ่งฉันจะได้มายืนมาเรียนหรือมาใช้ชีวิตที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้แล้วเขาเปิดโอกาสให้เราแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะต้องให้ข้อมูลคุณผู้ฟังรับรู้เพิ่มสักนิดหนึ่งเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สอนคนพิการเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีนะพี่นัทมันแทบไม่มีเลย
3: ไม่มีเลย
1: แล้วเราจะไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเข้าไปได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีมหาวิทยาลัยที
3: ่
1: เป
3: ิ
1: ดรับเรียนรวมก็อาจจะไม่ได้เปิดรับแล้วเฉพาะก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเรียกว่าจำกัดมากๆใช่ไหมคะพี่ภู
3: แต่ตอนแรกที่วิทยาลัยที่นี่ก็คือเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับผู้พิการทางหูก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะค่ะ
2: จะเป็นทางหูกับทางตาเหมือนมาคู่กันนะคะเขาจะทำงานแบบอาจจะจอยกันในบางส่วนนะคะแต่ว่าเปิดมาคู่กันตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะก็คือทางหูจะเน้นมาทางการศึกษาเลยแล้วก็ส่วนทางตาก็คือจะเน้นเป็นระยะสั้น
3: อ๋อเป็นคอร์สใช่ไหมคะ
2: ใช่เป็นคอร์สระยะสั้น
3: ถ้าหูนี่คือถึงปริญญาตรีเลยใช่ไหมคะ
1: หรือปริญญา
2: ใช่จะเปิดหลักสูตรของปริญญาตรีเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้น่าสนใจมากๆเลยแล้วผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอยากให้เล่าเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งค่ะว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเอาเฉพาะทางตาก่อนละกันเริ่มที่ตาเนาะว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีหลักสูตรอะไรบ้างตอนแรกเป็นยังไงแล้วตอนนี้ยังเหมือนเดิมหรือมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา
2: ค่ะก็คือสำหรับหลักสูตรของทางตานะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับการฟื้นเราเรียกว่าหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นนะคะซึ่งเทคการฟื้นฟูของเราอะค่ะจะมีหลักสูตรที่เราเรียกว่า orientation and mobility นะคะก็คือหรือเรียกสั้นๆว่าหลักสูตร O&M อันนี้จะเป็นหลักสูตรที่จะรวมกันระหว่างการใช้ไม้เท้าขาวแล้วก็การทำกิจวัตรประจำวันให้กับเพื่อสอนให้กับคนพิการโดยเราจะเน้นคนพิการในภายหลังเพื่อให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้แล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้ตั้งแต่แบบแปรงฟันจนไปถึงแบบเก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองหรือจะเดินทางกับผู้นำทางแบบโดยวิธีการที่ถูกต้องอะค่ะ
1: ซึ่งหลายๆคนคิดว่าผู้ฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมคะพี่นัทในฐานะที่เรามองเห็นปกติดีๆอยู่เนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกนะว่าเฮ้ยมันต้องเรียนอะไรนะไม้เท้าขาวคืออะไรนะแล้วก็การที่จะต้องมาเรียนตั้งแต่การอะไรนะแปลงฟันพับผ้าเฮ้ยมันต้องถึงขนาดนั้นเลยหรืออย่างไรเนาะในชีวิตประจำวัน
2: ใช่
1: พี่ผู้ขยายความนิดนึง
2: มันจะมีอย่างนี้ค่ะน้องพลอยเหมือนกับว่าพอสมมติโอเคตอนที่เรามองเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรปกติแต่พอบางทีพอมองไม่เห็นละบางคนเขาก็แบบไม่รู้ว่า
1: หยิบจับไม่ถูก
2: บีบยาสีฟันใส่แปรงได้ยังไงบางคนก็เอาใหม่เลยก็คือบีบยาสีฟันเข้าปากไปเลยแล้วก็แทนที่จะใช้แปรงก็อาจจะใช้มือถูไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องมาหาเทคนิคกัน
2: ใช่แล้วก็คือที่ล่าสุดาเนี่ยค่ะก็อาจจะช่วยในลักษณะที่ว่าเราจะบีบยาสีฟันใส่แปรงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่

0: ออยคิดว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองเห็นภาพหรือลองจินตนาการตามไปพร้อมๆกันก็ได้นะว่าเวลาที่เรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยเนาะพี่นัทมันจะต้องบางทีเรื่องที่เรารู้สึกว่าม
1: ันง่ายๆมันก็ทำได้ยากแต่อยากจะสอบถามพี่ผู้ว่าเริ่มรับอายุประมาณเท่าไหร่เริ่มรับตั้งแต่อายุประมาณ
2: อายุ15ปีขึ้นไปค่ะ
1: อืมค่ะ
0: แล้วจนถึงมาจนถึงตอนนี้เนี่ยรับมาแล้วประมาณกี่รุ่นนะคะไม่แน่ใจว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้วที่เปิดรับมา
2: คือครั้งแรกที่รับอะค่ะเมื่อก่อนจะรับเป็นแบบรายบุคคลจะรับเดี่ยวตั้งแต่ประมาณปี2540นะคะแล้วก็
0: รายบุคคลด้วย
2: แล้วก็ใช่พอสักปี4546 47ประมาณเนี้ยค่ะก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวการรับมาเป็นรับเป็นกลุ่มละประมาณ 3-5 คนขึ้นไปอะค่ะแล้วพอสักปี50ก็เปลี่ยนอีกครั้งนึงมาเป็นรับกลุ่มละ10คนเพราะว่าต้องการจะให้ในกลุ่มอะค่ะได้เป็น peer support กันด้วยนอกจากนักให้คำปรึกษาแล้วก็คือเขาอาจจะมีอะไรแชร์กันภายในกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่ภูคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีกลุ่มอะคะแบบแล้วจะเขาจะพิจารณาไหมเพราะบางคนเนี่ยก็ตอนที่อยู่ที่บ้านเขาก็อยู่เดี่ยวๆใช่ไหมคะหรือว่าจะมารอแล้วก็มารอให้คนมาสมัครกันอีกแล้วก็มารวมกลุ่มหรือยังไงเอ่ย
2: เราอาจจะดูเหตุผลความจำเป็นนะคะกรณีเรียนรายกรณีเรียนเดี่ยวก็อาจจะรับสมมติถ้าในกรณีที่เร่งด่วนจริงๆหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุที่แบบติดบ้านแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะออกไปข้างนอกอะค่ะคือถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านนั้นคืออยากใช้ชีวิตแค่ในบ้านของตัวเองเดินเล่นรอบบ้านทำอะไรในบ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพิจารณาไปสอนเป็นเคส by เคสที่บ้านก็ได้ค่ะ
0: เรียกว่าบริการทุกระดับนะมีตั้งแต่เดินทางมารวมกลุ่มไปจนถึงลงไปในพื้นที่เลย
1: เพราะว่าต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะตามองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะบางทีไม่ใช่ว่าแต่กำเนิดอย่างเดียวเพราะบางทีเราโตแล้วอ่ะแบบที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่เจนเขาก็บอกเขาก็เพิ่งเริ่มเป็นตอนอายุ32ใช่ไหมคะมันก็มีหลากหลายอายุนะคะ
0: ใช่ค่ะหรือแม้แต่กระทั่งตัวพี่ผู้เองเนี่ยตอนเด็กๆเรือนรางอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้แบ่งปันสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงไม่เห็นแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: คือเรียกว่าดวงตาของเราเนาะพี่นัทมันก็เป็นอวัยวะที่สำคัญแล้วมันจะมืดไปเมื่อไหร
1: ่
0: หรือจะมีเหตุให้เราสูญเสียอวัยวะให้เรามองไม่เห็นได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่สิ่งสำคัญเลยคืออย่าเพิ่งมองข้ามข้อมูลเหล่านี้นะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่เรารู้ไว้ดีกว่ารู้ไว้ถ้าเกิดสมมุติว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะไม่ตกใจเลยใช่ไหมพี่นัทเราจะรู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ค่ะแล้วตำแหน่งของพี่ผู้คือนักวิชาการอักษรเบลนี่คือยังไงคะ
0: นั่นน่ะสิต้องมาแชร์
2: ค่ะก็คือตำแหน่งนักวิชาการอักษรเบลนะคะก็คือจะทำจะมีหน้าที่เหมือนแบบว่าช่วยแนะนำการใช้อักษรเบลให้กับคนพิการทางการเห็นหรือคนตาดีที่ต้องการผลิตอาจจะผลิตภาพนูนหรือทำสื่อการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการแบบตรวจพิสูจน์อักษรเบรลเวลาที่แบบมีคนตาบอดหรือว่าคนปกติมาให้ผลิตหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนตรวจสอบ
1: พิสูจน์อักษรเบรล
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีสอนเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือเปล่าคะ
2: เหมือนกับว่าเราจะกลับมาเป็นเด็กอนุบาลใหม่อีกครั้งค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาไทยตัวเลข
0: ก็ขอข้องอใหม่
2: พยัญชนะสระวรรณยุกต์ใช่ค่ะเริ่มใหม่หมดเลย
0: แล้วถามว่าคนที่เข้ามาเรียนอักษรเบรลเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนาะพี่นัทเนาะเรียกว่าอักษรเบรลมันอาจจะมีที่ใช้น้อยลงอะแล้วคนเนี่ยเขายังเรียนกันไหม
1: ยังนิยมเรียน
0: มันยังจำเป็นจะต้องเรียนไหมอะแชร์สักนิดนึงในมุมของคนตาบอดเรา
2: คือถ้าถามในมุมของคนตาบอดเนาะพี่ยังเห็นถึงความสำคัญของเขาอยู่นะคะเพราะว่าเรามีทักษะทั้งการอ่านการเขียนการฟังการพูดถูกไหมคะเราจะขาดทักษะใดทักษะหนึ่งไป ก็ไม่น่าจะได้อะค่ะก็คืออ่านคืออ่านเขียนคือเขียนถึงแม้ว่าปัจจุบันเราอาจจะมีเทคโนโลยี

0: ที่มองว่าเฮ้ยเราพูดให้เขาพิมพ์ก็ได้นี่แต่ไม่มันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะขาดทักษะของการสะกดคําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราฟังอย่างเดียวบางทีเราอาจจะสะกดคําคํานั้นไม่ถูกแต่ถ้าเรามีการมาทวนย้ํากับอักษรเบลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้แบบจําได้ว่าเอ้ยตัวคํานี้สะกดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะจริงๆมันก็คล้ายๆกันเขียนลายมืออยู่เหมือนกันนะพี่นัทเวลาที่เราพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยเราพิมพ์จุดๆๆๆเสร็จแล้วหนึ่งประโยคแต่ว่าถ้าเป็นอักษรเบรลเนี่ยเราก็เหมือนจะต้องมาค่อยๆจิ้มกว่าจะออกมาเป็นอักษรหนึ่งตัวเนี่ยก็อาจจะจิ้มไปสักหลายๆจุดอักษรเบรลมันจะมีหน้าตาเป็นจุดๆๆๆเนาะแล้วเบรลแต่ละอักษรเนี่ยมันก็เรียงจุดไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเรียนรู้สิ่งนี้เนาะทีนี้ให้พี่ผู้แชร์ต่ออีกนิดนึงว่าเรามีการเรียนการสอนเรื่องการใช้ไม้เท้าการเดินทางเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในบ้านในทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเรื่องอักษรเบรลแล้วมีการเรียนการสอนอะไรอีกสำหรับคนตาบอดที่จะต้องมาเรียนรู้มาปรับตัวเมื่อเรามองไม่เห็น
0: ค่ะก็จะมีอีกหลักสูตรหนึ่งที่ตะกี้ลืมพูดไปตอนแรกก็คือหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะคะก็คือถ้าปกติคนปกติแล้วก็มองไปเลยแต่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นแล้วแต่ว่าค่ะเราจะต้องใช้คีย์บอร์ดคำสั่งทุกอย่างเราจะเป็นควบคุมผ่านคีย์บอร์ดทั้งหมดเลยถ้าคนปกติใช้เมาส์คลิกไปใช่ไหมคะค่ะคนตาบอดก็ต้องผ่านการเนี่ยควบคุมด้วยคีย์บอร์ดคอนโทรล C คอนโทรล V กด copy กด paste ประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็เนวิเกตผ่านการฟัง
2: ค่ะอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าคนตาบอดมันไม่เห็นต้องฟังอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้ความจำฟังแล้วจำจะดูล้าแบบว่าสมองจะล้ามากกว่าคนปกติ
1: ต้องแชร์อย่างงี้ว่าบางทีคนทำงานไปเยอะๆแล้วตาลายใช่ไหมคะบางทีพอฟังเยอะๆพอก็รู้สึกเหมือนหูลายมันมึนๆนะคะแบบมูเหมือนพื้นมันจะหมุนๆนะคะเพราะว่าเราฟัง
2: เยอะ
1: ฟังคอมพิวเตอร์มา
0: ฟังทั้งวัน
2: ฟังทั้งวันแล้วจะบอกว่าคนตาบอดเนี่ยจะพ่วงมาด้วยพิการทางหูก็มีเยอะคือหูมันจะเสีย
0: เดี๋ยวขอแชร์อันนี้การประสบการณ์ตัวเองเลยนะคะก็คืออยู่ดีๆก็แบบอยู่ตรวจพบว่าประสาทหูเสื่อมค่ะแล้วก็มันจะมีช่วงนึงที่แบบหูดับฉับพลันไปเลยเพราะว่าเหมือนเป็นหวัดใช่ค่ะแล้วคือตอนช่วงที่หูดับก็ตกใจมากเลยค่ะกลัวแบบกลัวถ้าเกิดหูไม่ได้
2: ยินอีก
0: ก็จะใช้การไม่ได้ใช่จะต้องเดินจะต้องใช้ชีวิตยังไงจะต้องทำยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบนี่เริ่มตกใจก็คือตอนแรกเตรียมที่จะหาบัตรคำมาใช้แล้วแบบเหมือนกับว่าบัตรคำก็จะมีเราจะทำยังไงอ่ะก็ต้องมีอักษรตาดีคำเป็นคำตาดีคู่กับอักษรเบลเพื่อที่จะเผื่อเอาไว้ยื่นให้คนอื่นแบบช่วยเราทำนู่นทำนี่ให้ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ยินแล้วแต่ว่ายังนับว่าตัวเองโชคดีที่การได้ยินยังกลับมาถึงจะไม่ 100% แต่ก็ยังกลับมาก็ต้องขอบคุณโชคชะตา
2: แล้วคุณหมอบอกยังไงคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าการใช้มากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือยังไงคะการที่หูดับไปเนี่ย
0: อันนี้เหมือนมันก็หาเหตุผลไม่ได้แต่ว่ามันก็จะประกอบกันค่ะเหมือนกับว่าคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดเราเสียบหูฟังใช้หูฟังก็ให้เราพักบ้างทุกๆชั่วโมงแล้วก็เหมือนว่าอย่าเปิดดังแบบจนดังลั่นโลกอย่างเงี้ยค่ะเอาแค่ดังพอดีก็พออย่างเงี้ยค่ะ
1: เรียกว่าทุกอวัยวะเนี่ยสำคัญหมดเลยเนาะพี่นัทแล้วเราจะรู้ถึงความสำคัญของมันก็ต่อเมื่อมันกำลังจะหายไปหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบอุ๊ยตายละฉันจะต้องทำยังไงนะแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เราชวนมาฟังชวนมารู้กันแหละว่าถ้าหายไปถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปไม่ต้องกลัว
2: มีสถานที่นี้รองรับอยู่
1: ม
2: ี
1: สถานที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ว่าเราจะต้องทำยังไงแต่ถามพี่ผู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงอะว่าผ่านมาประมาณเนี่ยเกือบ30ปีแล้วเนาะพี่นัทเนาะตั้งแต่แบบปี40จนถึงตอนนี้ก็69แล้วอะมีการช่วยเหลือคนตาบอดไปประมาณสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราได้พาเขากลับคืนสู่สังคมแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างมีประสบการณ์อะไรน่าภาคภูมิใจมาแชร์ให้พวกเราฟังบ้างในการ
0: ก็น่าจะเป็นหลักร้อยอยู่นะคะแต่ว่ากี่ร้อยนี่คือแบบจำไม่ได้แน่ชัดแต่ว่าจะมี ถึง1,000ไหมถ้ารวมกับหลักสูตรยิบย่อยด้วยก็อาจจะใกล้ๆนะคะ
1: ใกล้ๆแล้ว
0: ใช่แต่ว่ามันจะมีอยู่เคสที่พี่ผู้ประทับใจอยู่ก็จะเป็นอันเนี้ยเป็นเคสที่พี่ผู้มีโอกาสสอนเร็วให้กับพี่เขาอะค่ะคืออันเนี้ยถ้าพูดชื่อไปทุกคนอาจจะรู้จักเพราะว่าถ้าใครที่เคยไปวิ่งสวนลุมก็อาจจะรู้จัก
1: อาจจะรู้จัก
0: คุณพี่ท่านนี้นะคะ
1: น
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พี่อะไรคะ
2: บอกได้
0: ใช่ไหมคะก็คือเราเรียกชื่อเล่นเนาะก็คือพี่โจค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีสาราพี่โจอยู่นะคะเพราะว่าพี่โจเนี่ยพี่ผู้เป็นคนสอนเบลให้แล้วก็เรียนคืออบรมกับเราครบหลักสูตรเลยแล้วก็พี่โจเป็นคนที่ใช้ไม้เท้าแล้วเดินดีค่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็อบรมแล้วพี่โจก็ยังใช้คอมพิวเตอร์อยู่เพราะว่าอันนี้เราเห็นจากว่าพอคอมพิวเตอร์มีปัญหาปุ๊บพี่โจจะถือมาให้แก้แล้วก็อย่างอักษรเบลอะค่ะที่พี่โจอบรมไปอันนี้ที่พี่ผู้สอนก็คือพอพี่โจมีปัญหาปุ๊บพี่โจจะส่งข้อความมาถามว่าอย่างเครื่องหมายวงเล็บเขียนยังไงนะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมแล้วเขียนยังไงหรอใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่โจยังแบบก็เลยทำให้รู้ว่าเฮ้ยพี่โจยังใช้เบลอยู่คุณครูดีใจมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: ประทับใจในความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพี่โจเป็นคนที่แบบโอเคไปไหนไปคนเดียวแล้วก็กล้าที่จะแบบตัวเองไปวิ่งในเมื่อมองไม่เห็นวิ่งเองไม่ได้ก็กล้าที่จะเดินไปเท้าไปที่สวนลุงใช้ไปเท้าไปที่สวนลุงแล้วก็ไปหาไปรอคนที่จะมาพาวิ่งหาคนพาวิ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในก็เกริ่นมาแล้วอยากแชร์อีกสักนิดนึงเลยว่าตอนนี้ก็มีศาลาที่สวนลุงเนาะ เรียกว่าศาลาวิ่งด้วยกันเนี่ยก็จะเจอทั้งพี่โจแล้วก็เพื่อนๆพิการทางการเห็นบางทีก็อาจจะไป
2: นั่งรอ
1: ไปยืนรอขอ
2: ให้คนไปวิ่งด้วย
1: ขอไกด์พาวิ่งนะคะซึ่ง
2: อันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะที่สวนลุมของเรามีอยู่นะคะ
1: ใครไปแวะไปใครชอบวิ่งนะอาจจะลองสังเกตดูเผื่ออาจจะเจอพี่โจหรือเจอเพื่อนๆพิการทางการเห็นนักวิ่งคนอื่นๆอีกด้วยนะคะจริงๆนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจเหมือนกันนะพี่นัทพี่ผู้ว่ากว่าเราจะกลับมากล้าที่จะเดินทางใช้ชีวิตอีกครั้งในโลกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันผ่านเส้นทางอะไรมาเยอะแยะมากมายมันต้องผ่านการที่เราลองผิดลองถูกแล้วก็ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนอะกล้าที่จะเดินเข้าไปถามกล้าที่จะหาข้อมูลใหม่ๆแล้วมันต้องไม่ยอมแพ้
2: แล้วอยากจะสอบถามพี่ชมพู่ว่าตอนนี้นะคะที่สถาบันมีคอร์สอะไรใหม่ๆไหมที่จะเขาเรียกว่าอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ฟังซึ่งเรามีเวลาอีกสักนิดหน่อยเนี่ยนะคะ
1: อาจจะแบบที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้มีไหมหรือถ้าเขาสนใจ
2: หรือน่าสนใจ
1: จะเข้าไปเรียนแล้วคนตาบอดที่อาจจะต้องเตรียมตัวสู่โลกมืด
0: ค่ะก็หลักสูตรที่ยังดำเนินอยู่ก็จะเป็น O&M คอมพิวเตอร์แล้วก็อักษรเร็วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นการให้คำแนะนำก็คือจะเป็นการแนะนำการใช้สมาร์ทโฟนเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับกับโปรแกรมเสียงไม่ว่าจะเป็น Talkback หรือ Voice Over นะคะก็คือเรามีบุคลากรแนะนำการใช้งานให้อะค่ะ
1: เดี๋ยวขยายความอีกสักนิดนึงว่า Talkback กับ Voice Over คืออะไรนะคะ Talkback ก็คือใช้ในระบบปฏิบัติการ Android นะคะแล้วก็ตัว Voice Over เนี่ยก็จะอยู่ในระบบปฏิบัติการของ iOS นั่นเองซึ่งคนตาบอดไม่ใช่แค่ใช้คอมพิวเตอร์ได้แต่ใช้โทรศัพท์มือถือได้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลย
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วนอกจากคนผู้พิการทางสายตาแล้วผู้พิการทางการได้ยินมีคอร์สอะไรใหม่ๆไหมคะ
0: อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นคนแนะนำนะ
2: คะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็คืออาจจะมีการใช้การอบรมการใช้ภาษามือเบื้องต้นให้กับ
2: ค
0: นปกติค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยว
2: ก็น่าสนใจก็น่าสนใจเพราะว่าคนปกติเนี่ยก็อยากจะอบรมไม่ว่าจะเป็นเบลก็ดีนะคะหรือว่าภาษามือเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคนปกติ
1: จะมีความรู้ด้วย
2: ใช่เขาก็มีเริ่มมีให้อบรมแล้วนะคะบางทีแบบมีอบรมระยะสั้นๆให้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อว่าให้คนปกติเนี่ยกับคนพิการเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะคนปกติทำไมจะต้องไปเรียนเบลเพราะว่า แบบพี่เองพี่เคยไปเรียนนะที่เวลาเขาจัดงานนะคะก็อยากจะเรียนรู้ไว้ว่าบางทีชื่อตัวเอง

0: หรือว่าเราอยากจะคุยกับเพื่อนด้วยกันอย่างเงี้ยกับคนพิการทางสายตาลองให้เขาทำเราลอง
1: เราจะมีความรู้
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างอักษรเบรลเนี่ยก็ไม่ยากเนาะพี่ผู้เนาะอย่างภาษาอังกฤษเน
2: ี่
1: ยมีอยู่แค่26ตัวอักษรเท่านั้นเองเอ๊ะเรานับถูกไหมเนาะ26ตัวอักษรเท่านั้นเองก็แป๊บเดียวก็จำได้แล้วก็มันมีหลักการในการเขียน
2: มันมีการจับหลักอยู่
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากเริ่มต้นเรียนรู้หาได้ไม่ยากเลยนะสมัยนี้ความรู้อยู่รอบตัวเราขอแค่เราเปิดใจและเราอาจจะได้เจออะไรสนุกไปด้วยกันก็ได้เนาะ
0: และช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่ผู้อยากให้พี่ผู้ฝากอะไรไม่ว่าจะเกี่ยวกับสถาบันก็ดีหรือว่า เกี่ยวกับผู้พิการก็ดีนะคะฝากไว้นิดหนึ่งค
1: ่
0: ะ
1: อาจจะแชร์ในมุมของสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ผ่านมาก็ได้ว่าสิ่งที่เราได้ส่งต่อออกไปทางวิทยาลัยส่งต่อออกไปแล้วเราอยากจะให้คนพิการทั้งหลายเนี่ยได้กลับมาภาคภูมิใจในตัวเองอีกครั้งเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างเขาจะต้องคิดยังไงไปยังไง
2: ค่ะก็ทุกครั้งนะคะที่แบบเวลาได้ยินว่าลูกศิษย์ที่เราได้อบรมไปทุกๆหลักสูตรนะคะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมกลับไปใช้ประโยชน์กลับไปใช้งานกับตัวเองตั้งแต่อยู่ในบ้านจนกระทั่งกล้าออกไปข้างนอกทุกครั้งที่คุณครูได้ยินคุณครูดีใจรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบลูกศิษย์เราเก่งนะลูกศิษย์เรากล้าที่จะออกไปข้างนอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ใช่ค่ะทุกครั้งที่ได้ยินแบบนี่รู้สึกดีใจกับทุกคนคือไม่ใช่เฉพาะพี่โจแต่ว่าเป็นทุกคนเลยอะค่ะที่แบบว่าเขาเริ่มกล้าออกไปใช้ชีวิตแล้วก็มันจะมีอีกหลายๆคนเลยค่ะที่แบบสามารถจนไปถึงขั้นทำงานได้กับองค์กรระหว่างประเทศ อย่างทำงานกับ Apple อย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้รู้สึกแบบภูมิใจมากที่แบบลูกศิษย์เราไปได้ไกลอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าในเส้นทางชีวิตของเรานะจะมีคนที่ภูมิใจไปกับเราเสมอขอให้เราเดินไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนไม่พิการนะคะอยากให้เรารับรู้ว่าในเส้นทางของเรามีใครที่พร้อมยินดีกับเราบ้างไปด้วยกันอยู่เสมอนะคะถ้าคนที่อยากติดต่อไปที่ราชสุดาเพื่อที่จะเรียนหรือว่าต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะติดต่อได้ที่ไหนคะพี่ผู
2: ้ค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-889-5315ถึง9นะคะแล้วต่อกด0เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือกด1126เพื่อที่จะติดต่อที่เคสเมเนเจอร์เราได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราสามคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตบิ๊กจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
4: ทุกวันจันทร์ 16:30 น
5: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
6: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
7: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
3: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากร

0: การเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 MHz เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผลึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์ทำงาน
2: เหนื่อยน้อ
1: ทำงาน
2: เครียดน้อ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยน้อเครียดน้อแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
3: ตะวันจะค่ำลง
4: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
5: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
6: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะคุยกับพี่น้องจุฬาที่เรียนจบไปแล้วทำงานอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมยังไงวันนี้นะคะโชคดีเลยค่ะได้คุยกับรุ่นพี่ที่เก่งมากๆน่านับถือจริงๆค่ะพี่จิมมี่นะคะคุณพจนาซีบังเกิดเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอย่าลืมนะคะพี่จิมมี่นะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือจิมมี่เดอะโค้ชสวัสดีค่ะพี่จิมมี่
8: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะพี่จิมมี่ก็เป็นโค้ชต้นแบบที่เรียกว่าบุกเบิกในโครงธุรกิจนี้นะคะที่ธุรกิจก็ฟังดูแปลกๆนะคะแต่ว่าวิชาชีพนี้นะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าตอนนี้นะคะจิมมี่เดอะโค้ชเนี่ยทำอะไรบ้าง
8: โอเคจริงๆถ้าตอบสั้นๆเลยนะคือทำโค้ชชิ่งอย่างเดียวเลย
7: ค่ะ
8: แต่ว่าโค้ชชิ่งมันมี
7: หลายด้าน
8: ม
7: ัน
8: มีปีกของมันหลายอย่างมากท
7: ั้
8: งโค้ชส่วนตัววันออนวันหรือว่าเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งหรือว่าทีมโคชชิ่งแต่ว่าไอ้คำว่าโค้ชเนี่ยมันก็หลากหลายใช้กันทั่วไปหมดจนกระทั่งคนสรุปแล้วคนไทยก็ยังไม่เข้าใจคำว่าโคชชิ่งนะว่ามันคืออะไรกันแน
7: ่ค่ะ
8: พี่เริ่มต้นมาตั้งแต่คำว่าโค้ชมันแปลว่าการสอนงาน
7: อ่ะจริงๆค่ะค่ะ
8: ถ้า definition ของมันจริงๆมันไม่ได้แปลว่าสอนเลยนะโค้ชคือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันไม่ได้นำหน้าไม่ได้ตามหลังเดินไปข้างๆนี่แหละค่ะ
7: ค่ะ
8: นั่นถามว่าทำอะไรอยู่บ้างพี่ก็ทำเรื่องโคชชิ่งแต่ถามว่าโคชชิ่งคือโคชอะไร
7: ด้านไหน
8: ถ้าเป็นตลาดของพี่ก่อนพี่โคชผู้บริหารระดับสูงเลยนะ
7: ค่ะ
8: แต่ว่าก็ไม่ได้เก็บตัวทำเฉพาะผู้บริหาร แล้วก็ทำใครก็ตามที่ต้องการการโคชแล้วเจอเรา
7: ค่ะ
8: แล้วมาหาเราแล้วก็คุยด้วยท
7: ั
8: ้งนั้นแหละ
7: นะคะ
8: ทั้งเก็บเงินไม่เก็บเงินทั้งชาริตี้ CSR ทำหมดเลยค่ะ
7: ทำทุกอย่างคือโคชชิ่งนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าบูมก็ได้นะคะทุกคนสนใจมากสนใจที่จะเป็นโค้ชนะคะเช่นอาชีพเรารู้สึกว่าทำมาแล้วเอ๊ะเราอยากจะส่งต่อหรืออยากจะสอนกับคนที่รู้สึกว่าเราติดขัดนะคะก็เป็นสองด้านผู้ที่ต้องการเป็นโค้ชนะคะคือโค้ชนะแล้วก็โคชชี่เดี๋ยวนี้เราเรียกโค้ชชี่กันเป็นภาษาไทยไปแล้วนะคะอยากจะติดต่อโค้ช

0: ชอ่ะยุคนั้นเนี่ยนะคะมันมีความเป็นโค้ชเกิดขึ้นหลากหลายของพี่จิมมี่เริ่มต้นด้วยเป็นไลฟ์เรียกว่าไลฟ์โค้ชถูกไหมคะไลฟ์โค้ชโค้ชอะไรบ้างหมายถึงว่าเราช่วยประคองนะคะโค้ชชี่ของเราไปในทางใดบ้างคะ
1: โอเคพอมันเรียกว่าไลฟ์โค้ชมันคือทั้งชีวิตไม่ว่าจะมีด้านไหนอะคุยได้ทั้งนั้นพี่อยากแยกแยะแบบนี้ก่อนนะคำว่าไลฟ์โค้ชมันเป็นทักษะแปลว่าถ้าคนเรียนมาทางด้านถ้าบอกเป็นไลฟ์โค้ชแปลว่ามันคุยอะไรก็ได้ค่ะนี้ทักษะการคุยเนี่ยถ้ามันชื่อว่าไลฟ์โค้ชมันต้องแปลว่าคุยได้ทุกด้านของชีวิตซึ่งมันต้องมีทักษะในการฟังให้ได้ยินฟังให้เข้าใจฟังให้รู้ที่มาของเรื่องที่เขาเล่าอะค่ะสมมติแก้วคุยกับพี่อะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องที่พูดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงอะเราจะฟังเราต้องฝึกทักษะที่จะฟังให้ได้ยินสิ่งที่มันผลักดันเรื่องนั้นขึ้นมา
0: สิ่งที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะ
1: แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าแนวคิดทัศนคติของเขาที่มีต่อเรื่องนี้หรือว่าความเชื่อว่าเขาเชื่อว่าโลกนี้มันต้องเป็นยังไงเพราะเขาเชื่อเช่นนั้นเขาจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้เขาจึงมาเจอปัญหาแบบนี
0: ้ค่ะแบบพี่เรียกว่า deep listening ไหมคะคือเราฟังให้ลึกไม่ใช่ฟังแต่เฉพาะเสียงที่เล่ามาแต่ฟังดูเหมือนกับว่าพี่ก็ฟังไปแล้วก็ทำความรู้จักตัวตนของคนคนนั้นไปด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะฟังลึกด้วยกว้างด้วยแล้วก็ฟังแบบตื้นๆด้วย
0: มีด้วย
1: เพราะอันที่ตื้นอ่ะมันบอกอะไรบางอย่างเนาะมันบอกว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะเล่าแบบนี้
0: หรือ choice of word ถูกไหมเลือกคำที่มันทำไมเลือกแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อค่ะค่ะ
1: ใช่แล้วยุคที่แกบอกว่ามันมีอยู่ยุคนึงที่มันบูมอะค่ะจริงๆยุคนั้นน่ากลัวมากเลยอะพอมันบูมแล้วมันก็เป็นดราม่าแล้วพอคนคิดว่าโอ้โค้ชนี่ตอนแรกมันเท่ก่อนมันยังไม่ได้ทำเงินหรอกค่ะในประเทศไทยอะจนกระทั่งมีคนเอามาทำเงินเยอะๆขายแพงๆคนก็รู้สึกด้านหนึ่งก็คือเอ้ยเป็นโค้ชนี่ดีเนาะหาเงินได้เยอะ
0: หาเงินง่าย
1: แต่อีกด้านหนึ่งอ่ะคนก็รู้สึกว่ามันดราม่าหรือเปล่าหรือเขาหลอกเงินเราไปหรือเปล่ามันมันก็มีคนบางคนที่คิดว่าเขาเก่งมาจากไหนเขาถึงจะมาสอนเรา
0: ค่ะ
1: หรือว่าบางคนไปเชื่อคนที่เขาใช้ชื่อว่าโค้ชมากจนกระทั่งชีวิตมันเป๋ไปเลยเสียศูนย์ไปเลยและก็มีหลายคนที่หลุดพ้นรอดออกมาได้เพราะนั้นมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียทีนี้อยู่ที่คนที่เอาอาชีพนี้และชื่อคำว่าโค้ชไปใช้แล้วแหละว่าเขาใช้ยังไง
0: ค่ะคือความเข้าใจนี่ตอนนี้เราคุยกันเยอะนิดนึงเรื่องของอาชีพนี้ก่อนเพราะว่ามีความเข้าใจผิดกันเยอะมากนะคะแล้วก็ถูกเรียกว่า abuse แล้วกันนะ abuse กันไปทั้งหมดเลยทั้งผู้ที่เป็นโค้ชมีความมีเรียกว่าได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างถูกต้องกับพวกที่ตั้งตนเองนะคะออกเป็นเจ้าสำนักอะไรต่างๆค่ะก็เลยต้องเดี๋ยวต้องคุยเรื่องนี้นิดนึงพี่จิมมี่เริ่มมาเป็นโค้ชตรงนี้จากการสอนงานขึ้นในสายตัวเองไหมคะ
1: โอ้จบนิเทศศาสตร์มาเนี่ยนะมีคนถามว่าจบนิเทศศาสตร์เป็นโค้ชได้ด้วยเหรอ พี่ก็ว่าได้กึ่งหนึ่งเนาะคือนิเทศศาสตร์ไม่ได้มีสาขานิเทศศาสตร์การโค้ช จริงพอพูดแล้วมันเข้าปากไงไม่รู้อยากน่าจะไปคอนวินคณะให้เปิด
0: น่าจะเปิดสาขาน
1: ิเทศศาสตร์การโค้ชเนาะ
0: ค่ะ
1: คือ เริ่มมาได้ยังไงที่ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอาชีพนี้ในโลกนี
0: ้
1: เราจบนิเทศศาสตร์มาแล้วก็ทำเรื่องสื่อสารมวลชนเรื่องประชาสัมพันธ์อะไรพี่จบเอกประชาสัมพันธ์โทสื่อสารมวลชนสมัยนั้นมันมีให้เลือกแค่นี้แหละค่ะทำไมวาทวิทยาสื่อสารมวลชนก็ PR มีแค่นี้เลยเดี๋ยวนี้มันม
0: ีนน
1: สาขาโฆษณา
0: ค่ะ
1: สมัยพี่ไม่มีโฆษณาด้วยซ้ำไป
0: รุ่น2517นะคะลืมแนะนำรุ่นไป นิเทศก็จริงแต่ว่ารุ่น2517นี้ก็ยังค่อนข้างใหม่ยังถือว่าไม่ถึงกับใหม่เอี่ยมแต่ก็ยังใหม่ๆนะคะค่ะ
1: รุ่นพี่เป็นนิเทศศาสตร์ที่คณะใช้คำว่านิเทศศาสตร์เป็นหนึ่งปีแรก
0: อ๋อค่ะโอ้ใหม่จริง
1: แต่มันเป็นรุ่นที่10ของคณะเมื่อก่อนนี้มันเรียกว่าแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มันนั้นรุ่นพี่เขาจะใช้คำว่าสม.แผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์พอพี่สอบเข้าได้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเป็นนิเทศศาสตร์ปีแรกเลยค่ะ
0: เป็นคณะอย่างจริงจังแล้วค่ะ
1: คณะอย่างจริงจังแล้วเราก็นับรุ่นต่อจากสม.มา ถึงแม้เราจะเป็นรุ่นที่หนึ่งของนิเทศค่ะแต่เราเป็นรุ่นสิบของคณะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ทำงาน PR มา20ปีเลยอะแล้วจบ PR ก็มุ่งสู่สายธุรกิจที่มีตำแหน่ง PR แล้วก็ Marketing Communication คือเข้าไปมันก็พัฒนาเติบโตมาเรื่อยๆค่ะจนคริสิสต้องยำกุ้งอ่ะเราคิดว่าแผนกเนี้ยมันต้องถูกยุบก่อนใครแน่ๆเพราะมันเป็นแผนกใช้เงินไงเราไม่ใช่ profit center เราเป็น cost center
0: แล้วมันเป็นให้ผลระยะยาวไม่ใช่ให้ผลทันทีค่ะ
1: งั้นก็เลยเปลี่ยนอ่ะคือชิงลาออกก่อนที่เขาจะยุบแผนกไล่ออกคือตอนนั้นมันคิดไปเองเน
0: า
1: ะ
0: คาดการได้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะค่ะ
1: พี่ก็คิดว่าคนอย่างเราไม่ตกงานหรอกคือเราขยันไงจบเด็กนี่แท้จะแอคทีฟเนี่ยจะทำนู่นทำนี่เหมือนเป็ดเราก็ทำได้หลายอย่างพี่ก็เหมือนเซิร์ชยังไงไม่รู้อะก็ไปเจอบริษัทที่มาจากอังกฤษนะคะเขาคือตอนจำยำกุ้งนี่บริษัทเราปิดเยอะแต่มันมีประเทศหนึ่งที่เอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยอะค่ะพี่รู้สึกว่ามันต้องมั่นคงแน่ๆเลยเขาต้องเห็น potential อะไรในประเทศเราอะค่ะก็ไปสมัครเขาให้เป็นTraining Manager เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราทำตำแหน่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่าย Marketing หรือ Communication ว่างขอย้ายแผนกเขาก็ตกลง
0: ค่ะ
1: คือพี่อยู่ที่แผนกนี้ไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกค่ะเติบโตจนกระทั่งเป็น HR Director
0: อ่าคือมันกลายเป็นว่าค่ะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะความพอใจในงานน่ะสูงได้มากเลยนะคะ
1: ใช่คือถ้าบริษัทที่ดีค่ะเขาจะหล่อล้อมให้เราเป็นเราแบบที่เราทำได้เขาก็ส่งเสริมก็เห็นที่นี่เป็นเทรนนิ่งแมเนเจอร์ก็สนใจเรื่องวิชาความรู้ของบริษัทของลีดเดอร์ชิพอะไรพวกนี้จนเราก็เป็นเทรนเนอร์ข้างใน
0: ค่ะในองค์กร
1: แล้วก็วันหนึ่งเขาก็มีวิทยากรจากที่อังกฤษนะคะส่งมาสอนที่นี่นั่ง observe เขาแล้วรู้ทีหลังว่าเขาเป็นโค้ชเหมือนมีความประทับใจในคนนี้ซึ่งอายุก็เยอะแบบว่ายืนสอนไม่ได้ต้องนั่งสอนอ่ะคือเขาแก่แล้วนั่นแหละ
0: ค่ะอาวุโสจริง
1: สิ่งที่เขาสอนอ่ะมันมีมีนิ่งมันน่าฟังมันดูแบบมีสาระสำหรับเรามากเลยอ่ะก็เลยไปถามเขาว่าเขามีอาชีพเป็นอะไรเขาบอกเป็นโค้ชแต่นั่นพี่ก็ไม่รู้จักเลยอ่ะในประเทศไทยสมัยนั้นไม่มีโคชชิ่งนะ
0: ค่ะ
1: คำนี้มันติดอยู่ในหัวพี่ถัดมาอีก10ปีพี่ถึงได้ไปค้นหาวิชาที่ชื่อโคชชิ่งเรียนที่ออสเตรเลีย
0: ค่ะ
1: แล้วพอไปเจอค่ะคือด้วยความเป็นนิเทศศาสตร์เราจะใฝ่รู้เราจะแบบซอกแซกไม่เรียนเฉพาะในตำราก็ไปค้นหา
0: ค่ะ
1: ก็เลยรู้ว่าคือตอนนั้นมันรู้สึกก่อนรู้สึกว่าไอ้นี่มันเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยอ่ะ
0: อ๋อค่ะเป็นความจริง
1: มันเริ่มรู้สึกตอนนั้นพี่ก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะแต่พี่เป็นศาสนาพุทธอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันได้ยินมาบ้างแต่เอ๊ะมันสัจธรรมจังเลยก็เลยคิดว่าไม่ได้ละต้องเอาอันนี้กลับประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้คิดใหญ่มากเลยที่ไม่เคยทำธุรกิจด้านโคชชิ่งด้านเทรนนิ่งอะไรมาก่อนเลยนะพี่เป็นพนักงานในองค์กรนั่นแหละ
0: คือไม่ทำธุรกิจด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ไม่เคยคิดแม้ทำธุรกิจ
0: แล้วก็เป็นสาขาใหม่อีกต่างหาก
1: ม
0: ีตลาดไหมก็ไม่รู
1: ้ใช่คือหลังจากที่ได้ยินฝรั่งคนนั้นมาสอนแล้วรู้สึกว่าเขาดีจังเลยอ่ะหลังจากที่ก็เปลี่ยนงานมาสองบริษัทนะคะก็มาทำงานในฟินแลนซ์ในองค์กรชื่อทิสโก้
0: อ๋อค่ะ
1: ธนาคารทิสโก้ปัจจุบันนี้แหละค่ะ
0: รู้จักกัน
1: แล้วก็ ทำงานในธนาคารในเครือธนาคารกรุงเทพคือพี่เติบโตมาจากบริษัทในเครือแบงก์กรุงเทพเลยแหละ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นไปไหนมันก็ไม่พ้นวงการธุรกิจธนาคารการเงินถึงแม้เราจะเป็น PR ก็ตามหรือเป็น HR ก็ยังมาเป็น HR ให้ Tisco อะค่ะจนวันนึงก็เรามีทักษะเนี้ยแล้วก็พอไปเรียนต่อเรารู้สึกว่าโคชชิ่งนี่มันดีจังเลยอะเราทำงานกับผู้บริหารมาซัพพอร์ตเขาได้ทั้งภาพลักษณ์ได้ทั้งบริหารผู้คนเอ๊ะทักษะนี้ได้ไปเราคงช่วยคนได้อีกเยอะเนาะแต่ไม่รู้แหละจะเอากลับเมืองไทยกลับมาก็พี่ก็เปลี่ยนงานมาเป็นคอนซัลแทนเป็นเทรนเนอร
0: ์
1: ตอนนี้เริ่มอิสระขึ้นแล้วไม่ต้องทำงาน9 to 5แล
0: ้
1: วแต่ก็ยังสังกัดบริษัทเทรนนิ่งอยู่ค่ะก็เลยบอกลูกค้าว่าเนี่ยไปเรียนอันนี้มาเดี๋ยวโค้ชให้ฟรีเอาไหมมันเป็นศาสตร์ใหม่ที่เราเรียนมาตั้งแต่เริ่มโค้ชคนแรกเลยค่ะ เขาก็รู้สึกว่าอันนี้ดีจังเลยคุยเหมือนคุยเป็นเพื่อนเหมือน
0: อ
1: โย

0: ค่ะ
1: เหมือนเราอะเข้าอกเข้าใจปัญหาเขาจริงๆ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายมีคนจ้างคือคนที่เราไปโค้ชให้ฟรีนี่แหละเขาก็จ้างก็จ้างเสร็จทำให้พี่มีรายได้เกินกว่าที่จะรับเงินส่วนตัวได้ต้องไปจดแวด
0: ต้อง
1: โดนปรับเรื่องแวดแบบทำไมไม่เข้าระบบแวดเราก็บอกว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาเราไม่รู้เลยว่าแบบรายได้แค่ไหน
0: เป็นบุคคลจะต้องจดแวดด้วยหรืออ๋อ
1: เออเขาก็บอกว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมายเถียงอะไรเขาไม่ได้เลยอะ
0: จริงค่ะ
1: โดนปรับไปโดนปรับไปแสนกว่าบาทแล้วก็
0: มีชอบมีคนแย้งนะคะบอกก็ไม่รู้ไอ้คำไม่รู้เป็นข้อแก้ตัวมากเลยนะคะบางอย่างมันเป็นหน้าที่ที่ต้องรู้
1: มีเป็นหน้าที่แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู
0: ้
1: ตอนนี้พี่ก็เตือนลูกน้องเพื่อนฝูงทุกคนว่าถ้ารับเงินส่วนตัวเนี่ยให้เช็คดูนะว่าปีหนึ่งไม่เกิน1.8 ล้านทีนั้นจะต้องไปจดเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นนิติบุคคล
0: ค่ะ
1: สุดท้ายพี่ก็จดเขาก็ถามว่าชื่อบริษัทอะไรดีพี่ก็ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเป็นธุรกิจอันนี้บริษัทที่ยาวมาประมาณ10ขึ้นปีที่16แล้วค่ะถ้ารู้ว่ามันจะยาวนานขนาดนี้พี่จะไม่ใช้ชื่อกิมมี่เดอะโค้ชมันเป็นชื่อพี่แปลว่าพี่ถอยออกจากธุรกิจไม่ได้
0: เหมือนต้องเหมือนเท่าแก่ต้องเฝ้าร้านแล้วค่ะนี
1: ่พอคนจ้างกิมมี่เดอะโค้ชเขาก็ต้องบอกอ้าวแล้วพี่กิมมี่ไม่มาเหรออย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะแต่ก็
1: เลยเปิดบริษัทในเครือ
0: เป็นบริษ
1: ัทพอไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วรู้สึกว่ามันดีก็เลยเอามาทำตอนนั้นทำด้วยความเชื่อมั่นว่ามันดีแค่นั้นเองเลยอะค่ะ
0: ค่ะคือพี่จะมีทำงาน HR เนี่ยค่ะคือโดยบังเอิญเนาะเราเข้ามาด้วยโอกาสที่เข้ามาว่าเราได้เป็นอยู่ในส่วนเทรนนิ่งซึ่งเทรนนิ่งต่างกับโคชชิ่งเดี๋ยวอยากให้พี่จะมีอธิบายความแตกต่างนิดนึงซึ่งคร่าวๆเลยนะคะเราก็คุ้นกับเทรนนิ่งนะคะในเรื่องของเช่นครูหรือติวเตอร์แล้วโคชชิ่งเรารู้จักโคชในแง่ของกีฬานักกีฬานะแต่ทีนี้พอมาเป็นบริบทของผู้บริหารพี่จะมีที่ให้เห็นความแตกต่างหน่อยได้ไหมคะ
1: คำถามคมมาก
0: หนูเป็นแบบอยากรู้อยากเห็นค่ะนี่เป็นนิสัยของอาจจะของวิศวกรนิสัยอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันค่ะ
1: โอเคอันนี้แหละเป็นทักษะของโค้ชด้วยค่ะนิสัยมี curiosity คืออยากรู้อยากเห็นแล้วก็ถามไปจนกระทั่งมันได้ประเด็นอะไรที่คนฟังเขาก็ไม่รู้เขาจะถามอะไรด้วยเนาะต่างกันตรงนี้ค่ะถ้าเทรนนิ่งเนี่ยแปลว่าคนที่ไปเป็นเทรนเนอร์ต้องเก่งถูกไหม
0: ต้องมีความรู้ในเรื่อง
1: เป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นๆที่เราจะสอนถ้าเป็นโค้ชไม่ต้องรู้ในเรื่องที่เขารู้แต่ต้องรู้ในเรื่องที่เราควรจะต้องรู้ก็คือต้องมีทักษะในการที่จะฟังเป็นถามเป็นแล้วทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราเพียงพอที่เขาจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังอ่ะเพราะสิ่งที่เราจะพาเขาไปข้างหน้าได้เราต้องเข้าใจเขาเราจะเข้าใจเขาได้เขาต้องเล่าหลายอย่างให้เราฟังอ่ะค่ะอย่างน้อยก็เรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะมาคุย ทีนี้ถ้าเขาไม่ trust เราเขาก็จะกักจะแบบระแวงระวังจะเลือกเรื่องที่จะเล่าจะไม่เล่าทั้งหมดที่ควรจะเล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าเราจะไม่ได้ยินและไม่ได้ฟังในประเด็นที่สำคัญที่จะพาเขาเดินไปข้างหน้า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้เรื่องที่เขาเก่งเช่นสมมติเราไปโค้ชวิศวกร NASA สมมติอย่างเงี้ยเก่งมากนอกโลกเลยยังในโลกเลยยังไม่ค่อยรู้เลย NASA ส่งยานอวกาศไปอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรู้เรื่องนั้นแต่เราต้องรู้ว่าณขณะเนี้ยเขาคอนเซิร์นอะไรเขากังวลอะไรรู้สึกอะไร
0: ค่ะ
1: และเขาอยากจะได้อะไร
0: ค่ะ
1: ซึ่งบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าวันนี้ทำไมเราหงุดหงิดอย่างไรแต่เราไม่รู้ว่าถ้าหายหงุดหงิดเราต้องได้อะไรอ่ะมันคนที่เป็นโค้ชต้องมีทักษะในการฟังในการถามในการสร้างความไว้วางใจ
0: ค่ะ
1: และต้องมี mindset ที่ดีด้วยอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ตัดคำว่า mindset ที่ดีคือไม่ตัดสินคนนะแปลว่าให้เราเชื่อคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าว่าเขามีของอ่ะเขามีต้นทุนในตัวเขาที่เขาที่จะพาตัวเขาหลุดออกจากปัญหานี้แหละ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าหนึ่งปัญหาเกิดจากอะไรอันที่สองคือเขามีทักษะหรือ competency หรือว่า
0: ศักยภาพ
1: คุณสมบัติศักยภาพอะไรที่อยู่ในตัวเขาที่จะพาเขารอด
0: ค่ะซึ่งโดยที่เราไม่ต้องรู้ในเนื้อหาของวิชาชีพเขาหรือว่าสถานการณ์อะไรหรือว่าอะไรสมมุติเป็นหมอเราไม่ต้องเป็นความรู้ทางด้านแพทย์ไม่ต้องสูงขนาดเป็นหมอ แต่ว่าเรารู้ปัญหาประเด็นแล้วก็อุปสรรคของวิชาชีพเขาได้ประมาณนี้ไหมคะ
1: จริงๆรู้อุปสรรคในตัวเขาที่ขัดขวางให้เขาไม่ได้ทำหรือไม่ได้เป็น
0: ไม่ใช่เฉพาะวิชาชีพด้วยแต่ในตัวของคนคนนั้นฉะนั้นแปลว่าการโคชชิ่งมันไม่ได้โคชรวมๆหรือว่าเป็นหลักสูตรแต่ว่ามันเป็นการเฉพาะบุคคลพิจารณาเฉพาะบุคคล
1: ใช่
0: มัน
1: พี่ใช้คำว่า coach a person
0: ค่ะ
1: coach an issue
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเขาหลุดเรื่องนี้สมมตินะเราเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงใจคนไปหมด
0: อ
1: ันนี้คือนิสัยคนคนนี้เลยเนาะถ้าเขาเป็นนิสัยแบบนี้ค่ะเขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเขาคิดว่าการเกรงใจเป็นคุณสมบัติของผู้ดี การมีกัลยาณมิตรต้องไม่ทำร้ายจิตใจคน
0: ไม่เบียดเบียน
1: อันนี้คือความเชื่อของคนคนหนึ่ง เขาจึงมีพฤติกรรมไม่ตัดสินใจไม่ฟันธง ทำอะไรก็จะประชุม เยอะไปหมดเพื่อหาความ เห็นทั่วไปอย่างเงี้ย
0: เสนองานก็ไม่ค่อยมีคนซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะประมาณว่าไอเดียมันไม่ทะลุ
1: ทีนี้พอโลกมันเร็วขึ้นนะคะเขาจะถูกแรงกดดันเยอะในขณะที่คนที่ฟันธงไปเร็วตัดสินใจเกียบขาดเขาไปละแต่คนนี้ยังทำไมยังอึดอัดเราต้องเข้าใจเนาะเขาอึดอัดก่อนเลยแล้วก็ต้องรู้ว่าที่เขาอึดอัดอ่ะเขาต้องได้อะไรเขาถึงจะหายอึดอัดเช่นได้ความเคารพจากคนรอบข้างได้ทีมงานที่ทำงานกับเขาแล้วสบายใจ
0: อันนี้
1: คือเป้าหมายของเขาแต่ที่มันติดมันเหมือนมีโซ่เส้นหนึ่งที่ผูกขาไว้อะแล้วเราจะเดินไปแต่ว่าอยากเดินไปข้างหน้าแต่มันไปไม่ได้ทันทีมันลากโซ่เส้นหนึ่งไปด้วยแล้วมันก็ติดอยู่กับหลักหนึ่งอะค่ะซึ่งหลักอันนี้มันก็ส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อกับค่านิยมที่เรายึดถือ มันถ้าเราจะพาองค์กรไปเร็วๆแต่มันมีโซ่เส้นหนึ่งที่ผูกไว้ว่าต้องเกรงใจต้องรอบคอบนั่นแหละคือความอึดอัดของเขา
0: ฉ
1: ะนั้นที่หน้าที่ของโค้ชเนี่ยก็คือจะทำให้เขาเห็นว่าเป้าหมายที่เขาจะไปมันสำคัญแค่ไหนมันสำคัญจริงๆนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันสำคัญกับใครถ้าเป้าหมายนั้นสำเร็จใครอีกบ้างที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: รวมทั้งตัวเขาด้วย
0: ค่ะ
1: พอได้แบบนี้เขาสามารถกล้าตัดสินใจที่จะตัดโซ่เส้นนี้ทิ้งเพราะโค้ชยังไม่ได้ไปตัดให้อันนี้โค้ชที่ต่างจากเมนเทอร์คือพี่เลี้ยงพี่บางทีพี่เลี้ยงอะค่ะจูงเวลาไปไม่ได้เลยติดโซ่เอาตัดให้ไ
0: ปนายบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นถ้าฟังแล้วเนี่ยนะคะแกว่าสิ่งหนึ่งที่โค้ชอย่างพี่จิมมี่ทำก็คือว่าแก้ที่ตัวบุคคลหรือความเชื่อคือการแก้ภายในแทนที่จะไปบอกว่าเอ้ยนี่คือองค์กรที่ไม่เหมาะกับคุณแล้วหรือว่าไอ้อย่างนี้คุณจะต้องไล่ลูกน้องคนนั้นคนนี้ออกแต่ลักษณะของการโคชชิ่งก็คือว่าให้ค้นพบสิ่งที่อยู่ข้างในที่อาจจะเป็นตัวยับยั้งขีดความสามารถของเขาได้ถูกไหมคะ
1: ใช่แล้วอันนี้
0: เหมือนนักจิตวิทยาไหมพี่เหมือนไหมหรือว่าม
1: ีคนถามว่าเอ๊ะเป็นโค้ชต้องเรียนจิตวิทยาไห
0: ม
1: พี่ไม่ได้เรียนเนาะถ้าเรียนมาก็อาจจะดีก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนจิตวิทยาลึกๆ
0: ค
1: ่ะเราแค่เพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาทางจิตเราแก้ปัญหาในมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่ยังไม่ได้มีปัญหาทางด้านจิตเวชนะคะทีนี้ที่พี่ชอบโคชชิ่งเพราะว่าแก้ครั้งเดียวมันได้ทุกเรื่
0: อง
1: เช่นคนเมื่อกี้ตัดเชือกเรื่องความกังวลความเอาใจคนอื่นแคร์ไปหมดตัดครั้งเดียวบอกอ๋อที่เราติดเรื่องนี้เองต่อไปอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรที่เขาต้องตัดสินใจอ่ะเขาจะทำเองได้ละเพราะเขาจะรู้ว่าอ๋อที่มันลังเลมันติดอันนี้แหละเดี๋ยวเขาจะมานั่งพิจารณาอ๋ออันนี้ถ้ากล้าตัดสินใจแล้วเดินไปข้างหน้าความสำเร็จมันเป็นอันนี้ผลประโยชน์เป็นคืออันนี้เขาจะกล้าเพราะนั้นแก้ครั้งเดียวได้ทุกเรื่องในชีวิต
0: มันก็คือเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ทัศนคติที่มองออกไปหรอกแต่มองเข้ามาในตัวเองให้เป็นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ซึ่งอันนี้ก็เลย
0: มันเลยยั่งยืนเนาะ
1: ยั่งยืนแล้วมันโยงมาหาว่าแล้วทำยังไงอ่ะเราถึงจะอยู่นิ่งๆได้เพราะบางทีเรื่องที่เขาเล่ามันก็เป็นเรื่องของเราเลย
0: เ
1: ราก็จะผสมแล้ว
0: อันนี้ก็อีกจุดหนึ่งเลยค่ะที่ว่าโค้ชจะเรียกว่าอะไรคะสร้างความคาดหวังได้ขนาดไหนไม่ใช่ว่าเพราะว่าเอ้ยเรารู้นะจริงๆมันต้องมีเป็นผู้รู้อยู่ด้วยซึ่งแต่เราไปสอนเขาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีของโค้ชพี่จะมีปัญหา
1: เรื่องของเราก่อน
0: ค่ะ
1: ต้องรู้ก่อนว่า

0: เราเป็นคนสมมติเราเป็นคนจิตใจอ่อนไหวโค้ชลี่มาเล่าเรื่องที่แบบโหแบบพ่อเพิ่งเสียงานก็เพิ่งถูกเลย์ออฟ
1: โอ้
0: เออ
1: โอ้
0: เอออ
1: ะไรเงี้ยนะ
0: บางทีก็อาจจะน้ำตาไหลไปกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้ต้องฝึกค่ะพี่ถึงชอบความที่มันมีธรรมะด้วย
1: ค่ะ
0: คือเราอะนั่งอยู่ตรงหน้าของใครคนหนึ่งเราต้องเป็นอากาศธาตุอะคือกระจกใสๆที่ไม่มีอเจนดาของเราไม่งั้นเราจะวกกลับไปเป็นมนุษย์ปกติในทุกวันเราตัดสินทุกอย่างเออแท็กซี่คันนี้เก่าไม่อยากขึ้นคนนี้แบบโหหนวดเขาเต็มเลยน่ากลัวอะไรเงี้ยคือแล้วเราก็ไม่คบอันนี้คือเราตัดสินใจโดยอัตโนมัติมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เราเกิดแล้วแหละอะไรน่ากลัวเราก็ไม่เข้าหามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะอะมิกดาล่ามันก็จะบอก
1: เนี
0: เ
1: ่
0: ร
1: ย
0: าว่าเอ้ยอันนี้น่า
1: อ
0: ก
1: ั
0: ลันว
1: น
0: อ
1: ี
0: ย
1: ้
0: ่า
1: เล
0: ไป
1: ี่ยงฮะ
0: แต่ว่าพอเป็นโค้ชเนี่ยสิ่งที่ต้องฝึกคือเหมือนล้างใจให้สะอาดอะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะฉะนั้นบางทีเราวันหนึ่งเราคุยกับคนตั้งหลายคนนะไม่งั้นเราต้องแบกเรื่องของทุกคนกลับบ้านอะแล้วมันก็จะนอนไม่หลับทักษะแรกของโค้ชยังไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นศึกษาเราก่อนว่าเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะคําพูดของเขาหรือว่าทุกข์เพราะว่าคําพูดของเขามันมากระตุ้นบางอย่างในประวัติศาสตร์ของเรา
1: สะกิดใจสะกิดแผลของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ต่
1: ออ
0: ให้เรื่
1: อ
0: องของเขาเหมือนเรื่องของเราเปรียบเลยก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเอาประสบการณ์เรา
1: ค่ะ
0: ไปแนะนําเขา
1: ค่ะฉะนั้นเวลาแนะนําไม่ได้บอกเลยอุ๊ยแบบพี่เองก็เคยเจออะไรอย่างงี้ไหมคะเลี่ยงไหมต้องเลี่ยงคําแบบนี้ไหม
0: ต้องเลี่ยงค่ะต้องโฟกัสที่เขาแล้วก็เราจะไม่ใช้คําว่าแนะนําเลยเราจะชวนเขาคุยให้เขาเห็นตัวเขาเองอ่ะ
1: ค
0: พ
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่เลยใช้เมตาฟอร์ว่าเป็นกระจกเหมือนเขานั่งคุยกับกระจกเงาใสๆอ่ะพูดอะไรมาเขาจะได้ยินเขาแล้วเขาจะเห็นเขาเขาจะไม่เห็นเราไม่งั้นเราถ้าเราเก่งมากเขาจะเห็นเราเป็นโรโมเดลอ่ะ
1: เดี๋ยวเขาก็เลยมาทำตามเราแทนที่จะไปแก้ปัญหาตัวเขา
0: แล
1: เ
0: ้
1: อ
0: วก็
1: ง
0: มา
1: อย่างนี้ไ
0: ต
1: หม
0: ิดแล้วก็เจอปัญหาปุ๊บไม่ได้ละต้องยกหาเจ้าหูหาโค้ชแปลว่าอันนี้เรา
1: ชี
0: ช่วว ย
1: ิ
0: เ
1: ต
0: ขา
1: ต
0: ไ
1: ิ
0: ม
1: ด
0: ่ร
1: โค
0: อ
1: ้
0: ด
1: ชกลายเป็นชีวิตติดโค้ชไป
0: ติดโค้ช
1: แต่ก็
0: เพื่อค
1: น่
0: ว
1: า
0: าม
1: จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าในแง่หนึ่งเมื่อเราทําให้เห็นทางแก้ปัญหาของเขาได้มันก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากมามาหาเนาะติดโค้ชไปจริ
0: เข
1: ง
0: า
1: ๆ
0: พี่ว่าเขาชื่นชมได้เขาอยากมาหาได้แต่ว่าเขาต้องไม่พาเรื่องเก่ามาคุยซ้ํา
1: ค่ะแล้วเราต้อง
0: เ
1: ไ
0: พ
1: ม
0: ร
1: ่
0: าะ
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ่า
1: ่ว่าเราต้องหนีไหมคะมีหนี
0: ไม่
1: ไ
0: ต
1: ห
0: ้
1: ม
0: องหนีหรอก เออเหมือนอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวว่านี่เขากําลังติดเรานะแล้วเราก็ให้สติเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเรื่องเนี้ยถ้าสมมุติว่าไม่มีพี่อยู่เนี่ยจะทํายังไง
1: คุณจะทำยังไง
0: เออ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ล้วเขาก็คิดเองได้
1: ค่ะฉะนั้นเวลาอาชีพอย่างนี้นะคะถ้าฟังดูแล้วก็มาเป็นคนคุยด้วยแล้วให้เขาเกิดเหมือนเกิดปัญญานะคะคือรู้ด้วยตัวเองนะเอ๊ะแล้วมันสามารถทำเงินได้เหรอคะเพราะว่าโคชชิ่งนี่คือจริงๆไม่ใช่ว่าอ๋อแก้ปัญหาได้แล้วจ่ายเงินถูกไหมคะอันนี้คือเขาต้องคอมมิตมาที่จะมาโคชกับเราอันนี้ต้องถามว่ามีคนที่จะพร้อมจะทำแบบนี้ไหมคะหรือว่าเราต้องจูงใจเขาก่อนว่าเขา need coach
0: ไม่เราทำตัวเราให้ดีๆก่อนเดี๋ยวมันจูงใจเขาเองเพราะว่าบริษัทที่ไม่มีแผนกมาร์เก็ตติ้ง
1: ค่ะ
0: คือเราแค่คนแรกที่พี่ไปโค้ชแล้วเขารู้สึกว่าดีอะค่ะ
1: อยู่ด้วย
0: เ
1: ช
0: ข
1: ื
0: า
1: ่อ
0: ก็
1: เส
0: บ
1: ี
0: อ
1: ย
0: ก
1: งเลยใช่ไหมคะ
0: พี่ถ้าคนที่นอกวงการไม่รู้จักคือไม่รู้จักเลยเพราะพี่ไม่เคยขึ้นแอดไม่เคยมีโฆษณาไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ได้มาเกือบ20 ปีนี่คือบอกต่อทั้งสิ้น
1: ค่ะของ
0: นี่
1: แท
0: ถ
1: ้
0: ามว่
1: น
0: า
1: ะคะคือไม่ต้องว่าโฆษณาตัวเองว่าฉันสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้นะซึ่งอันนั้นเราเห็นเยอะมากเลยมันมีช่วงที่ต้องโคชชิ่งเนี่ยเป็นผู้สร้างอินฟลูเอนเซอร์เนาะหรือทำตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่บอกค่ะเหมือนเจ้าสำนักเริ่มรู้สึกว่ามันจะมีว่าโค้ชแบบไหนนะคะแนวความคิดที่ของโค้ชนี้โค้ชนั้นเริ่มกลายเป็นคล้ายๆ product ไปแล้วซึ่งฟังดูพี่จิมมี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนี่
0: ที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องแบรนดิ้งถามว่ารักษาภาพลักษณ์ไหมเราเป็น PR มาตั้งจดนิเทศศาสตร์มันต้องมีความดีงามที่เราต้องรักษาอยู่แหละแต่พี่แบบเส้นทางระหว่างการเดินโดยเฉพาะหลังๆที่มาเป็นโค้ชเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าภาพลักษณ์นั้นคือภาพลักษณ์ที่เป็นคุณงามความดีของมนุษย์หรือภาพลักษณ์ที่เราสร้างเพื่อให้คนอื่นอยากเห็น

0: ากให้เห็นเราเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าอะไรที่ต้องสร้างอ่ะที่จะค่อยๆถอยออกมาจนไม่ต้องสร้างเพราะเนื้อแท้ของมนุษย์ที่ว่ามนุษย์มองเห็นได้โดยที่ไม่ต้องมีสื่อที่จะมาบอกว่าเราดีหรือไม่ดีอะค่ะเพราะว่าความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันสัมผัสได้ถึงคุณงามความดีถ้าเราเดินเข้าไปอะแค่เราไม่ได้มี energy ไปบุกรุกไม่อยากไปเอาอะไรจากใครอะพี่ว่ามันก็เซฟแล้วนะแล้วพอแบบเนี้ยมันเป็นต้นทุนของการโค้ชของพี่ด้วยก็คือคนเขาก็คุยด้วยด้วยความสบายใจ
1: ค่ะ
0: ถามว่าแล้วเขาอยากจ่ายเงินไหมตอนแรกอะพี่ก็ติดกรอบนี้แหละไปเรียนมาอาจารย์ที่ออสเตรเลียเขาถามว่าอยู่กับเมืองไทยอยู่จะไปชาร์จเงินชั่วโมงละเท่าไหร่พี่หาคำตอบไม่ได้เพราะพี่บอกว่ามาเรียนเพื่ออยากรู้ว่า what is coaching ไม่ได้อยากรู้ว่าจะเอาไปชาร์จเงินเท่าไหร่เพราะ
1: ย
0: ป
1: ั
0: ระ
1: ง
0: เท
1: ไม่
0: ศไ
1: น
0: ท
1: ึก
0: ย
1: ถึง
0: ไม่
1: เลี้ยงยังไม่ถึงเลี้ยงนึกไม่ถึงถึงการเลี้ยงตัวเองนี้ไหมคะเพราะตอน
0: ใช
1: นั้
0: ่
1: นท
0: ค่ะ
1: ำงานอยู่นี่
0: ตอนนั้นพี่ก็มีอาชีพมีงานแล้วก็เป็นเราก็เป็นแม่ทั้ง PR ทั้ง HR ทั้ง Marketing Communication จะไปหางานเรื่อง coaching ทำไมแค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พอเรียนจบแล้วเราก็มาเริ่มโค้ชฟรีรับอาสาว่าเนี่ยฉันไปเรียนอันนี้มานะลองไหมมันเริ่มทำเงินแล้วค่ะซึ่งวันที่เขาถามพี่ในห้องเรียนน่ะพี่ก็ยืนยันว่าฉันมีอาชีพอยู่แล้วฉันจะไม่เก็บเงิน
1: ถือว่าเพิ
0: เ
1: ่
0: ข
1: ม
0: า
1: ส
0: ถาม
1: ก
0: พ
1: ิ
0: ี่
1: ล
0: ว่าม
1: าประมาณเพิ่มสกิลนะ
0: เขาถามพี่ว่ายูคิดว่ายูเป็นนางฟ้าเหรอ
1: โอ้
0: ฉันรู้เหมือนกันอ่ะพี่ก็ตอบเขาบอกไม่ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยเขาบอกว่าที่ยูพูดว่ายูไม่เก็บเงินเพราะว่าพี่ตอบว่าเขาไปว่าคนที่เขาเดือดร้อนแล้วมาคุยกับเราเขาเดือดร้อนมีปัญหาอยู่แล้วยังไม่เก็บเงินเขาซ้ำอีก
1: เราอยากช่วยใช่ไหมคะ
0: จะได้เหรอแต่เขาก็เลยบอกว่ายูคิดยูเป็นนางฟ้าเหรอพี่บอกว่าพี่ไม่ได้พูดคำนั้นแต่เขาบอกว่า meaning ที่ยูพูดมันหมายความว่าสิ่งที่ยูทำเป็นนางฟ้าและคนที่เก็บเงินเป็นเดวิลหมดเลยใช่ไหมพี่ก็สะดุ้งแบบว่าเอ้ยยูเอาคำพูดนี้มาจากไหนเขาบอกว่าเขาก็ตีความตามที่เราพูดเก็บเงินแปลว่าไปทำร้าย
1: อ๋อเขา
0: เก็บเงินแปลว่าทำร้ายคนที่มีปัญหาแล้วมาคุยงั้นแปลว่าอยู่ไม่เก็บเงินอยู่ก็เป็นนางฟ้าละสิที่เถียงเขาไม่ได้เลยพี่บอกว่าฉันไม่ได้พูดอ่ะแต่มันก็
1: แ
0: ค
1: ต่
0: ง
1: เข
0: มี
1: าได
0: ค
1: ้
0: วาม
1: ย
0: หม
1: ิ
0: าน ยอย่
1: ไ
0: าง งนั้น
1: ใช่ไหมคะเพราะ
0: เขาได้ย
1: เข
0: ิน
1: าเป็นโค้ชเขาก็ใช้ทักษะนี้แหละที่จะเข้าใจความลำบากใจของเราในการที่จะชาร์จเงิน
0: เก็บเงินซึ่งจริงๆเบื้องหลังนั้นนะมันมีหลายอย่างนะมันมีเฟียร์ด้วยนะมันมีกลัวเขาไม่รักเป็นคนอยากมีซิกนิฟิแคนต์อยากให้คนรักเราอยากให้มีตัวตนในแง่นางฟ้าผู้เมตตาอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้พูดแต่มันข้างในลึกๆแต่มันอาจจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วพี่ก็ยังยืนยันว่ากลับมาประเทศไทยจะไม่โค้ชไม่เก็บเงินเขาบอกนี่ฉันจะบอกอะไรอยู่ให้ ฉันเนี่ยเก็บเงินชั่วโมงหนึ่งหลายตังค์เลยนะแล้วก็แต่ว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยฉันก็จะส่งเงินไปที่อินโดนีเซียอาทิตย์ละ20,000 เหรียญซึ่งมันเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ถามว่าอยู่ส่งเงินไปทำอะไรเขาบอกว่าตอนนั้นช่วงสึนามิอะค่ะ
1: ค่ะอ๋อค่ะเด
0: ท
1: ือ
0: ี
1: ด
0: ่
1: ร้อนหนัก
0: อินโดนีเซียมันมีหมู่บ้านที่พังที่แบบ
1: อาเจ
0: ตัดไปเลย
1: ฮะ
0: รัฐบาลออสเตรเลียก็มาบอกนักธุรกิจว่าใครอยากรับโปรเจกต์ไหนไปดูแลช่วยเหลือเขารับสร้างบ้านทุกหลังให้หมู่บ้านนี้จนสำเร็จ
1: ค่ะ
0: เขาบอกอันนี้คือฉันเลือกเป็นนางฟ้าแบบของฉันแต่ในอาชีพมันเป็นอาชีพที่ทำมาหากินแล้วฉันก็เอาเงินนี้แหละไปช่วยคน
1: ค่ะ
0: อินโดนีเซีย
1: คือเราสามารถช่วยคนได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่เขาเรียกค่ะเฉพาะคนนั้นที่เราโค้ชที่ให้เขาได้ความสบายใจหรือความช่วยเหลือนี่มาจากการที่เราช่วยคนนั้นตรงๆแต่ว่าเราเอาความสามารถของเราเนี่ยมาทำเงินเพื่อไปทำดีอย่างอื่นได้ด้วย
0: ที่เราเลือก
1: ค่ะที่เราเลือก
0: ใช่
1: เนอะเพราะว่าเราโค้ชผู้บริหารเนอะฟังดูก็บอกเ
0: อ
1: ้ยดูเหมือนมีพร้อมแล้วนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องเมตตาผู้บริหารก็ได้แต่เราไปเอาเมตตาเนี้ยไปแจกจ่ายคนที่อินนีดเบสิก
0: เรามาถามว
1: ่
0: าจะโค้ชเท่าไหร่บอกไม่รู้ไม่เคยตั้งราคาไม่มีตลาดเทียบเขาบอกว่ายูรู้ไหมยูจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าคนที่เขามาจ่ายเงินให้อ่ะเขาเห็นคุณค่าของตัวเขาเท่ากับเงินที่เขาจ่ายนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ยูไม่ได้เก่งเท่าเงินที่ยูได้รับนะ พอพี่กลับมาพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าการตั้งราคาในการขายโคชชิ่งมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับพี่ก็ตั้งราคาเลยตั้งราคาตอนนี้คนก็เลยคิดว่าโอ้โหพี่นี่โค้ชแค่โค้ชวันเดียวนี่หาไม่ต้องหากินไปทั้งเดือน

0: เลยมันก็คิดแบบนี้ก็เลยมาเรียนร่ำเรียนโค้ชเพื่ออยากเป็นโค้ชจะได้คิดว่ารวยมันไม่ใช่แค่นั้นไงมันไม่ได้อยู่ดีเขามาจ้างคือเขาต้องเสิร์ชเขาต้องเช็คเขาต้องสบายใจเขาต้องได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการก่อน
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันพี่ต้องใช้เส้นทางในการพรูฟมานาน
1: ค่ะ
0: กว่าพี่จะได้โค้ชที่ราคาแบบชั่วโมงหนึ่งหลักหมื่นขึ้นอะถามว่าใครว่าจะนั่งคุยกับคนคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอาเงินหมื่นกว่าบาทเกินหมื่นเยอะเลยนะในกระเป๋าเนี่ยมาวางให้ไปดูหมอไม่ดีกว่าเหรอสบายใจด้วยนะ
1: ถูกกว่านะคะ700ก็ได้แล้วอะไรเงี้ย
0: เออ700-800อะไรอย่างนี้เอง
1: เออเออ
0: นั่น
1: ง
0: แหล
1: ั้
0: ะ
1: น
0: ค่ะ
1: ค
0: แต่
1: ่ะ
0: ว่าสิ่งที่เขาติดอ่ะถ้าเขาหลุดจากการคุยกับโค้ชมันต้องได้อานิสงส์มากกว่าเงินที่เขาจ่าย
1: อืมค่ะคือคนเล็งเห็นประโยชน์และอย่างที่พี่จิมม
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: พูดก็คือว่าที่พี่จิมมี่ได้โคชชี่มาเนี่ยจากการรีเฟอรัลล้วนๆนะแต่พูดก็คือชื่อเสียงเรานี่แหละที่สร้างลูกค้าขึ้นมาเพราะว่าผลงานเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวบุคคลที่ได้ผ่านการโค้ชของพี่จิมมี่แล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าไม่งั้นเขาก็ไม่แนะนำต่อหรอกค่ะใครจะบอกเพื่อนเธอไปเธอไปจ่ายเงินเยอะๆสิเธอเพราะฉันจ่ายมาแล้วอันนี้มันไม่ใช่ถูกไหมคะเออถ้างั้นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นโค้ชได้อย่างพี่จิมมี่เนี่ยเป็นยังไงคะแล้วก็คุณจะต้องถามก่อนว่าแล้วจิมมี่เดอะโค้ชตอนนี้เนี่ยมีโค้ชใช่ไหมคะต้องเรียกว่าในสังกัดเราอ่ะพี่เลือกมาหรือพี่ปั้นขึ้นมาคะ
0: ทั้งสองอย่างค่ะคือพี่พอทำจิมมี่เดอะโค้ชไปสัก2-3 ปีพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันทำธุรกิจได้นี่เนาะแล้วมันมีสปีกเกอร์จากต่างประเทศมาแล้วก็มาทำรีเสิร์ชในประเทศไทยบอกว่ายูรู้ไหมอันนี้คือเกือบ20 ปีแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยมีโค้ชที่มีความสามารถเป็นโค้ชได้จริงๆ1 คนต่อประชากร60,000 คน
1: โอ้
0: เออพี่ก็เลยคิดว่าปั้นโค้ชเท่าไหร่ก็ไม่พอคนไทยหรอก
1: อืม
0: ไม่ต้องหวงไม่ต้องแข่งไม่ต้องแย่งอะไรกันเลย
1: ค่ะ
0: ขอให้มีทักษะพี่ก็เลยตัดสินใจเปิดโรงเรียนสอนโคชชิ่ง
1: อืม
0: เพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่าเราทำมาหากินได้จริงๆจนสรรพากรเรียกไปปรับค่าคือต้องไปเข้าระบบ
1: จ
0: แล้
1: ด
0: ว
1: แวด
0: เออ
1: ค่ะ
0: ก็เลยปั้นหลักสูตรโดยเอาที่พี่ไปเรียนมาพี่บินไปขอซื้อหลักสูตรเขาบอกว่าฉัน
1: อ
0: ข
1: ๋ออ
0: ซื้อหลักสูตรของอยู่
1: ค่ะ
0: มาใช้
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: และอยู่ช้าเท่าไหร่เดี๋ยวฉันมาบวกกำไรเอาเองค่าออปเปอเรชั่นอะไรเขาก็ไม่ขายอ่ะพี่ก็ทำไมหยิ่งจังเลยอ่ะเท่าไหร่ไอ้ก็ซื้อนะเขาก็ไม่ขายจนเพื่อนพี่ที่เรียนคลาสเดียวกันบอกว่ายิมมี่อยู่ไม่นิดเขาอยู่ปั้นหลักสูตรของอยู่เองเลย
1: ค่ะเรามีประสบการณ์แล้วนี่อ๋อ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: พี่ก็เลยมาแกะดูหลักสูตรว่าเขาไปเอาหลักไปเอาทฤษฎีของใครมาบ้างมันก็จะมีหลายตัวเลยค่ะมีแอนโทนีโรบินส์เยอะเป็นส่วนใหญ่มีของ NLP มีทางน่าจะมีซาเทียแล้วก็หลายอย่างพอเรากลับมาถึงเมืองไทยอ่ะพี่ก็มาแมปปิ้งแล้วก็คนไหนที่มีหลักสูตรหรือว่าทฤษฎีของเขาอยู่ในหลักสูตรที่พี่เรียนที่ออสเตรเลียพี่ก็ตามไปเรียนที่ต้นทางทั้งหมด
1: ค่ะ
0: เน
1: อ
0: าะ
1: ืม
0: นั่นพี่ก็บิน
1: วิ
0: ต
1: จ
0: า
1: ั
0: ม
1: ย
0: พี่
1: วิ
0: ไป
1: จ
0: เร
1: ั
0: ีย
1: ย
0: น
1: อันนี้คือเรียกศึกษาวิจัยแหละอ๋ออ
0: ยากได้ของแท้ไ
1: อ
0: ง
1: ๋อค่ะค่ะ
0: เออไม่ได้อยากได้โนแหละที่เป็นเซคันด์แฮนด์ที่อยู่ในหลักสูตรที่พี่ไปเรียนที่
1: อย
0: ออ
1: าก
0: ส
1: ไ
0: เ
1: ด
0: ต
1: ้
0: รเล
1: ต
0: ี
1: ้
0: ย
1: นฉบับอืม
0: ของเขาก็มีต้นฉบับของเขาเพราะเขาก็มีอินิเชทีฟของเขาเองด้วย
1: อืมอืม
0: พี่ก็ไปเรียนแอนโทนีโรบินส์พี่ก็ไปเรียนไวส์ไดอะล็อกพี่ก็ไปเรียนซาเทียอันนี้เรียนกับต้นฉบับที่ยังมีชีวิตอยู่นะอย่างแอนโทนีโรบินส์นี่พี่เรียนเขาทุกคลาสที่
1: อ๋
0: ที่เขาเปิดส
1: ออ
0: นเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเรียนกับแจ็คแคนฟิลด์ที่เขียนหนังสือชิคเก้นซุปออฟเดอะโซลอะไร
1: อ๋อ
0: หนังสื
1: ค
0: อเ
1: ่
0: ข
1: ะ
0: าดังมากอ
1: ด
0: ่ะแล้ว
1: ด
0: ไ
1: ั
0: ป
1: งๆมากเลยโ
0: เ
1: ร
0: อ
1: บ
0: อ
1: ิน
0: ก็เจออ หล
1: ั
0: าน ย
1: ท
0: หล
1: ี่
0: ายอ
1: โ
0: ั
1: ร
0: น
1: บ
0: ท
1: ิ
0: ี
1: น
0: ่แบ
1: ก็
0: บ
1: หนังสือเขียนหนังสือเยอะถูกไหมคะเขาก็
0: ใช
1: เขี
0: ่
1: ยนมีหนังสือออกมาให้
0: ตอ
1: ค
0: นแร
1: น
0: กพี่คิดว่าเขาเป็นโมทิเวเตอร์คือคนไปเรียนกับเขาแล้วกลับมาใช้ชื่อว่าโค้ชก็หลายคนนะคะแต่พี่อ่ะไปเรียนเอาทฤษฎีเรื่องความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เรื่องเฟียร์เรื่องมนุษย์กลัวอะไรแล้วก็เรียนวิธีการที่เขาเข้าใจมนุษย์ยังไงอ่ะถึงได้ทานฟอร์มคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาแบบไม่ถึงชั่วโมงอ่ะพี่ก็ไปดูทักษะของเขาบนที่เขาพูดบนเวทีอ่ะแต่เขาสามารถโค้ชคนในระยะไกล1 คนเขาอยู่ออนสเตจคนนั้นอยู่ท่ามกลางฝูงชนเป็นพันคนอ่ะแต่พี่แบบเฮ้ยคนนี้ฟังลึกฟังดีแล้วถามคมพี่ก็เรียนแบบนี้แหละค่ะเรียนทั้งทฤษฎีของเขาเรียนทั้งจริตและ mindset ของเขาด้วยจนแล้วเราก็มาฟอร์มเป็นหลักสูตรแล้ว เหมือนพวกเราก็พัฒนาตัวเองด้วยทีนี้พอพี่เริ่มเปิด ก็จะมีคนที่ ที่สนใจเรื่องโคชชิ่งก็เข้ามาเรียน
1: ค่ะ
0: อันนี้แหละคือทั้งซีเล็กด้วย
1: อืม
0: ก็เข้าใจเงินมาเรียน
1: อืม
0: แต่ทุกคนที่มาเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหคนสอนนี่เทพมากอยากเป็นแบบพี่เนี่ย

0: ถ้าเราไปของตัวเองยังไปไม่ถูกเราจะประคองคนอื่นยากหน่อย
1: พี่ตัดสินใจใช้เฉลี่ยง่ายๆเลยนะการที่จะสมัครมาเป็นโค้ชเนี่ยมาให้หรือมาเอาหรือถ้าพี่เซนว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาไม่ได้มาให้อ่ะเขามาเอาอะไรบางอย่างเข้าตัวเขาไม่ว่าเอาเงินก็เอาความเท่ความเจ๋งความสําเร็จอะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่รับแต่ถ้าเขาแบบมีเจตจํานงที่อยากทำเรื่องจริงเราก็จะฟีดแบ็กเขาตรงๆอะค่ะว่าที่ทําอันเนี้ยทําไมทําเพื่ออะไร
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเป็นอาชีพเราได้เงินอยู่ดีแต่ณขณะที่เราได้เงินอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ฉันต้องเอาชื่อเสียงด้วยอ่ะเราจะไม่ยอมโคชี่อ่ะเราจะต้องทําให้สําเร็จซึ่งมันไม่ได้มันเพลสซิ่งนี้มันเส้นทางนี้มันเป็นของเขา
0: ค่ะมันอาจจะมีความคาดหวังของเขาที่มันแรงเกินกว่าที่จะมาดำเนินอาชีพนี้แหละอย่างที่เราอย่างที่เราคิดได้นะเขาอาจจะไปทางของเขาแต่นี่ไม่ใช่ทางพี่จิมมี่ว่างั้นเถอะเนาะ
1: คือเราไม่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองคุณต้องไปพิสูจน์ตัวเองกับตัวคุณเองก่อนว่าเฮ้ยคุณตบไหล่คุณเองได้แล้วคุณเก่งพ
0: อค่ะ
1: ไม่งั้นเราจะไปเอาความดีงามความอะไรจากคนอื่นอ่ะ
0: จริงจริง
1: นั้นเราจะไม่มีคำว่าโค้ชให้หลุดโค้ชให้ร้องไห้โค้ชให
0: ้ไม่ต้องน้ำตาร่วงเสมอไป ใช่ไหมคะอาจจะแต่น่าจะร่วงเยอะอยู่เหมือนกันถ้าพี่ลงลึกถึงจิตใจของเขาแบบนี้เนี่ย
1: เยอะแหละบางทีผู้บริหารบางองค์กรจะบอกไม่เอาหรอกโค้ชกับพี่จิมมี่เดี๋ยวร้องไห้เสียฟอร์ม
0: เสียฟอร์ม ฉะนั้นอันนี้พี่จิมมี่ก็ตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันนะคะ Thailand Coaching Academy เลยก็มีผู้เรียนที่สนใจเข้ามาเดี๋ยวหนูสมัครเลยถ้าจะดีนะคะสนใจเพราะอยากเรียนรู้อ่ะแล้วก็ถ้าพี่จิมมี่ก็คิดว่ามี potential ก็เหมือนกับว่าดึงเขาเข้ามาในทีมได้ถูกไหมคะ
1: เขาสมัครด้วยบางทีเขามาเรียน coaching เพื่อไปเป็น coach ในองค์กรเขาก็อาจจะไม่ได้อยากทำงาน
0: อ๋อเขาอาจจะมีสังกัดของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไป coach คนในองค์กรของเขาค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเกษียณมาบอกว่าหนูเกษียณแล้วหนูมีทักษะเป็นโค้ชก็มาดูกันว่า mindset ได้ไหม
0: ได้ไหมคือโอ้อันนี้พูดถึงแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพี่จิมมี่ไม่ได้โค้ชแต่ตัวบุคคลที่เป็นผู้บริหารหรือว่าให้เขาไปปรับสมดุลของเขาแล้วกันเนาะแต่ว่าอย่างคนที่ทำงานในสาย HR ดีนะคะที่มันมีการต้องไปพัฒนาผู้บริหารต่อไปหรือว่าแม้กระทั่งไม่ใช่ผู้บริหารแต่ว่าพัฒนาบุคลากรนะเลยช่วยเหลือให้สามารถจะทำงานได้เต็มที่ก็คือคนที่ควรจะต้องเข้ามาเรียนอะอย่างน้อยต้องเรียนเพื่อให้เข้าใจเพื่อไปโค้ชคนอื่นได้ในเบื้องต้น
1: คือเนื่องจากพี่มีสถาบันเพราะงั้นหลักสูตรพี่อ่ะก็จะได้รับการเซอร์ติฟายจาก The National Coaching Federation ที่เป็นองค์กรกลางที่เขาดูแลแบบมาตรฐานโค้ชทั่วโลกค่ะนั้นในองค์กรอ่ะบางทีค่าโค้ชมันแพงเขาจะมีบัดเจ็ตให้เฉพาะแบบ CEO กับลบหนึ่งของ CEO อันนี้คือเขากล้าจ่ายหัวหนึ่งแบบพี่ที่โค้ชทีนึง 2-3 แสนนะเขาก็กล้าจ่ายเพราะว่าพัฒนาผู้นำหนึ่งคนแค่หลักแสนอ่ะเขาไปดูธุรกิจแสนล้านหมื่นล้าน
0: ทั้งองค์กรเขาได้ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีแบบน้องล่างๆอ่ะน้องในโรงงานน้องที่เป็นระดับแมเนเจอร์ระดับซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเขาก็ที่ว่า มนุษย์ทุกคนต้องการโค้ชแต่พอมันมาติดเรื่องเอ้ยองค์กรต้องจ่ายเขาก็จะไม่มีบัดเจ็ตพี่แนะนำว่าอย่างน้อย HR ต้องเป็นโค้ชภายในได้นั้นพี่ก็มีหลักสูตรบางหลักสูตรนะที่แบบว่าเปิดสอนให้ในองค์กรเลยชื่อ leader as coach ยกโรงเรียนไปไว้ในองค์กรคุณนี่แหละไปสอน3วันบวก3เดือนบวก2อาทิตย์แล้วแต่ว่าเขาต้องการมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยพี่ก็มีทีมเพราะว่าทีมเมื่อกี้ถามว่าพี่มีทีมโค้ชกี่คนพี่ว่าเกิน20ละอยู่ที่เราจะเลือกใครมาทำงานในโปรเจกต์ไหน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าโค้ชเขาจะพอเป็นโค้ชเนี่ยพอเป็นโค้ชปุ๊บเนี่ยไม่รู้ mindset เป็นอะไรจะรู้สึกมีชีวิตอิสระไม่อยากทำงานประจำเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่เรียกหนูได้แต่เขาจะอยู่ในสังกัดเราเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งก็คืออาชีพอิสระถูกไหมคะหรือไม่จริงๆก็ไม่ต้องสังกัดว่าเป็นสังกัดพี่จิมมี่หรอกแต่ว่าตัวเขาก็คือเป็นโค้ชที่อิสระรับงานอิสระได้หรือว่ามารับงานกับพี่จิมมี่ก็ได้ซึ่งองค์กรต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญเนาะใช่ไหมคะอันให้ความสำคัญตรงนี้เพราะคุ้มค่าน่ะหนูขอว่าหนูเข้าใจว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเป็นการลงทุนที่มันมีผลได้กับทั้งองค์กร
1: แล้วจะบอกว่าอิสระสักทีเดียวไม่ได้

0: ถ้าสมมติว่าไม่ได้เรียนทักษะจากเราก็จะเป็นโค้ชในสังกัดเราไม่ได้เพราะ mindset ต้องได้
1: ค่ะค่ะก็จะเป็นแนวที่แล้วแต่เขาจะไปเรียนเขาจะไปยกระดับของเขาขึ้นมา
0: พี่สนใจเรื่อง value ส่วนบุคคลว่า map กับ value ขององ ค์กร
1: พ
0: พี่ไห
1: ม
0: ของพี่
1: ค่ะ
0: คือตัวที่สำคัญมากเลยคือ humble humble นี่คือเราไม่ไปยิ่งใหญ่กับใครเราไม่ประกาศตัวว่าเป็นโค้ชจริงๆปกติอ่ะคนจะไม่ค่อยเรียกพี่ว่าโค้ชจิมมี่ถ้าเรียกพี่ว่าโค้ชจิมมี่พี่จะบอกเรียกพี่จิมมี่ก็ได้ค่ะเออเพราะว่ามันคำ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ามีโค้ชนำหน้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: น
0: เน
1: ะ
0: าะ
1: มีเหมือนมีหัวโขนเนาะ
0: เ
1: แต่
0: หมือ
1: ค
0: น
1: ว
0: แ
1: า
0: บ
1: ม
0: บ
1: จริงก็ดีนะคะเหมือนเวลาโค้ชนักกีฬาเขาก็จะชอบใช้ชื่อโค้ชนำหน้าเพราะว่าโค้ชที่เก่ง
0: น
1: ๆ
0: ั้
1: เน
0: น
1: ี่
0: มั
1: ย
0: นบ
1: น
0: อกช
1: ำ
0: ั
1: พ
0: ดไ
1: าง นะมันบอกได้นะตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วว่าโค้ชเนี่ยคือคนที่นำพาชัยชนะมาสู่นักกีฬาซึ่งโค้ชเองแต่ก่อนก็เหมือนว่าเฮ้ยเตะบอลเองยังไม่เก่งจะเป็นโค้ชคนอื่นได้ยังไง
0: ใช่
1: นะคะซึ่งมันน
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ่น
0: ่
1: คือเรื่องของการอบรมและคนละทางกันค่ะโค้ชจิม
0: ก
1: ม
0: ็
1: ี่
0: อ่านอย่างเช่นในองค์กรเราก็จะปั้นลีดเดอร์ให้เป็นโค้ชได้หรืออีกอันนึงนะคะแก้วเขาอยากได้โค้ชชิ่งเคาน์เตอร์
1: ให้อง
0: มัน
1: ค์
0: เป็
1: ก
0: นวัฒ
1: ร
0: นธรรม
1: เป็นวั
0: เช
1: ฒ
0: ่
1: น
0: น
1: ธรรมก่อน
0: ในองค์กรเราจะไม่เบิ้ลไม่บี้ไม่สั่งกันเราจะให้เกียรติมนุษย์เท่าๆกันมันหัวหน้ากับลูกน้องอะเวลาโค้ชปุ๊บสองคนต้องเท่ากันอะในความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันเป็นวัฒนธรรมองค์กร
1: ซึ่ง
0: มัน
1: ถ
0: ท
1: ้าเป็
0: ำใน ห
1: องค์กรไทยนี่หายาก
0: อุ้ยพี่เพิ่งไปทำที่กำแพงเพชรมากำแพงเพชรเลยนะธุรกิจเกษตรด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เจ้าของบอกว่าเราไม่ต้องการ KPI เป็นตัวเลข
1: ค่ะ
0: เราต้องการ KPI ว่าคุณคุยกันทุกวันและเข้าใจกันโอ้พี่แบบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงราคาจะจ่ายเท่าไหร่พี่ก็ไปทำไปชอบอ่ะเขาเขาเป็นองค์กรไทยๆแต่
1: ค
0: เข
1: ่
0: า
1: ะ
0: แล้วธุรกิจเกษตรเนี่ยมันย่อมมีแบบรุ่นพ่อทํามีคนของพ่อ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ายุ
1: ค่ะ
0: ตกสิบแต่ที่เนี่ยพอพี่เข้าไปถึงอุ้ยคนเข้ามาเรียนอายุ27 28ไม่เกิน35เอามาจากไหนเนี่ยเขาบอกอ๋ออันนี้เป็นเด็กแบบแฮนด์พิกครับผมอยากปั้นคนเจเนเรชันนี้
1: โอ้
0: เออ
1: ดีจัง
0: หายาก
1: ฮ่าแต่พี่เองก็เลยไปทำเป็นวิสาหกิจชุมชนไหนเล่าอันนี้ด้วยสิคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้สร้างอาชีพนี้ขึ้นมาแล้วได้สร้างคนด้วยช่วยแก้ปัญหาคราวนี้ก็เพื่อสังคมและเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: คือตอนแรกคนที่มาเรียนโค้ชส่วนใหญ่เลยนะจะจิตใจดีแล้วพอมาเรียนปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยศาสตร์นี้มันดีจังเลยมันช่วยคนได้ด้วยก็ออกไปทําจิตอาสากันสเปะสปะมากเลยค่ะคือใครเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเนปาลแผ่นดินไหวเราก็บอกว่าใครบริจาคเงินช่วยเนปาลเอาใบเสร็จมาให้เราดูเราจะโค้ชให้ฟรีเออทหารตำรวจเด็กในที่ทักกันดารอะไรเงี้ยเราก็ไปทำแล้วเราคิดว่าโหมันสเปรย์สปะแล้วมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยอ่ะมาทำตอนแรกเราทำเป็นเรื่องเป็นราวคือคำว่า Coaching for Thailand ตอนนั้นยังไม่ได้มีบริษัทอะไรแค่อยากทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ช่วงนั้นท่านยังทรงพระประชวรอยู่ที่สิริราชแล้วเราก็อยากทำโปรเจกต์ดีๆเราก็ทำ Coaching for Thailand นะในหลวงห่วงอะไรเราก็ทำอันนั้นแหละแล้วก็เดินเข้าไปหาโรงเรียนที่พร้อมที่อยากรับการโค้ชเอาครูทั้งโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ทหารพระราชาคนในคุกที่พระองค์พาท่านทรงเป็นห่วงแล้วก็อยากพัฒนาว่าเขาออกมาเขาจะมีอาชีพงั้นพวกนี้เราไปรับโค้ชเป็นจิตอาสามันก็เล
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: เกิดเป็นโปรเจกต์ชื่อ Coaching for Thailand
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็เอาผลเนี่ยค่ะมาดิสเพลย์หน้างานสมมติว่าเรามีอีเวนต์สักอันหนึ่งอะตอนนั้นพี่จัดที่ Impact เป็นแบบโคชชิ่งอีเวนต์สักอย่างนี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเหมือนโคชชิ่งซัมมิตนะคะแล้วพี่ขอว่าถ้าจะมาจัดที่ประเทศไทยไอขอเป็นเจ้าภาพแล้วก็หน้างานที่มีขายบูธเลยอะฝรั่งถามพี่ว่าอยู่จะบ้าเหรอจ่ายค่าฮอลล์ทั้งฮอลล์แล้วข้างหน้าว่างมันควรจะขายบูธได้เอาเงินมาเป็นทุนนะพี่บอกไม่พี่จะเอาฮอลล์ทั้งหมดเนี่ยมาโชว์ผลงานของโคชชิ่งว่าเราทำอะไร
1: ท
0: ให้
1: ำ
0: ป
1: อ
0: ระ ะเ
1: ไ
0: ท
1: ร
0: ศไท
1: ได
0: ย
1: ้
0: ได้บ้างเผื่อว่าพวกยูทมาจากต่างประเทศยูก๊อปปี้โมเดลไปก็ได้
1: ค่ะ
0: นะ
1: คือเน้น
0: ไม่
1: เฉ
0: ใช่
1: พาะ
0: ไป
1: โค
0: ท
1: ร
0: ำ
1: ง
0: มาก
1: ารที่เป็น Coaching for Thailand ถูกไหมคะ
0: ใช่ คนก็มาเดินดูอ๋อไปโค้ชในคุกด้วยเหรออ๋อไปเราไปทำยังไงก็มันก็
1: ค่ะ
0: มีคอนเวอร์เซชันหน้างาน
1: อ๋
0: ก่อนที่เขา
1: อ
0: จะเข้าไปดูในคอนเฟอเรนซ์ข
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: เราอะค่ะ
1: ค่ะ
0: มาทำเสร็จก่อนที่จะทำอะทางสิงคโปร์เขาเป็นประธานของชมรมใช่ไหมเขาบอกจิมมี่ยูเนี่ยดีทุกอย่างเลยนะแต่มันรู้อยู่เป็นบ้าอะไรอยู่ชอบทำอะไรถวายในหลวงอะ
1: ก็ไม่เข้าใจ
0: เออพี่บอกว่าไม่เป็นไรยูไม่เข้าใจ
1: ยู
0: หร
1: ไม
0: อ
1: ่
0: ก
1: เข้าใจ
0: ประเท
1: หร
0: ศ
1: อ
0: ยูไม่มียูไม่เข้าใจหรอกใค
1: คร
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ทําเขาก็ไม่อนุมัติบัดเจ็ตพี่ก็ลงทุนส่วนตัวบอกว่าโอเคงั้นเราแยก2 วันเป็นอีเวนต์ต่างชาติแต่1 วัน
1: ค่ะ
0: ขอเป็น Coaching for Thailand
1: อื
0: ขาดทุนเท่าไหร่ไอรับก
1: ค
0: ํา
1: ่ะ
0: ไรเท่าไหร่ไอจะให้เขาให้ยูทั้งหมดนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นพูดตอนเดือนสิงหาพี่บินไปหาเขาที่สิงคโปร์เพื่อจะดีเฟนต์บัดเจ็ตแล้วความเสี่ยงของฉันอย่างเดียวคือพระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนแล้วเราไปคุยตอนสิงหาพอตุลามา
1: อ๋อ
0: ท่านก็
1: ค่ะ
0: ไป
1: ค่ะ
0: อ่ะเออ
1: ค่ะ
0: พี่รู้สึกซวยแล้ว
1: อ
0: ล
1: ๋
0: งไป
1: อ
0: 11 ล้านขาดทุนแน่น
1: ออ
0: น
1: ๋
0: ตอนนั้นก็ท
1: อ
0: ําใจเลยนะบอกว่าไม่เป็นไรมันจะขาดทุนขายตั๋วไม่หมดเพราะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นแบบคิดว่าคนคงเอาเงินมาขึ้นบิลบอร์ดถวายพระพรแล้วประเทศก็ยังซึมๆอยู่อะ
1: ค
0: ไร
1: ่ะ
0: เงี้ยคงค
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: คงไม่
1: คง
0: ไม่
1: ไม่
0: มา
1: สน
0: งานไม่
1: ออ
0: ะไร
1: ่
0: ละ
1: า
0: เชื่อแบบปรากฏว่าเดย์วันที่พี่ลงทุนอ่ะเท่าทุนเป๊ะ
1: อืม
0: คือพ
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: คำนวณแล้วว่ายังไงก็ขาดทุนอ่ะ
1: อืมค่ะ
0: แล้วก็อยู่ไปอยู่มามันมีค่าใช้จ่ายบางอันที่น้องเขาตั้งบัดเจ็ตไว้เราไม่ได้
1: ค
0: ใช
1: ่ะ
0: ้ทั้งหมด
1: ค่ะ
0: เดย์วันที่ทำฟอร์ไทยแลนด์เท่าทุนเป๊ะ
1: อื
0: ท
1: ม
0: ำกำไรให้ทางสมาคมที่เป็นโค้ชได้80,000 เหรียญตาม
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่คอมมิ
1: ม
0: ตเล
1: ต
0: ย
1: ามที่คอมเมนต์ค่ะ
0: 80,000 เหรียญสิ
1: อง ื
0: ค
1: ม
0: โปร์
1: จริง
0: แล้
1: ๆ
0: ว
1: ก็
0: ก็บ
1: อา
0: อ
1: จ
0: ก
1: จะ
0: พ
1: เป็
0: ี่
1: นบารมีพระองค์ท่านก็ได้ค่ะเพราะ
0: ว
1: ว
0: ่า
1: ่าเมื่อเราได้มาศึกษาโครงการต่างๆได้มาเห็นผลงานที่อาจจะเคยอยู่เบื้องหลังจนไม่มีใครรู้นอกจากชนบทห่างไกลเราได้มาศึกษาและได้มาทึ่งแล้วกันนะคะสำนองแก้วเรียกว่าเรามาทึ่งแล้วเราก็เห็นเลยว่าแนวทางขององค์ท่านวางไว้นี่มันยั่งยืนสำหรับประเทศไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดองค์กรใดแต่ว่ายั่งยืนฉะนั้นที่พี่จิมมี่ขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่ามันทำให้เราได้สัมผัสกับเรียกว่าพระปีชาแล้วก็พระวิสัยทัศน์เราเรียกได้ไหมพระวิสัยทัศน์นะคะท่าน
0: วิส
1: ม
0: ัย
1: ี
0: ทัศน์
1: ค่ะกว้างไกลเหลือเกินนะเราได้มาสัมผัสได้อีกครั้งหนึ่งพี่จิมมี่ค่ะเราก็มีเวลาในจำกัดนะคะจริงๆถ้าอยากคุยได้เนี่ยอยากคุยต่อได้อีกจังเลยแต่ตอนนี้นะคะลองคุยเรื่องถึงของการวิชาชีพนี้ละกันค่ะเราเรียกวิชาชีพได้หรือยังคะ
0: ได้นะคะ
1: ค่ะนะอา
0: ก็
1: ช
0: มั
1: ี
0: นเ
1: พ
0: ป็น
1: น
0: อา
1: ี้
0: ชีพ
1: ฟังดูก็รู้สึกว่ามันสร้างความพอใจได้นะคะมีคนอยากทำมากมายแต่ว่าไปผิดๆถูกๆบ้างแล้วถ้าเกิดเรามาเข้าสถาบันให้เข้าใจเนี่ยมันเพื่อปรับแอตติจูดเนาะแกรู้สึกว่ามันไม่ใช่มาเรียนความรู้อะไรมากกว่าเข้าใจในการที่จะมีทัศนคติของการเป็นโค้ชที่ดีแล้วไม่เรียกว่าอะไรไม่เอาเปรียบโคชี่เนาะใช่ไหมคะคือ
0: ใช
1: ใ
0: ่
1: ห้เขาคุ้มค่าที่จริงที่ได้มาคุยกับเราจริงๆยังมี
0: ใช่
1: เส้นทางนี้อยู่ไหมคะสำหรับการโคชชิ่งบุคคลเพราะว่าเท่าที่ฟังดูโคชองค์กรน่าจะมีการยอมรับได้มากขึ้นเนื่องจากองค์กรสามารถจะรองรับค่าใช้จ่ายได้แล้วบุคคลล่ะคะยังจะเป็นเส้นทางนี้อยู่ไหมคะ
0: ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคือถ้าเราโค้ชบุคคลอยู่ที่เราอยากเปิดตลาดแบบไหนเราตั้งราคาได้เองเลยให้บุคคลเขาเอื้อมถึงอ่ะเพราะว่าถ้าคนที่เขาอยากมีชีวิตก้าวไปข้างหน้าแล้วเขารู้ว่าอันนี้คุ้มเขาก็จ่ายนะ
1: อืม
0: เพราะบางทีโหกระเป๋าใบละ10,000ใบละเกือบแสนเขายังซื้อกันได้อ่ะกระเป๋าใบเดียวอ่ะอันนี้แบบเรียนครั้งเดียวได้ไปตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: คนรอบ
1: ใช
0: ข
1: ่
0: ้างเราได้ด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เรา1 คนเปลี่ยนในบ้านนี้ได้อันนี้ส
1: อ
0: ่งหมดเล
1: อ
0: ย
1: ื
0: นะ
1: มค่
0: ก
1: ะ
0: ็ที่ว่ามาเรียนได้บริษัทที่พี่เปิดอ่ะที่ทำชาริตี้ตอนหลังพี่มาจดเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มันถามว่าพี่ทำธุรกิจอันนี้ได้ยังไงเนาะเราใช้ราคาที่ไม่สูงเท่าจิมมี่เดอะโค้ชเพื่อที่จะทำให้องค์กรที่เขาอยากทำ CSR แต่เขาไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะให้เขามาจ้างเราไปทำแบบนี้ให้ชุมชนก็ได้
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ันนี้ราคาถูกกว่าจิมมี่
1: ค
0: เดอ
1: ื
0: ะ
1: อ
0: โค้ชไปโค้
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ผู้บริหารระดับสูงเพราะเรารู้ว่าเราไปทำกับใคร
1: ค่ะอืมมันเหมือนโค
0: ค
1: ้
0: น
1: ช
0: ที่เข
1: ก
0: า
1: ลุ
0: ไ
1: ่
0: ม
1: ม
0: ่ม
1: ไห
0: ี
1: ม
0: การจ
1: ใช่
0: ่า
1: ไหม
0: ย
1: คะโค้ชกล
0: ใ
1: ุ
0: ช
1: ่ม
0: ่
1: ถูกไหมคะอืม
0: ใช่ค่ะทำพอมีทักษะแล้วมันทำได้ทั้งโค้ชกลุ่มโค้ชเดี่ยว
1: อ
0: ได
1: ื
0: ้
1: ม
0: หมดเลยหรือขึ้นพูดบนเวทีคนฟัง300-400-500 คนก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: ขอให้คนที่มาเจอเราหรือใครสักคนที่มีทักษะเนี้ยกลับไปแล้วก็มี mindset ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: เขาดูแลชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นอันเนี้ยเราบริษัทของที่ชื่อส่งสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้เรารับจ้าง
1: ค่ะ
0: ทำ CSR ให้บริษัทที่มีกำไรเยอะมีเงินจ่ายมีชุมชนรอบโรงงานแต่ไม่รู้จะทำอะไร
1: ค่ะ
0: มันดีกว่าไป
1: แ
0: จก
1: จ
0: ของอ่ะ

0: ค่ะ
1: นี่อันนี้คืออันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งที่บอกว่ามาเรียนโคชชิ่งแล้วไปทำส่วนตัวได้ไหมคุณจะไปโค้ชแบบ5,000-3,000แล้วแต่เราเลยอะเนาะถ้าคนเข้าถึงอะเราทำถี่ขึ้นได้เงินน้อยลงอะพี่ว่ามันก็เหมือนกันเราได้ความสุขสิ่งท
0: ค
1: ี่
0: ่ะ
1: ได้คือนอกจากเงินแล้วคือความสุขที่ได้
0: ค่ะ
1: เห็นคนทรานส์ฟอร์มในทางที่ดีขึ้นต่อหน้าต่อตา
0: ค่ะ
1: อันนี้มาเรียนที่ Thailand Coaching Academy ได้เลยค่ะ
0: ค่ะคือฟังดูแล้วมันเห
1: ถ้
0: ม
1: า
0: ือน
1: บอกว่าเป็น
0: ตอบโจทย์บุคคลจริงๆเหมือนกันนะเข้ามาเรียนเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันได้รับการโค้ชจากพี่จิมมี่เลยนะเนี่ย
1: ใครฟังรายการนี้มาบอกเลยพี่ลดให้
0: ใคร
1: ล
0: ฟ
1: ด
0: ัง
1: ราคาใ
0: ค
1: หุ้
0: ยกับเด็กจุฬานะคะอ้างถึงรายการได้เลยอ๋อน่าส
1: บ
0: น
1: อก
0: ใจ
1: ว่าเนี่ย
0: ม
1: ฟ
0: า
1: ักงมา
0: ค่ะถ้าเหมาะกับขอโทษนะคะเอจจิ้งนะคะ professionals ที่มีคุณค่าต่อองค์กรมาแล้วพอถึงวัยเกษียณเอ๊ะมันอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากที่จะส่งต่อความรู้ความสามารถนะคะเรียกว่าช่วยคนอื่นให้ได้มาพัฒนาศักยภาพของเขาด้วยอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลย Thailand Coaching Academy ค่ะพี่จิมมี่มี
1: วอร์นิ่
0: งนะคะสุดท้ายแล้วว่าคนไหนที่อยากคิดจะเป็นโค้ชเลยนะคะพี่มีแตะมาแล้วแหละจริงๆเมื่อกี้ก็พูดมาจุดหลายจุดแล้วแต่ว่าขอทิ้งท้ายไว้หน่อยค่ะว่าอาชีพนี้ไม่เหมาะกับใคร
1: ไม่เหมาะกับคนใจร้อนเนาะคือใจร้อนได้แต่ว่าเราต้องรู้ตัวเราต่อหน้าเวลาที่นั่งอยู่กับคนอื่นนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆทุกคนเป็นโค้ชได้ถ้าตั้งใจเพราะว่าโค้ชมือหนึ่งมือสองอะไรของจิมมี่ในค่ายเนี่ยมีหลายคนที่เป็นคนใจร้อนมาก่อนพอมาเรียนแล้วจะรู้ว่าอ๋อเรามีที่มาของความใจร้อนโอ้มีคนใจร้อนถึงขั้นแบบว่าฟันลูกน้องทิ้งเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยอะเพราะรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ลีดเดอร์ต้องทำพอเขามาเห็นมุมมองใหม่เขาก็จะเปลี่ยนพอเปลี่ยน mindset ปุ๊บพฤติกรรมมันเปลี่ยนเองเนาะแล้วก็อายุไม่ต้องอายุเยอะเพราะว่าที่จุฬาค่ะมีน้องที่จุฬาเขามาเป็นโค้ชตั้งแต่เขาเรียนในจุฬาที่คณะบัญชีมันมีโค้ชบายแชมป์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ตอนเนี้ย
0: ใช่ค่ะหลายคณะนะคะพี่ๆหลายคณะก็มาเป็นโค้ชให้แชมป์ที่ได้ทำธุรกิจหรืออะไรประสบความสำเร็จก็มาช่วยโค้ชน้องๆนิสิตปัจจุบัน
1: นั่นแหละเป็นโปรดักต์ของเราภูมิใจมากเพราะน้องๆเนี่ยมาเรียนกับพี่นี่แหละ
0: อ๋อค่ะยังยืนนะคะหลายปีแล้วนะคะโครงการแชมป์เนี่ยค่ะยังมีต่อค่ะยังมีอยู่
1: แล้วพี่ก็ดีใจแล้วตอนนี้โค้ชเวลาพี่ไปไหนจะมีน้องๆที่แบบหน้าตาอ้อๆหน่อยวิ่งมาพี่จิมมี่ใช่ไหมครับจากพี่ได้เหรอเขาบอกผมมาจากโค้ชบายแชมป์ครับคือมีชื่อพี่จิมมี่เนี่ยที่เป็นคนหนึ่งที่ผมอยากเจอขอถ่ายรูปนะครับตอนนี้เราดึงน้องกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อจะมาสกรีนว่าอยู่อยากทำงานจริงๆใช่ไหมแต่หาทาร์เก็ตไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่หาให้
0: ดีจัง
1: ซึ่งน้องกลุ่มนี้ก็บางคนพี่อาจจะรีครูทมาทำงานกับพี่ด้วย
0: ค่ะอาชีพนี้นะคะ
1: แต่ว่า
0: ฟังดูฟังออก
1: ชีวิต
0: ศ
1: าสตร์ชีวิตไม่จำกัดอายุอะไรก็เรียนได้
0: ค่ะคือฟังออกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าจะเรียกว่าสร้างความสุขได้นะคะถึงมีส่งสุขวิสาหกิจชุมชนนะคะแต่ขณะเดียวกันมันไม่ใช่การบำบัดนะคะถึงแม้จะไม่ใช่การบำบัดแต่ผลลัพธ์อาจจะเป็นการบำบัดก็ได้ นะคะ
1: จริ งๆ
0: ก็น่าสนใจมากเลยสมัครเรียนการลองเป็นโค้ชอาชีพนี้ก็มีความพอใจชัดเจนมากเลยมันเหมือนกับทุกชั่วโมงที่เราได้คุยกับโค้ชที่เราได้ความพอใจทันทีไหมคะ
1: แค่เราใช่ค่ะแค่เราทำตัวให้เป็นประโยชน์อ่ะจริงมันคือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยากเป็นผู้ให
0: ้ค่ะ
1: นั้นทักษะการแค่เรามีทักษะแล้วเราให้เวลาเนี่ยเราให้แล้วนะแล้วถ้าทักษะเราดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้เขาปลดล็อกอะไรบางอย่างที่เขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาติดอะไรอยู่อ่ะนั่นแหละคือความสุขลึกๆของเราเลยเขาจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินเราสุขไปแล้วตอนที่เห็นเขามีความสุข
0: นี่คุยกับพี่จิมมี่ชั่วโมงหนึ่งยังรู้สึกมีความสุขนะคะคือก็ต้องว่าพี่จิมมี่เป็นคนที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ส่งต่อความสุขได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่จิมมี่มากเลยนะคะดร.พจนาถ ศรีบังเกิดนะคะพี่จิมมี่คณะนิเทศศาสตร์แต่ว่าได้ช่วยเหลือผู้บริหารทุกสาขามาแล้วเราอยากฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้จากพี่ๆน้องๆจุฬาคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าฟังไม่ทันในรายการวิทยุ 101.5 FM ก็ฟังย้อนหลังได้ทุกเอพิโซดนะคะทางจุฬา Radio Plus ซึ่งมีทั้งเว็บเพจและก็มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดได้ค่ะเลือกวันเลือกเวลาที่เป็นคุยกับเด็กจุฬาวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะฟังพี่ๆน้องๆที่อยู่คณะใดๆก็ต

0: ามแล้วมีความประสบความสำเร็จอย่างไรและได้ความรู้ความสามารถใช้ทักษะและวิชาการจากชีวิตการเป็นนิสิตที่จุฬายังไงก็ติดตามฟังกันนะคะหรือแนะนำนิสิตเก่าอย่างพี่จิมมี่เข้ามาได้ค่ะเพราะพี่จิมมี่เองเนี่ยก็มีคนแนะนำเข้ามานะคะว่าคุณต้องคุยคุณต้องคุยกับพี่จิมมี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่จิมมี่อีกครั้งขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่แนะนำพี่ๆน้องๆดีๆมาให้เราคุยกันขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
4: หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
5: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์13:30 น.
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่18 กรกฎาคม 2569นะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เปิดโลกเศรษฐกิจต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงบริเวณ5 แยกลาดพร้าวนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะก็มีคนเสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งสาหัสบาดเจ็บปานกลางแล้วก็เล็กน้อยแล้วก็ผู้สูญเสียอะไรหลายๆอย่างเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะทั้งทรัพย์สินและชีวิตนั่นเองก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์เศร้าสลดนะคะชวนหดหู่ใจกับเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงทำให้มีผู้เสียชีวิตหลาย10 รายเหตุการณ์ล่าสุดก็เพิ่งเกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะอันนี้ก็เป็นบทสรุปมาจากบทความประชาธุรกิจนะคะเมื่อครั้งเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับในคืนเขาดาววันขึ้นปีใหม่วันที่1 มกราคม 2552ก็เกิดมาแล้วเหตุเพลิงไหม้ผับMountain Bee ชลบุรีนะแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าจะสรุปบทเรียนกันไปอีกกี่ครั้งนะคุณผู้ฟังนะคะก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีอะไรใหม่เลยนะคะก็เกิดขึ้นวนไปวนมานะคะคือเรื่องทางหนีไฟเนี่ยแม้ว่าในทางกฎหมายจะมีการปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้สถานบริการจัดทำแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ยังมีการปล่อยปละละเลยนะอย่างเช่นมีการล็อกประตูที่เป็นทางหนีไฟหรือแม้กระทั่งมีสิ่งของมาวางขีดขวางทางหนีไฟนั่นเองนะนอกจากนี้เนี่ยมาตรฐานเกี่ยวกับระบบไฟก็ควรต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นสาเหตุสำคัญลำดับต้นๆเลยนะที่จะนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างเช่นการใช้สายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆต้องได้มาตรฐานนะแล้วก็ที่สำคัญคือ

ในสถานบันเทิงหรือว่าร้านอาหารที่มีการขับร้องเพลงเล่นดนตรีทำนองนี้นะคุณผู้ฟังก็จะมีวัสดุที่มันกันเสียงที่เป็นพวกโฟมโพลิเมอร์ฟองน้ำอะไรต่างๆนะจริงๆมันก็มีวัสดุที่มันมีหลากหลายเกรดนะคะทั้งวัสดุที่มีมาตรฐานสูงมีการผสมสารหน่วงการลามไฟหรือว่าบางทีก็ไม่มีเลยทำนองนี้นะคุณผู้ฟังนะก็ควรจะต้อง ตรวจสอบนะนี่ต้องฝากภาครัฐบาลไว้ด้วยนะคะทางกทม.นะคะ แล้วก็มหาดไทยที่ดูแลอยู่นะคะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีนะคะอันนี้มันก็เป็นข่าวที่เผยแพร่กันไปทั่วโลกนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าต่างประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเขาจะไม่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้นะทำนองเดียวกันเนี่ยนะอย่างเช่นบาสวิสที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าในสหรัฐอเมริกาเองก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งสาเหตุหลักๆอะไรทำนองเนี้ยก็จะเป็นสาเหตุทำนองคล้ายคลึงกันเลยนะคะคุณผู้ฟังนะก็แสดงว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างทิ้งห่างกันเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังนะแต่ทีนี้ถ้าจะเป็นการชูจุดขายของสถานบริการทำนองนี้แล้วก็หรือว่าเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีฟังในที่ปิดเนี่ยก็อาจจะเป็นการชูจุดขายอย่างหนึ่งถ้าร้านที่มีการลงทุนนะติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มีมาตรฐานสูงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอุบัติภัยนะไฟไหม้ทำนองนี้นะคะแล้วก็แล้วก็โฆษณาไปเลยว่าร้านเราเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่จะสามารถนะมีการผสมสารหน่วงการลำไฟได้ทำนองเนี้ยนะแล้วก็การที่จะมีทางหนีไฟอันนี้ต้องเคลียร์ที่ทางให้มันโล่งโปร่งสบายนะคะคุณผู้ฟังจริงเลเยอร์เนี่ยก็ต้องมีการจัดการให้มันดูปลอดภัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่นะเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วสถานบริการสถานบันเทิงเนี่ยก็อาจจะมีมัคคุเทศก์คือการเป็นการแนะนำที่เที่ยวนะสักไม่ถึง5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเข้าไปแล้วก็จะเอาล่ะเดี๋ยวจะต้องสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆทำนองนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องนึกถึงว่าทุกสถานที่มีความเสี่ยงนะฮะไม่ใช่เฉพาะสถานบริการแบบนี้หรอกนะในห้างสรรพสินค้าอันใหญ่โตเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมานี่ถ้าคุณไม่รู้จักห้างนั้นดีพอเนี่ยมันไม่รู้จะวิ่งออกไปรูไหนนะนะทางออกมันก็มีโอเคมันก็มีอยู่เยอะเพียงแต่ว่าก็คือถ้าคำนึงถึงจำนวนคนน่ะนะที่มันจะต้องแย่งกันขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนทำนองนี้นะเพื่อที่จะวิ่งหนีไฟไหม้ทำนองเนี้ยค่ะนะอันนี้ก็ต้องมีการซ้อมมีการรู้จักเรียนรู้เลย์เอาท์นะถ้าสถานบริการทำนองนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็อาจจะมีคนนำแนะนำสถานที่นะด้วยเวลาอันคือไม่ต้องรบกวนเวลาบันเทิงท่านมากทำนองนี้นะของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เวลาเข้าไปในร้านแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการ เดินชมสักนิดนึงว่าโอเคนะโต๊ะคุณอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนำเดินไปดูเวทีดูห้องน้ำดูทางหนีไฟแล้วก็โชว์ให้ดูเลยว่าทางหนีไฟเนี่ยเปิดประตูยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังนะฮะก็ควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำร้านที่จะต้องคอยกำกับให้มันคือแนะนำสถานที่เลย์เอาท์ของสถานที่กันก่อนที่คุณจะนะเริ่มเฮฮาปาร์ตี้

เกิดขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการชูประเด็นทางการตลาดเรื่องของอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป็นโครงสร้างของห้องที่คุณไปนั่งดิ้นกระเดวกระเดวนะ กับเสียงเพลงหรือว่าร้องเพลงอะไรกันต่างๆเนี่ยนะคะแต่ถ้าดีที่สุดก็คือหาที่บันเทิงที่มันเป็นที่เปิดโล่งนะแต่จริงๆแล้วก็ต้องอาศัยอากาศที่มันดีนะคะคุณผู้ฟังหรือไม่ก็ไปเปิดคาราโอเกะกันที่บ้านไปเลยหมดเรื่องหมดราวนะคุณผู้ฟังนะนะแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็นะทุกระดับชนชั้นของบุคคลในสังคมมันก็จะมีแหล่งที่บันเทิงในแต่ละระดับอยู่แล้วนะคะมันก็จะเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งเลยที่จะไปบันเทิงนะสังสรรค์อะไรต่างๆนะสิ่งนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่นั่นแหละนะคะมันไม่คือมันก็เป็นธรรมดาปกติอะนะที่คนจะไปเที่ยว อย่าไปบอกว่าเออไม่ต้องไปเที่ยวมันละอยู่กับบ้านอันนี้มันก็เป็นการอาจจะเป็นการฝืนธรรมชาติฝืนกระแสสังคมที่บุคคลปฏิบัติเมื่อมีการเข้าสังคมกันอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าเราก็มีหนทางวิธีการที่จะนะแก้ไขอะไรต่างๆได้ทำให้มันดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะทั้งทางภาคราชการที่ดูแลแล้วก็เจ้าของกิจการและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะนักท่องเที่ยวกลางคืนเนี่ยที่คุณต่างๆที่ชอบเที่ยวเนี่ยนะก็ดูแลตัวเองนะคะเข้าไปเนี่ยคือไม่สำรวจก็สำรวจซะหน่อยแล้วกันอย่างน้อยก็เดินไปดูห้องน้ำทางหนีไฟเปิดประตูได้ไหมถามเจ้าหน้าที่พนักงานรปภ.มีสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆแล้วก็ดูทางหนีทีไล่นะเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าทุกที่จะเกิดเหตุนะคุณผู้ฟังนะแต่เราก็ป้องกันความเสี่ยงนะความเสี่ยงมีอยู่แล้วล่ะนะเวลาออกไปกลางคืนไม่คุณไปขับรถชนโน่นชนนี่นะคุณผู้ฟังหรือไม่คุณก็อาจจะโดนลักวิ่งชิงปล้นทำนองนี้นะคะทุกสถานที่มีความเสี่ยงนะขอให้มีการป้องกันตัวนะอย่างน้อยก็เป็นเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่งในการที่จะไปรู้จักเรียนรู้เลย์เอาท์ก่อนที่จะมีความบันเทิงเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณผู้ฟังเปิดโลกเศรษฐกิจต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงๆนะคะกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ทุกๆเหตุการณ์ในช่วงเวลาคือทิ้งกันไม่ห่างเลยอะในช่วงเวลาที่ในรอบปีนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านๆมาปีนี้ก็หลายๆที่รถไฟชนรถเมล์แล้วก็เหตุการณ์อีกหลายๆอย่างเลยนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดเมื่อวานเห็นข่าวเรือที่บรรทุกพวกโรฮิงญานะจากยะไข่เมียนมารู้สึกจะล่มในทะเลหรือยังไงเนี่ยนะแล้วก็สูญเสียชีวิตเป็นร้อยคนอันนี้ยังไม่ได้สรุปตัวเลขนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะทุกสถานที่มีความเสี่ยงนะคุณผู้ฟังเวลาเดินทางหรือว่าเข้าพักล่าสุดนี่ทางผู้จัดที่ไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ยเวลาเราเข้าพักเราไม่ได้เข้าพักโรงแรม5ดาวแม้กระทั่ง5ดาวก็เถอะนะคือเวลาเข้าพักโรงแรมนี่ก็จะต้องสำรวจบันไดหนีไฟค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นกิจวัตรที่ทำก็คือประตูเปิดได้ไหมแล้วก็เวลาที่เข้าพักในโรงแรมแต่ละที่เนี่ยนะเราก็เปิดประตูด้วยนะแล้วก็ประตูที่มันมีบันไดวิ่งลงไปอะนะเพราะทางหนีไฟบางทีเปิดแล้วมันก็จะมีเสียงไงนะแต่ว่าเราก็หาไอ้ที่ประตูรูออกอ่ะรูลงเพราะว่าเวลาไฟไหม้เขาจะไม่ให้ใช้ลิฟต์นะยิ่งโรงแรมที่อาจจะ2ดาว3ดาวเนี่ยนะต้องยิ่งสำรวจเลยนะคุณผู้ฟังทุกครั้งเลยที่ผู้จัดไปต่างประเทศนะล่าสุดไปฮ่องกงนี่ก็สำรวจโรงแรมเลยนะแล้วก็ลองเปิดประตูแล้วก็เดินลงบันไดด้วยทำนองนี้นะแล้วก็ไปออกโผล่ทางไหนเนี่ยก็ต้องรู้ให้ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นเราก็จะได้ช่วยตัวเองได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไฟเรื่องไฟไหม้นะคะที่เกิดขึ้นกับร่างกายคนเนี่ยโอ้โหมันมี

มีเหตุการณ์สารพัดแล้วก็วิธีพยาบาลรักษาที่มันยากลำบากจริงๆนะเคสไฟไหม้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอที่ออกมาแนะนำได้นะอันนี้จะลงลึกไปทางการแพทย์แต่ว่าวิธีการป้องกันที่คุณหมอมีการแนะนำอันนี้ฟังมานะคุณผู้ฟังก็คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆกับนะในสถานที่ที่เราไปเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องคลุมหน้าคลุมตาไว้นะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าถ้าไฟมันล้อมรอบตัวเนี่ยไฟไหม้ส่วนอื่นไม่เป็นไรแต่ว่าหน้าตาเราเนี่ยนะเราก็ใช้เสื้อคลุมเนี่ยคือไปเที่ยวไหนนี่อาจจะต้องใส่เสื้อ2ชั้นแม้ว่าจะร้อนแต่ว่าเสื้อคลุมเนี่ยก็จะใช้ได้เสื้อคลุมเนี่ยเราก็เอาน้ำมาเปียกให้ชุ่มเลยนะคะใส่น้ำเปียกให้ชุ่มแล้วก็คลุมหน้าคลุมตาคลุมตานี่อาจจะหาวิ่งไม่ถูกนะไปทางไหนแต่ว่าก็ปิดให้มันมิดชิดนะคะอาจจะเหลือแค่ลูกตาเนี่ยเอาไว้ดูทางก็มืดด้วยเนาะอาจจะต้องพกไฟฉายไปด้วยนะพกไฟขนาดเล็กในกระเป๋าของคุณนี่แหละนะคะก็มันก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็เอาเสื้อคลุมนี่แหละนะชุบน้ำให้เปียกแล้วก็คลุมผิวหนังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเราก็ใส่เสื้อกางเกงกระโปรงอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญจริงพยาบาลรักษานี่ก็เป็นปีเลยนะถ้าไม่ทั้งตัวแล้วแม้กระทั่งคือฟังคุณหมอเล่าเนี่ยนะเนื้อคือผิวหนังเนี่ยมันไหม้ใช่ไหมมันก็จะเป็นหนังหนาๆนะทีเนี้ยถ้าไหม้เยอะอ่ะบางคนนี่คุมพันผ้าก๊อซทั้งตัวเนี่ยนะก็คือมันหาที่เสียบเข็มให้น้ำเกลือยังไม่ได้เลยอ่ะทีนี้คุณหมอแนะนำว่าให้เสียบเข้าไปที่กระดูกหน้าแข้งเข้าไปในกระดูกเลยนะตรงหน้าแข้งอ่ะหรือไม่ก็คือในกระดูกเนี่ยมันจะมีโพรงมีเส้นเลือดฝอยอะไรต่างๆจะเข้าไปได้ทีนี้หรือไม่ก็ตรงไหปลาตรงคอแต่ก็ตรงคอนี่ก็ต้องเจาะดีๆเพราะตรงคอมันจะมีชีพจรอยู่นะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นความยากลำบากในการรักษาพยาบาลอยู่พอสมควรสายสวนต่างๆสายให้อาหารนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากข้างนอกจะไหม้แล้วข้างในอวัยวะภายในทางเดินหายใจเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ควันไงอย่างเดียวมันไม่ใช่ไฟร้อนอย่างเดียวมันจะเป็นก๊าซพิษด้วยเพราะว่ามันไหม้วัสดุต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะโพลิเมอร์นะโพลิเมอร์เนี่ยมันมีโครงสร้างที่มันทำให้เป็นคาร์ซิโนเจนิกแล้วก็เกิดเป็นพิษนะก๊าซพิษไนโตรเจนไซยาไนด์พวกนี้นะคะแล้วก็เข้าไปมันทำให้ทางเดินหายใจปอดเปิดอะไรเรามันบวมมันเสียหายอ่ะนะก็ทำให้การนี่แหละคือความยากของการรักษาพยาบาลเพราะว่าการสอดท่ออะไรต่างๆมันก็จะลำบากเพราะอวัยวะมันบวมเต็มไปหมดแล้วก็เวลาทำแผลอะไรต่างๆก็จะเจ็บปวดนะบางทีมอร์ฟีนยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะฉีดมอร์ฟีนเจ็บอันนี้ก็ไม่ต้องขออภัยจริงๆนะคะไม่อยากจะพูดให้ถ้าสมมุติว่าทางญาติผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บนะได้รับฟังแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นgeneral knowledge จริงๆนะเป็นความรู้ทั่วๆไปที่คุณต้องคือจริงๆประชาชนทั่วไปก็ควรจะรู้อ่ะมีความรู้นะว่าถ้าไฟไหม้เกิดขึ้นกับร่างกายเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะผิวหนังมันจะเป็นยังไงอวัยวะภายในเป็นยังไงและการรักษาพยาบาลมันยากลำบากแค่ไหนนะบางทีก็เป็นปีนะปีนึงยังอาจจะไม่พอก็รักษาไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังนะเอาใจช่วยค่ะนะเอาใจช่วยจริงๆสู้ๆแล้วก็เสียใจด้วยจริงๆนะคะความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสูญเสียทุกอย่างเลยทั้งชีวิตทรัพย์สินอะไรทรัพย์สินก็ไม่เป็นไรหรอกก็ชีวิตนะทุกชีวิตที่สูญเสียไปเสียใจด้วยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะนี่ก็เกริ่นกันพอสมควรนะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการเรากลับมาดูเรื่องของ Green Building Certification นะคะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานส่วนหนึ่งนะGreen Building เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่พลังงาน

0: นะว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะวันนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ 13:30 น.ถึง 13:55 น.ค่ะเรื่องของ Green Building นะคะอันนี้นำมาจากบทความศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC นะคะในประชาธุรกิจค่ะอาคารสีเขียวหรือที่เรียกว่า Green Building เนี่ยเป็นแนวคิดการออกแบบการก่อสร้างการใช้งานและการบริหารจัดการอาคารคำนึงถึงการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้อาคารตลอดจนวงจรชีวิตของอาคารโดยการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวหรือว่า Green Building Certificate นะมี3มาตรฐานหลักก็คือLEED Certification, WELL Building Standard Certification แล้วก็ EDGE Certification นอกจากนี้ก็ยังมี TREES Certification ถูกพัฒนาให้เหมาะกับสภาพอากาศของไทยมากขึ้นมีรายละเอียดเยอะนะคุณผู้ฟังนะมาตรฐานของ Green Building นะคะGreen Building Certificate เนี่ยกำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาคารเชิงพาณิชย์ของไทยคือจำเป็นมากๆเลยนะในปัจจุบันเพราะว่าอาคารไทยอันนี้ก็ไม่อยากจะไปพูดถึงอาคารเก่าแก่ที่เกิดเหตุถล่มนะก็เป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆแต่มันก็เป็นอะไรที่คนชอบของเก่าเขาก็จะอยากอนุรักษ์ไว้อาคารเป็นร้อยปีทำนองนั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาเน้นทางด้านอาคารพาณิชย์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเน้นไปทาง Green Building เป็นหลักก็ยิ่งดีนะล่าสุดนี้เห็นข่าวออก CP ไปเปิด Cloud 11ตรงสุขุมวิทนะฮะน่าจะเป็นศูนย์จัดงานแสดงอะไรต่างๆอะไรมากมายเยอะแยะนะคะก็น่าไปชมดูว่าอาคารจะเป็นอย่างไรเขาเรียกว่า Cloud 11นี่ยังไม่ชัดเจนเลยนะว่าเขาจะทำอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็จะมีอาจจะมีอีเวนต์อะไรต่างๆที่ทยอยตามกันออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะคะคุณผู้ฟัง Cloud 11ไม่ได้โฆษณาให้ CP นะคุณผู้ฟังนะจำนวนพื้นที่ให้เช่าได้สุทธิของ Green Building ในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 ตารางเมตรในปี2024แล้วก็เพิ่มขึ้นสุทธิอีกราวประมาณ 2.500,000 ตารางเมตรในปี2025นะ Non Green Building ก็ลดลงนะก็ทำให้เห็นว่าผู้เช่าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในอาคารมากยิ่งขึ้นก็แน่นอนนะคะถ้าอาคารมันมีความปลอดภัยทันสมัยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะปัจจุบันค่าไฟถีบตัวสูงขึ้นนะแล้วก็ทำนองนี้แหละนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเราก็คงจะต้องกลับมาพูดคุยกันในวันเสาร์หน้าแต่ว่ายังไม่จบนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันในช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: อยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
3: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
4: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
2: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
5: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
2: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
5: ้เอ๊หรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังนะลูก
4: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
3: ขอบคุณนะคะแม
4: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะพูดคุยเกี่ยวกับ Green Building Certification มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะก็จะมาดูเรื่องของความได้เปรียบข้อได้เปรียบของ Green Building ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรคนถึงอยาก

จะเข้าไปใช้บริการกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังแต่เรามาฟังเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเมืองไทยกันก่อนดีกว่านะคุณผู้ฟังคะล่าสุดเนี่ยมีการสำรวจวิจัยของ Leisure Plus น่าจะเป็นนิตยสารหรือองค์กรทางการท่องเที่ยวระดับโลกนะที่มีการให้คะแนนโหวตให้เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีของประเทศไทยใครยังไม่เคยไปยกมือขึ้น ก็ไปกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าคนไทยหลายคนเนี่ยชอบไปเที่ยวมัลดีฟไงมัลดีฟกาลาปากัสเอกวาดอร์ใช่ไหมหรือไม่ก็บาหลีที่อินโดนีเซีย ซึ่งมันก็โอเคอะสวยสดงดงามแต่ว่าเกาะสมุยเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเลยนะนะนำพวกมัลดีฟกาลาปากอสแล้วก็เกาะบาหลีในอินโดนีเซียด้วยนะของเราอันดับหนึ่งใครยังไม่เคยไปก็ไปซะนะเพราะว่ามัลดีฟคุณก็ไปแล้วถูกไหมบางคนอะนะสมุยยังไม่เคยไปอะแต่ไปมัลดีฟนะก็ไปเถอะนะบ้านเราเองนะคะไปสนับสนุนให้เศรษฐกิจเรามั่งคั่งนะแล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งเขาค้นพบแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องมีการพิสูจน์บางคนนี่ฟังแล้วก็บอกไม่เชื่อหลายคนฟัง100คนฟัง100คนบอกไม่เชื่อ100คนบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตนะเรื่องสุขภาพจิตเขาว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยเนี่ยนะต้องพูดถึงคนไทยเพราะว่าประเทศไทยจะมีสุขภาพจิตมันไม่ใช่นะต้องคนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นอันดับจะบอกว่าอันดับหนึ่งหรือเปล่านี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันดับเนี่ยมันนำพวกคนสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกันแล้วก็คนจีนด้วย นี่เชื่อป่ะเชื่อน่าเชื่อนะทีนี้คือไอ้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าคนไทยนี่มันยังมีกินไงนะไม่มีกินไปตรงไหนก็กินได้นะกินถูกกินแพงไม่ต้องจ่ายเงินก็กินได้มีสวนมีผักมีหญ้ามีไร่นานะใช่ไหมแต่ว่าคนอเมริกันคนสวิตเซอร์แลนด์พวกนี้เนี่ยแหล่งอาหารมันไม่เพิ่มพูนไงแถมเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกอย่างอเมริกาเนี่ยสุดยอดของภัยพิบัติทางธรรมชาติคือการที่อุณหภูมิโลกและประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 1.5 1.2 1.5 หรือแม้กระทั่ง2องศาในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็มีนักวิชาการบอกว่าเพราะว่าบางประเทศมันไม่สนใจเรื่องโลกร้อนมันไม่คิดว่าโลกมันร้อนไงนะไม่ต้องพูดถึงนะว่าชื่อผู้ใดแต่ว่าแต่สหรัฐอเมริกานี่เขาไม่เข้าภาคีมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ามันมีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาเป็นภาคีสมาชิกอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าและยิ่งตอนนี้ถอนตัวออกไปเลยถอนการที่จะต้องให้ฟันดิ้งเงินทุนอะไรต่างๆในการวิจัยหรือว่าศึกษาวิจัยนะก็ตามสบายแล้วคุณก็ยิงกันอยู่นั่นแหละไอ้การยิงขีปนาวุธเนี่ยนะมันทำให้เกิดโลกร้อนจริงๆมันนะชั้นบรรยากาศเนี่ยเต็มไปหมดเลยควันคนเกี่ยวกับ PM 2.5 อะไรต่างๆโอ้ยนะทำลายล้างโลกแล้วตอนนี้เนี่ยบอกจะเจรจาพอเจรจาก็ถล่มกันอีกพอถล่มกันก็ประกาศเมื่อวัน2วันก่อนก็ตอนเช้าอเมริกาบอกว่ายุติแล้วนะจบละสงครามพอตอนเย็นถล่มอีกแล้วนี่มันปั่นหุ้นหรือปั่นทองคำกันจ้าเนี่ยฮะนะก็มีไม่รู้จักพอนะก่อนด่าหน่อย ไม่ได้ด่าคนไทยนะด่าคนนั่นแหละใครเป็นก็รับไปเถอะนะโอเคค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพฝนก็ยังตกอยู่นะคะ 20-22 กรกฎาคมเห็นบอกว่ามีพายุลูกใหม่มาก็รักษาสุขภาพกันมากๆนะคะคุณผู้ฟังมีบางท่านไปทางตะวันตกจังหวัดตากแม่สอดโอ้บอกฝนตกทั้งวันเลยนะเหมือนในเมียนมาย่างกุ้งเขาบอกว่าคนพม่าบอกว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะไม่หยุดเลยนะฝนตก

0: ไม่หยุดเลยนะคุณผู้ฟังนะก็อยากจะรับทราบสาเหตุความเป็นไปโลกร้อนก็กูรูทางด้านนี้เยอะแยะมากมายนะมีเปิดคลิปฟังกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังรายการนี้ก็สรุปไฮไลท์เท่านั้นแหละนะคุณผู้ฟังคะเรากลับมาเจอกันใหม่นะวันเสาร์หน้าแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 นกับดร.ปิยานีตั้งทองทุยสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส
2: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
4: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
5: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคินนิเทศศาสตร์ปี3เช่นเคยนะครับว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ครับเราก็เจอกันทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬาเรดิโอ Plus ใครที่เข้ามาพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาหรือ Instagram จุฬา Humans เราจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังได้ที่ไหนบ้างรวมถึงในตอนนี้ช่องทางทั้ง2ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองด้วยคุณผู้ชมทุกท่านครับพรสวรรค์มักเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเมื่อใครสักคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการแข่งขันโดยได้รับรางวัลชนะเลิศหรืออาจจะได้รับเกียรติยศสูงสุดแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับพรสวรรค์เลยนั่นก็คือความพยายามที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นพยายามตั้งใจฝึกฝนและเรียนรู้กับข้อผิดพลาดEP นี้ของมนุษย์จุฬาจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับต้นแบบในด้านความพยายามที่เผยๆนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่4ประธานชมรมจุฬาเทคสตาร์ทอัพและที่สำคัญยังเป็นผู้มีประสบการณ์แข่งเคสรวมกันมากกว่า68รายการสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนให้พี่เผยๆแนะนำตัวให้กับคุณผู้ฟังรู้จักสักเล็กน้อยครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะชื่อมนพรโพลิธรรมค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เป็นเหมือนพาสอดีตประธานชมรมจุฬาเทคสตาร์ทอัพค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้อยู่ปี4แล้วค่ะก็แล้วก็เป็นรองประธานชมรมของ Invest เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ได้ลองแข่งขันเคสด้านธุรกิจการตลาดแล้วก็ Innovation ค่ะก็จริงๆแล้วก็คือเหมือนที่มาออก EP นี้ก็คือแบบว่าไม่ว่าแบบว่าอยากให้หลายๆคนที่มาฟังค่ะได้เรียนรู้ว่าแบบไม่ว่าเราจะเรียนคณะไหนไม่จำเป็นว่าแบบโอเคแต่ละคนจะต้องมีข้อจำกัดเลยแล้วถ้าเรากล้ามากที่จะลองก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะ
5: โอเคเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาเข้าสู่คำถามกันครับอย่างแรกเลยคืออยากรู้ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่เพ่ยๆสนใจจะแข่งเคสครับด้วยความที่เป็นนิสิตจากนิเทศด้วยแล้วจนตอนนี้เนี่ยมีประสบการณ์การแข่งเคสมากกว่า60รายการเลยเลยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คืออะไรครับ
6: จริงๆตอนแรกเหมือนก็เป็นเด็กคอมอาร์ธรรมดาค่ะที่แบบโอเคแบบสนใจเข้าชมรมก็เลยแบบไปเข้าชมรมจุฬาเทคสตาร์ทอัพตอนปีหนึ่งค่ะแล้วก็เหมือนทางชมรมตอนแรกเข้าไปเป็นสตาฝ่ายมาร์เก็ตติ้งค่ะก็คือได้เรียนรู้เหมือนชมรมเขาจะมีอินเทอร์เน็ตเวิร์กช็อปเนาะที่ทำให้แบบ

0: เหมือนคนที่เข้าไปอยู่ในชมรมอะค่ะที่เป็นเหมือนสตาฟอะไรได้เรียนรู้ด้านเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็เหมือนเทอม2จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่า YSIP ค่ะหรือว่าอย่าง Startup Entrepreneur Program ค่ะก็คือทําให้เราได้เรียนรู้ทั้งซอฟต์แล้วก็ฮาร์ดสกิลก็คือแต่ละวีค่ะก็คือเราจะจับทีมกันค่ะ4คนก็คือแต่ละทีมก็คือแบบว่าอยู่กันต่างคณะค่ะก็คือไม่แล้วก็ไม่จํากัดว่าจะอยู่ปีไหนด้วยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนเทค1 Business 2แล้วก็ดีไซน์หนึ่งค่ะก็คือจับกันมาแล้วเสร็จก็มีการทำเหมือนสตาร์ทอัพไอเดียเสร็จขึ้นมาแล้วก็เหมือนแต่ละวีเขาจะมีเหมือนสปีกเกอร์ที่ถนัดแต่ละด้านต่างกันอย่างเช่นดีไซน์ทิงกิ้งเพื่อที่เราแบบเอ็มพาไทส์ตัวไอเดียของเราค่ะแล้วก็บิสเนสโมเดลแคนวาสไฟแนนเชียลโปรเจคชั่นเพื่อหาเบรกอีเวนพอยต์ในการทำสตาร์ทอัพแล้วก็เลยทำให้แบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ได้เรียนรู้ของการแข่งเคสว่าโอเคแบบการแข่งเคสคืออะไรสตาร์ทอัพกับ SME ต่างกันยังไงแล้วก็เราควรจะทำยังไงให้บิสเนสของเราแบบสามารถโกรธอินลองเทอมได้ค่ะ
1: โอเคเลยครับถือว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ถ้าใครสนใจจะเริ่มต้นแข่งเคสเนี่ยน่าจะฟังไว้เป็น definition หรือว่าคำนิยามไว้ก่อนได้เลยทีนี้ครับคินเคยได้ยินประโยคที่เขามักจะบอกกันว่าเวลาคนเราพยายามทำอะไรเนี่ยทำไปครั้งที่หนึ่งแล้วผิดพลาดครั้งที่สองครั้งที่สามคือเราลองใหม่ได้แต่ทีนี้ครับพอมันถึงแบบครั้งที่ห้าหรือว่าเป็นเลขสองตัวคือครั้งที่สิบขึ้นไปแล้วบางทีคนเราจะเริ่มตั้งคําถามกับสิ่งที่ตัวเองพยายามจะทํามาโดยตลอดแล้วก็อาจจะคิดว่าบางทีเราไม่เหมาะสมหรือว่าไม่สมควรเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาไม่ตรงกับที่เราต้องการเลยอยากถามเพิ่มเติมครับว่าตอนนี้ที่พี่เพื่อยๆแข่งเคสมาทั้งหมดเนี่ยอะไรเป็นความพยายามหรือว่าอะไรเป็นตัวจุดประกายที่ทําให้พี่เพื่อยๆคอนติเนียในการทําสิ่งนี้ต่อไปบ้างครับ
0: จริงๆเหมือนตอนแรกๆก็เฟลค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตอนปีหนึ่งไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาแข่งเคสเลยเป็นคนธรรมดามากๆคนหนึ่งที่แบบอยู่ในเคสก็เรียนในเชิงแค่ฟิลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าครีเอทีฟค่ะแต่ว่าเหมือนส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการแข่งเคสมันทําให้เราได้ learning curve ในเวลาอันสั้นโดยการที่แบบเราไม่ต้องอ่านหนังสือค่ะแล้วก็เหมือนพี่ๆในทีมที่เหมือนตอนแรกอยู่ตอนที่เข้าไปแข่งเคสแรกใช่ไหมคะเหมือนแต่ละคนเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนเปิดรับว่าโอเคเราเหมือนไม่มีประสบการณ์ก็แบบเหมือนคอยสอนคอยแบบว่าโอเคกรูมมิ่งให้เราแบบว่าโตขึ้นเป็น better version of myself ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนอะค่ะแบบอยากให้แบบว่าลองออกจากเซฟโซนตัวเองเนาะมากล้าทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าทุกคนทําได้แหละค่ะแต่ว่าแบบเหมือนบางทีเราอาจจะยังไม่ฝึกฝนมากพอหรือว่าเรียนรู้ไม่มากพอค่ะแล้วก็จริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่แบบโอเคแบบเทอมหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าเจ็ดแข่ง7-8เคสเลยหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบไม่มีเคสไหนที่ว่าแบบเข้ารอบเลยค่ะแล้วก็หลังๆก็พอมาช่วงกลางๆก็เป็นแบบฟีลว่าแบบโอเคติดอยู่ที่ไฟนอลลิสต์ก็เลยแบบโอเคเราลองมาดูปัญหาซิว่าแบบโอเคเรายังขาดสกิลตรงไหนหรือว่าแบบจะทำยังไงให้ตัวแบบเหมือนพิชเด็กของเราหรือว่าการพิชชิ่งของเราแบบว่าดีมากขึ้นครับจนทําให้แบบว่าสามารถติดท็อป3ได้ค่ะ
1: โอ้โหก็คือเริ่มจากความชอบของเราแล้วก็พอลองทําไปเรื่อยๆก็คือคิดว่าทางนี้เป็นทางที่เราน่าจะเหมาะแล้วก็ได้ลองทํามันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้คินเคยแอบได้ยินว่าพี่เพื่อนๆบอกเอาไว้ว่าบางทีความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมกับพรสวรรค์เดียวแต่ว่ามันมาพร้อมกับความพยายามด้วยเลยอยากให้พี่เพื่อนๆช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าแล้วคํานิยามของคําว่าความพยายามเนี่ยมันคืออะไรสําหรับพี่เพื่อนๆ
0: จริงๆแล้วเหมือนแบบว่าพอเหมือนตอนเริ่มทำใช่ไหมคะตอนช่วงแรกก็ท้อมากเลยค่ะแบบโอเคทําไมเหมือนแบบเหมือนเราไม่ค่อยเข้าใจทางด้านบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบเหมือนก็มีแบบไปคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าสปีกเกอร์หลายท่านที่เขาแบบโอเคก็ไม่ได้จบสายตรงสายมากับสายบิสเนสแต่ว่าเขาแบบจบมาทําธุรกิจแล้วก็ธุรกิจของเขาแบบค่อนข้างสักเซสฟูลเลยค่ะแล้วว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาบอกไว้ว่าแบบจริงๆคนเราอะค่ะเหมือนกับไฟแช็กเลยค่ะแบบบางทีอาจจะมีค่าแค่10 บาทแต่ว่าจริงๆไฟแช็กสามารถเผาป่าได้เป็นร้อยไร่เลยก็เลยรู้สึกว่าทุกคนอย่าด้อยค่าตัวเองค่ะรู้สึกว่าให้มั่นใจก่อนว่าโอเคแบบโอเคตัวเองสามารถทําได้อะไรค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแบบการที่เราลองผิดลองถูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะหรือว่าการที่เราเฟลมันเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เรากําลังเจออะไรที่มันยากๆค่ะมันจะทําให้เราแบบว่าเติบโตขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นได้แน่นอนค่ะแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบทุกครั้งต่อให้มันเฟลค่ะเราได้เรียนรู้อะไรกลับมาแน่นอนแล้วก็ถ้าทําแบบเดิมแล้วแบบผิดหวังเนี่ยมันก็แบบว่าไม่เป็นไรเลยค่ะเราก็แค่แบบปรับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เสมอแบบทุกความผิดพลาดนะคะมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรตลอดค่ะ
1: โอเคเลยครับทีนี้ก็อยากจะถามต่อไปนิดนึงครับในเรื่องของความพยายามว่าแล้วพี่เพื่อนรู้ได้ยังไงครับว่าตอนไหนที่เราควรจะพยายามต่อแล้วก็หรือว่าตอนไหนที่เราควรจะเปลี่ยนวิธีในการพยายามบ้างไหมครับ
0: จริงๆแล้วตอนไหนที่เราควรจะพยายามต่อใช่ไหมคะจริง มัน depends on คนเลยค่ะแต่ส่วนตัวเพื่อก็จริงๆแล้วแบบการพยายามไม่ใช่แบบว่าการฝืนจนทําไม่ไหวค่ะแต่ว่าคือการไม่หยุดพัฒนาเลยกันแบบโอเคแพ้ได้ผิดได้แต่ว่าขอให้ทุกครั้งได้เรียนรู้อะไรกลับมาแล้วก็ถ้าทําแบบเดิมแล้วผลลัพธ์มันไม่ค่อยเวิร์กก็

0: ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินด้วยทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่เคสแต่ละรายการที่พี่เพื่อยไปแข่งดีกว่าครับอยากให้พี่เพื่อยยกประสบการณ์มาสักหนึ่งรายการแล้วก็ถอดบทเรียนให้กับคุณผู้ฟังหน่อยครับว่าเคสที่ไปแข่งตอนนั้นเคสไหนที่ประทับใจที่สุดแล้วก็รายการนั้นเนี่ยทำให้พี่เพื่อยได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: ได้เลยค่ะจริงๆถ้าเลือกหนึ่งรายการจริงๆมีหลายรายการมากค่ะที่ประทับใจเพราะว่าเหมือนวินเนอร์ทั้งระดับ global แล้วก็ระดับประเทศเลยค่ะแต่ว่าถ้าเลือกหนึ่งรายการก็คงเป็น JMAT ค่ะเป็น Global Band Planning Competition ค่ะเพราะว่าเหมือนรายการนี้ทําให้เพื่อยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่สิงคโปร์ค่ะก็คือแข่งกับหลายๆประเทศเลยค่ะซึ่งจริงๆรายการนี้มันค่อนข้างยากมากค่ะเพราะเหมือนเขาคัดแค่เหมือน2 ทีมค่ะเพื่อที่จะไปแข่งแบบระดับ global ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นแบบว่าพอเหมือนได้รับการคัดเสร็จปุ๊บโอเคก็นึกว่าโอเคสบายใจแหละโอเคเราเดี๋ยวเราได้ไปแข่งขันแต่ว่าเหมือนต้องฝึกประมาณ2 เดือนเลยค่ะแบบว่าไปฝึกอยู่ที่สมาคมการตลาดอะค่ะก็คือแบบเขาก็จะมีเหมือนด็อกเตอร์หลายๆคนที่เขาแบบคอยมาเทรนนิ่งให้ซึ่งมันยากมากแบบทำให้เรารู้เลยว่าแบบโอเคเราแบบอาจจะยังไม่ได้เก่งมากพอหรือเปล่าแต่ก็ท้อมากรู้สึกว่าโอเคแบบเหมือนจนมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยากไปแล้วหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าแบบมันค่อนข้างยากมากจริงๆแต่ว่าแบบเหมือนเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้เพราะรู้สึกว่าแบบว่าเราก็แค่แบบเหมือนคนเราแบบว่าลองอะไรทุกอย่างมันมีครั้งแรกเสมอรู้สึกว่าการที่เรารู้สึกโอเคแบบท้อหรือว่าแบบไม่ดีมากพอมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาได้อยู่เสมอค่ะแล้วก็เหมือนจริงๆอันนั้นไม่ได้แบบภูมิใจเพราะแค่ได้ไปแบบว่าไปแข่งขันรอบแบบโกโบค่ะแต่ว่าเหมือนมันเป็นแบบความพยายามหลายปีที่ผ่านมามากกว่าแบบก่อนอันนี้แบบแพ้มาหลายเวทีเหมือนกันค่ะ
0: โอ้โหถือว่า
1: เป็
0: เป
1: น
0: ็น
1: ป่ะ
0: ช่วงที่ประสบการณ์เริ่มสะสมมาเลยใช่ไหมครับทีนี้อยากให้ช่วยเล่าเพิ่มเติมครับว่าแล้วตอนนั้นพี่เพื่อยคิดว่าตัวเองในตอนนั้นมีประสบการณ์ในการแข่งเคสแบบถ้าเทียบเป็นมือใหม่เป็นมือโปรหรือว่าเป็นคนที่แข่งมาอย่างชำนาญแล้วอยากนิยามตัวเองตอนที่แข่งเจแมตตอนนั้นว่าเป็นผู้แข่งเคสแบบไหนครับ
1: จริงๆตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นมือสมัครเล่นเลยกันค่ะเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่ายังมีขาดหลายสกิลมากเพราะว่าเหมือนแบบส่วนใหญ่การแข่งเคสมันแข่งเป็นทีมค่ะแต่ละคนก็จะมีความถนัดที่แตกต่างด้านกันนะคะส่วนตัวเพื่อนจะถนัดด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทำสเตรทจี้ค่ะแล้วก็เหมือนเพื่อนอีก2 คนในทีมจะดูด้านไฟแนนซ์แล้วก็ดูด้าน SA หรือว่าอะไรต่างๆที่ทําให้เหมือนตัวเหมือนพิชเดของเราแบบว่าน่าสนใจมากขึ้นในระดับสากลค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆยังขาดสกิลหลายๆอย่างมากเพราะว่าจริงๆ in real business world ค่ะมันต้องมีพาร์ทไฟแนนเชียลที่เพื่อที่จะสามารถทําให้เราแบบว่าดูว่าโอเคไอเดียเรามัน feasibility มากขึ้นไหมหรือว่ามีหลายพาร์ทมากที่โอเคถ้าสมมติเราลงทุนตรงนี้ไปหรือว่าทำ strategy นี้จริงๆที่ให้มันเกิดขึ้นจริงค่ะเรามันจะคุ้มเงินหรือว่า return on investment หรือเปล่าค่ะเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเหมือนมีเพื่อนร่วมทีมที่แบบว่าทํางานด้วยกันแล้วก็เข้าขากันเนี่ยค่ะแล้วก็มันแต่ละคนแบบคอยซัพพอร์ตทั้งกันแล้วกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบโอเคเหมือนความสามัคคีแล้วกันที่ทําให้เหมือนแบบว่าเราสามารถไปไกลได้ค่ะ
0: โอเคเลยครับแล้วทีนี้อยากมาเจาะเกี่ยวกับโจทย์ JMAT ตอนนั้นด้วยครับแบบว่าเอาที่เท่าที่เล่าได้เนาะก็คืออยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยโจทย์เป็นแนวไหนครับแล้วก็มันท้าทายความสามารถของเรายังไงบ้าง
1: จริงๆโจทย์นะตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับ BBL หรือ Bangkok Bank ค่ะก็คือเหมือนตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับด้าน financial product เลยค่ะซึ่งมันชาเลนจ์สำหรับเพื่อนมากๆเพราะว่าเหมือนณตอนนั้นเหมือนด้วยความที่เราเรียนคอมบาร์มาค่ะเราไม่ได้แตะด้าน finance เราแตะเรื่อง creative อย่างเดียวรู้สึกว่ามันก็เราต้อง research เยอะมากค่ะว่าโอเคมันมี product อะไรบ้างแล้วก็แบรนด์เขามีเหมือนตัว situational analysis หรือว่า pain point อะไรบ้างที่ทําที่เราสามารถเหมือนเสนอ strategy หรือเสนอไอเดียไปทําให้มันแบบตัวแบรนด์จากที่เหมือนโอเคในมุมมอง Gen Z อาจจะแบบเอาไปแล้วหรือว่าแบบเหมือนเป็นโอแฟชั่นมากกว่าเราจะทำยังไงให้เขาสามารถแบบว่ากลับมาเหมือนแบบครองใจ Gen Z ได้ค่ะก็เลยแบบว่าเหมือนเสนอเพนพอยต์ประมาณว่าแบบจริงๆ BBL ค่ะแบบรู้สึกว่าเหมือนเงินนะคะเป็นการส่งต่อความรักหรือกันครับในการแบบว่าโอเคผักแบบว่าเหมือนการส่งต่อเงินเป็นเหมือนแบบว่าการให้ความรักในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นบางทีแบบการให้ความรักของพ่อแม่อาจจะเป็นการที่โอเคทำกับข้าวให้กินขับรถหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วการที่แบบว่ามันนี่ค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นตัวกลางการให้ความรักอีกรูปแบบหนึ่งเขาก็เลยเหมือนเสนอ strategy ในการที่แบบโอเคเหมือนเชื่อม emotional รวมกับ strategy แล้วก็เหมือนเป็นฟิลทำให้เหมือนตัวแบงค์บ็อกข้องแบงค์แบบว่าสามารถแบบว่าครองใจจินซีได้ค่ะ
0: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากๆเลยครับที่

0: ี้พอมีเรื่องของคอนเซ็ปต์ไปแล้วเราอยากถามต่อเลยครับว่าแล้วในการแข่งเคสครั้งนั้นเนี่ยความพยายามของพี่เพื่อนๆกับทีมออกมาในรูปแบบไหนครับ
1: จริงๆต้องมีหลายพาร์ทที่ต้องทำมากๆเลยค่ะหนึ่งก็คือจะต้องเหมือนทำตัวแอนิเมชันอะไรต่างๆที่ทำให้ตอนเราพรีเซนต์เราแบบว่าเหมือนน่าสนใจด้วยค่ะแล้วก็เรื่องการพิชชิ่งค่ะรู้สึกว่ามันต้องครีเอทีฟมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนไปแข่งที่ต่างประเทศมาใช่ไหมคะทำให้เรารู้เลยว่าโอเคอย่างคนประเทศจีนหรือแต่ละประเทศค่ะจะมีสไตล์การพิชชิ่งที่ไม่เหมือนกันอย่างประเทศจีนเขาขึ้นไปเล่นเป็นละครเลยค่ะซึ่งแบบโอ้โหแบบรู้สึกว่าว้าวมากรู้สึกว่าแบบเป็นอีกขั้นกว่าของการพิชชิ่งกันค่ะรู้สึกว่าได้เปิดประสบการณ์แล้วก็มุมมองใหม่ๆแล้วก็จริงๆจะมีในด้านการทำพิชเด็กหรือว่าการเตรียมโจทย์ต่างๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ไทยค่ะมันจะต้องไปพิชชิ่งยังไงที่ทําให้ระดับสากลหรือว่าคนที่เขาไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนค่ะเข้าใจเนื้อระยะเวลาสั้นแล้วก็เซอร์ซี่เราตอบโจทย์กับตัวเพนพอยต์ยังไงด้วยค่ะแล้วก็เราจะทำยังไงให้ตัวแบรนด์ที่เราแบบว่าแก้ไขปัญหาค่ะ outstanding มากกว่าทีมอื่นๆค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้ถือว่าต้องใช้ความพยายามประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีในเรื่องของการทำพิชของตัวเองแล้วก็ยังมีคู่แข่งที่ทำแข่งกับเราด้วยแล้วทีนี้อยากรู้ครับว่าในช่วงของการแข่งขันเนี่ยมีช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยมากๆจนอยากจะหยุดหรือว่าอยากจะพักในการทำเคสไปเลยไหมครับ
1: จริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนคือเราทําชมรมไปด้วยใช่ไหมคะสองชมรมประมาณ2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีแข่งเคสไปด้วยแล้วก็จริงๆมีทํางานนอกไปด้วยค่ะก็คือเหมือนรับงานที่เอาแบบโอเคเกี่ยวกับด้านมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรต่างๆที่เป็นด้านคอนซัลท์นี่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนที่ไม่ไหวก็พักผ่อนไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างหรือว่าแบบหาแอคทิวิตี้ใหม่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบฟูลฟิลหรือว่ากลับมารีคอเวอร์ตัวเองได้ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าจริงๆแบบไม่อย่าแบบว่ากดดันตัวเองมากแล้วกันค่ะรู้สึกว่าจริงๆแบบการให้เวลาก็เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะบางทีแบบอาจจะเจอทัมมิ่งที่ถูกต้องหรือว่าแบบลองฝึกฝนมาหลายๆเคสมากพอก็จริงๆก็สามารถทําให้ซักเซสได้ค่ะ
0: ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครที่รู้สึกเหนื่อยนอกจากไม่ใช่แค่การแข่งเคสแต่ว่าเป็นการทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตด้วยก็อย่าลืมหาเวลามาพักผ่อนด้วยนะครับทีนี้อยากรู้ว่าแล้วบทเรียนสำคัญที่ได้จากการทำเคสในครั้งนี้คืออะไรบ้างครับแล้วสิ่งนี้เนี่ยส่งผลต่อการแข่งขันเคสในรายการต่อๆไปยังไงบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเรียนที่ได้ส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งที่เรียนรู้มากที่สุดเลยกันค่ะก็คือมันไม่ได้มีใครที่ว่าเก่งทุกอย่างเลยค่ะการทํางานเป็นทีมก็สําคัญมากค่ะในแบบว่าโลกการทํางานค่ะแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดค่ะแต่เราต้องรู้ว่าโอเคตัวเองเก่งอะไรแล้วก็แบบว่าเหมือนแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่ต่างกันแล้วก็มารวมทีมกันแล้วก็เป็นทีมเวิร์กที่ดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบทเรียนที่ได้อื่นๆก็คงเป็นเรื่องแบบว่าเวลาค่ะบางทีแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เหมือนแบบบางทีช่วงรายเวลาที่เราต้องซ้อมหรือว่าแบบเทรนนิ่งในการแข่งขันค่ะแบบเราก็โอเคไม่ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างเราก็แบบนั่งทำสไลด์หรือซ้อมพิชชิ่งอยู่แต่พอมองกลับไปรู้สึกว่ามันก็คุ้มค่ะเพราะว่าแบบสิ่งที่มันได้กลับมามันไม่ใช่แค่รางวัลค่ะแต่คือทักษะความมั่นใจที่ติดตัวเราต่อไปด้วยแล้วก็เหมือนได้ทั้งซอฟต์และฮาร์ดสกิลที่ทําให้เราแบบว่าเก่งขึ้นด้วยค่ะ
0: สุดยอดจริงๆครับทีนี้คำถามต่อไปชินขอยกโค้ดที่น่าจะเคยได้ยินมานะครับคือถ้าความสำเร็จเนี่ยมีราคาที่ต้องจ่ายพี่เพ่เพ่คิดว่าตอนนั้นพี่เพ่เพ่ต้องจ่ายอะไรไปครับแล้วสิ่งนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมครับ
1: จริงๆราคาที่ต้องจ่ายในมุมเพื่อนนะคะน่าจะเป็นเรื่องของเวลาค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆทุกคนมีเวลาเท่ากัน24 ชั่วโมงค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเราต้องโอเคกว่าจะเรียนเสร็จบางทีก็4-5 โมงแล้วแต่ว่าแบบบางทีทําเคสถึง3-4ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะเลยรู้สึกว่าการบริหารเวลาหรือว่าการจัดลำดับความสัมพันธ์ในการทํางานก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เสียไปก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องเวลาบางทีที่โอเควันนี้อาจจะต้องไปเที่ยวกับเพื่อนบางทีก็อาจจะไม่ได้ไปหรือว่าแบบบางทีที่อาจจะมีกิจกรรมอะไรที่แบบอื่นๆที่ไม่ใช่ดังด้านแบบว่าการแข่งเคสอะแต่ว่าเราก็ต้องแบบโอเคพอสไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนเรามีสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันมีเดดไลน์ในการที่ต้องพิชชิ่งซึ่งแบบบางทีแล้วเหมือนไปแข่งระดับประเทศระดับสากลอะซึ่งแบบว่ามันค่อนข้างแบบชาเลนจ์มากๆแล้วก็เหมือนต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ทําให้เต็มที่สุดค่ะ
0: หรือว่าสุดยอดจริงๆเลยครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งเลยสําหรับประสบการณ์ที่พี่เพื่อนๆได้เจอมาทีนี้อยากรู้ว่าแล้วในการแข่งเคสอาจจะนอกจาก JMAT แต่ว่าเป็นการแข่งเคสในทุกๆรายการอะไรเป็น ปัจจัยสําคัญครับที่เพื่อนๆคิดว่าคนแข่งเคสเนี่ยต้องมีถึงจะประสบความสําเร็จหรือว่าสามารถทําเคสให้ออกมาดีได้
1: จริงๆแล้วส่วนใหญ่รู้สึกว่าแต่ละคนมี specialist ที่ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นคีย์แล้วกันที่ทําให้แบบเพื่อสามารถชนะมาได้หลายรายการเนาะรู้สึกว่าการเข้าใจ business model ค่ะเพราะว่าแบบถ้าสมมติเราเข้าใจ business นี้ดีมากพอแล้วก็รู้ว่าโอเค goal ของตัวเคสต้องการอะไรตัวของแบรนด์ที่เราแข่งขันอะค่ะคือต้องการอะไรหรือว่า startup เนี้ยค่ะตอบโจทย์ pain point customer คนไหนได้บ้างหรือว่าแบบเรามี unique selling point อะไรหรือ value proposition อะไรที่สามารถ offer ให้เขาได้ที่มัน creative แล้วก็ outstanding ก็จะสามารถทำให้เหมือนตัวเหมือน case competition ของเราอะค่ะแบบว่าชนะได้ค่ะจริงๆก็ต้องสั่งสมประสบการณ์แบบประมาณนึงเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เคสแรกก็ไม่ได้คราฟเคสเก่งเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเวลาพอเราแข่งเคสไปแต่ละรายการเขาก็จะมีเวิร์กช็อปหรือว่าเหมือนมีเทรนนิ่งต่างๆที่ทําให้เราโอเคได้เห็นภาพในมุมมองบิสเนสเชิงลึกมากขึ้นหรือว่ามีพี่สปีกเกอร์ต่างๆที่เข้ามาเหมือนโอเคคอยฟีดแบ็กหรือกันว่าแบบโอเคเหมือนเรายังคิดตรงนี้ไม่ถึงนะยังมีจุดบอดตรงไหนบ้างที่สามารถทําให้เราสามารถปรับตัวพิสเด็กของเราหรือว่าทําให้มันดีขึ้นได้ค่ะ
0: โอเคเลยครับแล้วก็ทีนี้คำถามก่อนหน้าพี่เพ่พูดถึงเรื่องของการจัดการเวลาทีนี้คิดอยากรู้เพิ่มเติมครับว่าแล้วในมุมของพี่เพ่เพ่เนี่ยการจัดการเวลาแล้วก็การรับผิดชอบต่อหน้าที่ในหลายบทบาททั้งการเป็นประธานชมรมจุฬาเทคสตาร์ทอัพด้วยการเป็นรองประธานชมรมอินเวสต์ด้วยคือทุกหน้าที่แล้วก็ทุกตำแหน่งเนี่ยมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงทั้งหมดเลยเลยอยากรู้ว่ามีเคล็ดลับอะไรสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าสิ่งนี้จะช่วยจัดการเวลาได้ดีบ้างไหมครับ
1: จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าโอเคต้องคอยบริหารเวลาเลยกันแต่ว่าเหมือนแต่ละวันก็จะต้องคอยเช็คสเกดูของตัวเองว่าโอเค1 2 3 4มีอะไรเป็นสเต็ปบ้างควรจะ prioritize ความสำคัญกับงานไหนมีเดทอะไรมีเดทไลน์ก่อนหลังเพราะว่ารู้สึกว่าให้ความสำคัญกับการกับเรื่องเดทไลน์เลยกันค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราทำงานที่มันเลยเดทไลน์ไปก็อาจจะกระทบ stakeholder หลายๆคนเลยกันค่ะเลยรู้สึกว่าถ้ามี tools อะไรบางอย่างที่สามารถ track หรือว่าอะไรที่ทําให้เราสามารถแบบว่าเหมือน manage ตัว time ได้มากขึ้นก็จะสามารถทําให้เราสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้กันเขาโอเคแบบว่า prioritize งานไหน1 2 3 4แล้วก็ควรจะทํายังไงบ้างตอนนี้แบบโอเคอย่างเช่นการทําชมรมตอนนี้ชมรมมีปัญหาอะไรบ้างแล้วอะไรคือ solution ที่ดีที่สุดหรือว่าเราควรจะเข้าไป tracker หรือช่วยปัญหาน้องๆได้ไงได้บ้างหรือว่าแบบในการทําเคสบางทีแบบมันก็มีเรื่องทามมิ่งในการค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องบางทีส่งเคสตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเราต้องแบบโอเคพรีแพร์แล้วว่าโอเคเคสจะต้องทำเสร็จภายในวันไหนจะต้องโอเคมานั่งดูเช็คกันอีกทีนึงว่าจะต้องส่งฟอร์แมตรูปแบบไหนหรือว่าโอเคเรายังต้องขาดจุดไหนไปไหมที่ทำให้เหมือนตัวเคสเราแบบเป็นสตอรี่เทลลิ่งเผื่อที่ว่าจะไปตอนพิชชิ่งค่ะมันจะได้แบบเหมือนอะไรกันว่าโอเคเล่าเป็นสเต็ป1 2 3 4หรือว่าเป็นเพนพอยต์มาก่อน strategy แล้วก็ค่อยสรุปว่าโอเคเราใช้บัดเจ็ตเท่าไหร่แล้วก็มี impact ทางด้าน financial หรือ non financial impact ยังไงบ้างค่ะ
0: โอเคเลยครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับอยากให้พี่เพ่เพ่ช่วยฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยครับอาจจะเป็นคนที่กําลังกลัวอยู่หรือว่าเป็นคนที่กําลังทําความฝันของตัวเองด้วยการใช้ความพยายามให้สําเร็จอยู่และอยากให้พี่เพ่เพ่ช่วยบอกหน่อยครับว่าแล้วต้องทํายังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรครับที่จะทําให้พวกเขาสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ต่อได้บ้าง
1: จริงๆแล้วอยากให้คนที่กําลังกลัวนะคะกําลังแบบว่าโอเคอยากลองทําสิ่งนี้แต่ยังไม่กล้าลองทําแบบว่าออกจากเซฟโซนตัวเองค่ะเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีใครเก่งตั้งแต่วันแรกค่ะแล้วก็อย่ารอให้ตัวเองพร้อมค่ะเพราะแบบว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้พร้อมตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเช่นแบบโอเคเราเกิดมาเราก็อาจจะยังเขียนหนังสือไม่ได้ถูกต้องไหมคะรู้สึกว่าทุกคนมันมีครั้งแรกเสมอแล้วการที่เราเฟลมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรค่ะแล้วก็เราสามารถเก่งขึ้นได้เพราะว่าเราได้ลงมือทํามากกว่าถ้าเกิดสมมติเราแบบโอเคเราไม่ได้ลงมือทําเราก็อาจจะมาเสียได้ทีหลังว่าโอเคทำไมวันนั้นเราไม่ลองทําสิ่งนี้ดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อเหมือนใช้ชีวิตไปเหมือนทำอะไรหลายอย่างเพราะว่าแบบกลัวคําว่าเสียดายด้วยกันค่ะว่าแบบโอเคเหมือนโอเคถ้าเราพลาดสิ่งนี้ไปเราจะเสียดายมากกว่าก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราลองทําไปดีกว่าถึงแม้ว่าโอ้มันจะเฟลก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จริงๆถ้าวันนี้ยังกลัวก็ไม่เป็นไรค่ะเราลองเริ่มจากก้าวแบบก้าวเล็กๆด้วยกันค่ะแล้วก็บางครั้งการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวอย่างเช่นโอเคเราได้ลองทําสิ่งนี้อาจจะพาเราไปเจอเหมือนโอกาสที่ไม่คิดว่าจะมีเลยก็ได้ค่ะหรือว่าแบบพาเราไปเจอในสิ่งที่เราชอบหรือว่าโอเคอะไรใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถเหมือนเติบโตแล้วก็เป็น better version of yourself ได้ค่ะ
0: ยอดมากครับขอบ

0: ุณสำหรับแรงบันดาลใจดีๆจากพี่เพ่ยๆนะครับสุดท้ายเลยจริงๆคือถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากที่จะต้องการติดต่อพี่เพ่ยๆสามารถที่จะติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยทางโครงการหรือว่าทางชมรมที่เพ่ยๆทำอยู่มีโครงการอะไรที่กำลังจะจัดขึ้นไหมครับเผื่อขายคุณผู้ฟังได้เลย
1: โอเคได้เลยค่ะก็จริงๆถ้าติดต่อเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ IG PEIPI แล้วก็ YSL ค่ะก็คือถ้าสมมติมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากเรียนรู้ทางด้านเคสหรือว่าอยากเห็นตัวอย่างพิสติกหรือว่าแบบว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถทักมาได้เลยค่ะส่วนเรื่องของชมรมนะคะก็จุฬาเทคค่ะจะมีจัดเหมือนอีเวนต์นะคะก็คือเทอมแรกจะเป็นยูนิแฮกเนาะก็คือสามารถแข่งเคสทางด้านสตาร์ทอัพก็คือเป็นยูนิแฮกก็คือเป็นแข่งเปิดและทั้งระดับไฮสคูลแล้วก็มหาลัยเลยค่ะก็เป็นการแครกเคสแครกสตาร์ทอัพค่ะในภายในเวลาอันสั้นค่ะแล้วก็เทอมที่สองค่ะก็คือจะเปิดสำหรับเด็กจุฬาค่ะก็คือยังสตาร์ทอัพออนเทอร์พรีเนอร์โปรแกรมก็คือเป็นโปรแกรมที่ดีมากก็คือถ้าไม่ได้เข้าดูไอเซฟวันนั้นก็อาจจะไม่ได้คราฟเคสเก่งเท่านี้หรือว่าอาจจะไม่ได้ลองมาทําด้านนี้เลยค่ะก็คือมันมีทั้งกรูมมิ่งมีทั้งเวิร์กช็อปที่ทําให้เราแบบสำหรับมือใหม่เลยกันที่ไม่เคยลองทําอะไรก็สามารถมาลองสิ่งนี้ได้เพราะว่าเหมือนเขาสอนในศูนย์เลยค่ะว่าโอเคแบบอะไรคืออะไรก็เลยรู้สึกว่าจะสามารถทําให้เราแบบเข้าใจการแข่งเคสมากขึ้นเนาะเพราะแบบบางคนอาจจะยังประสบการณ์ใหม่อยู่แล้วก็อินเวสค่ะก็คืออีกชมรมตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะก็คือมีหลายฝ่ายเลยค่ะก็คือสามารถไปสมัครทางโปสเตอร์ของชมรมได้ค่ะแล้วก็ Investor เนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่า SME Clinic ก็คือเป็นด้านคอนซัลท์ค่ะก็คือเหมือนเราก็จะมีแบรนด์ต่างๆมาให้น้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมค่ะได้มีเวิร์กช็อปแล้วก็ได้ไปคอนซัลท์กับแบรนด์ SME จริงๆค่ะแล้วก็จะมีตัวเทอม2แล้วกันค่ะเป็นในส่วนของการแข่งเคสคอมเพทิชันค่ะแต่ว่าเหมือนปีนี้ยังไม่รู้โจทย์เลยกันปีที่แล้วก็เป็นด้านของfinancial hackathon ค่ะแล้วก็เหมือนแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ต่างๆมากมายแล้วก็เหมือนมีเวิร์กช็อปแล้วก็มีอะไรต่างๆที่ทําให้น้องๆที่สนใจทางด้านนี้ค่ะได้แบบว่าเรียนรู้ได้แน่นอนค่ะ
0: ได้เลยครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนที่สนใจนะครับสามารถติดตามตามช่องทางที่พี่เพ่ยได้บอกมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เพ่ยเพ่ยมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจครับสําหรับใครที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้หรือว่ามีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่อินบ็อกซ์เพจมนุษย์จุฬานะครับแล้วมาลุ้นกันว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสําหรับวันนี้คินและพี่เพ่ยเพ่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับดร.จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทางสถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ค่ะเป็นความร่วมมือกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำรายการฮิวใจไปกับดร.จอยมาออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ค่ะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทาง FM 101.5 MHz แห่งนี้เราจะพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลา 14:30 นถึงเวลา 15:00 นค่ะส่วนการออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งที่สถานีวิทยุกรมพลังงานทหารจะเป็นช่วงเวลาตอนเช้าในวันอาทิตย์ค่ะ 7:30 นถึงเวลา 8:00 นเพียงแค่สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะรายการหิวใจไปกับดร.จอยเป็นหนึ่งในรายการของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรามีรายการที่หลากหลายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับฟังรายการของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถจะเลือกฟังรายการของเราได้ในทุกๆวันเลยนะคะซึ่งเรามีรายการทุกๆด้านเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมปัญญาเป็นคลื่นความรู้สู่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมประเพณีวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมเรามีรายการอย่างรอบด้านให้คุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังได้ทุกวันทุกเวลาเลยค่ะเสน่ห์ของสถานีวิทยุจุฬาอีกสิ่งหนึ่งนะคะคือผู้ดำเนินรายการทั้งหมดทุกท่านเลยที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการให้คุณผู้ฟังเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคณาจารย์เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาจากแตกต่างคณะสาขาสถาบันซึ่งแต่ละท่านก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละท่านแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคุณผู้ฟังคะการฟังรายการวิทยุเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการฟังอยู่ฝ่ายเดียวคุณผู้ฟังจะอยู่ที่บ้านหรืออาจจะกำลังขับรถเดินทางไปไหนก็ตามหรือกำลังทำกิจกรรมอะไรก็ตามการฟังรายการวิทยุเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นการเป็นเพื่อนค่ะผู้จัดรายการนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังหรือแม้แต่จะเป็นการเปิดเพลงก็ถือว่าเป็นการฟังเป็นเพื่อนแต่คุณผู้ฟังก็สามารถจะมีส่วนร่วมกับทางรายการได้นะคะหมายความว่าคุณผู้ฟังสามารถจะส่งฟีดแบ็กส่งข้อคิดเห็นส่งข้อเสนอแนะเข้ามายังรายการได้ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้ทางรายการเนี่ยนำสื่อค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในภาพรวมค่ะสำหรับรายการหิวใจไปกับดร.จอยนะคะดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในรายการหิวใจไปกับดร.จอยรายการของเราเน้นเลยค่ะว่าสาระเนื้อหาเรื่องราวจะต้องเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วสบายหูสบายใจนำเรื่องราวไปปรับใช้ได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งฮิวใจแปลว่าทำให้สบายใจฟังแล้วได้ความรู้แล้วก็สบายใจด้วยนะคะสำหรับคอนเทนต์เนื้อหาเรื่องราวที่ผู้จัดนำมาพูดคุยกันในแต่ละครั้งอะค่ะเรามีแหล่งข้อมูลที่นำมาอย่างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์งานวิจัยทางด้านจิตวิทยางานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และรวมถึงบทความที่เราแปลมาจาก Journal ทั้งต่างประเทศและในประเทศค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะจากประสบการณ์ของผู้จัดโดยตรงเราเลือกที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องกันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าในชีวิตจริงๆมันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่อีกซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่รายการหิวใจไปกับดร.จอยนำมาเสนอนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ด้วยและเรื่องราวที่เราฟังในวันนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเคยฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เวลาที่เราฟังเรื่องราวอะไรค่ะเราอาจจะเก็บเอาไว้ไปปรับใช้เวลาไหนเราก็ไม่รู้ได้มันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ในทันทีแต่ว่าพอฟังไปแล้วเนี่ยเราก็จะถูกจดจำพอถึงเวลาที่เราจะต้องใช้สมองจะถูกหยิบความรู้เหล่านี้ที่อยู่ในความส

ทรงจำมาใช้โดยอัตโนมัติเลยค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่สำคัญที่สุดคือเราอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในทุกช่วงเวลาค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะมีส่วนร่วมกับรายการไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวคอนเทนต์ใดๆก็สามารถติดต่อกับทีมผู้จัดได้เลยนะคะส่งมาทางอีเมลได้ค่ะส่งมาที่อีเมล joy.r@jula.ac.th หรือ joyjula@gmail.com หรือจะส่งมาเป็นไลน์ก็ได้ค่ะส่งที่0858766668 0858766668ทุกการติดต่อเข้ามานะคะทางรายการเราจะมีของที่ระลึกเป็นซูวิเนียร์เล็กๆน้อยๆส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะแล้วที่น่าปลื้มใจอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเรามีแฟนคลับที่ฟังรายการกันอยู่พอสมควรทีเดียวคุณผู้ฟังที่เป็นคณาจารย์ที่อาจจะเกษียณอายุแล้วอยู่ที่บ้านหรืออาจจะพอมีเวลาที่จะเข้ามาฟังรายการในวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็ทางทีมงานผู้จัดต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยฟังรายการแล้วก็มีการช็อตโน้ตด้วยว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนั้นถูกไหมรู้สึกว่ารายการเราให้คุณค่าแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์ท่านแฟนคลับทุกท่านที่ฟังรายการอยู่เลยนะคะที่ทำให้พวกเราทีมงานมีกำลังใจที่จะดำเนินรายการทำต่อไปให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมค่ะเอาละค่ะอารัมภบทมายาวเยอะแยะเลยวันนี้ค่ะวันนี้เร็วมากเลยค่ะวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามฟังรายการสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้นำเรื่องราวของเพื่อน10ประเภทที่เราควรจะออกห่างเลยเราได้พูดถึงว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพอเราอยู่ในครอบครัวแล้วเรามีเพื่อนในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนมีพี่น้องเป็นเพื่อนแต่พอเราเติบโตมาเราไปโรงเรียนเราก็จะเริ่มเรียนรู้สังคมนอกบ้านเราเริ่มมีเพื่อนที่โรงเรียนและแน่นอนค่ะเพื่อนที่เราไปรู้จักที่โรงเรียนเนี่ยเราบังคับไม่ได้ว่าเราจะเลือกใครแต่ว่ามีเพื่อนที่หลากหลายมากมายแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะผู้จัดก็ได้นำข้อมูลเพื่อน10ประเภทที่เราต้องออกห่างพอเรารู้จักเพื่อนแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงเวลาผ่านไปอะค่ะเราจะรู้ว่าเพื่อนคนนี้มีลักษณะแบบนี้เพื่อนคนนี้มีนิสัยแบบนี้ซึ่งหลายๆนิสัยก็เป็นการแสดงความไม่จริงใจนั่นก็คือ10ลักษณะเพื่อนที่ควรจะถอยตัวออกห่างไม่เป็นสนิทสนมมากนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะสัปดาห์นี้เป็นโอกาสดีเลยค่ะเรารู้แล้วว่าเพื่อน10ประเภทที่เราควรจะออกห่างแล้วคนแบบไหนล่ะที่ถ้าเราอยู่ด้วยอยู่ใกล้เขาแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นนะชีวิตมันมีคุณค่าขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเลยนะมันมีอยู่จริงๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายท่านถ้าทำงานมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้คนท่านน้องๆที่เพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เริ่มทำงานหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานประสบการณ์ในการพบเจอผู้คนอาจจะยังไม่มากคนที่ทำงานมานานๆจนเกษียณแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าลักษณะของคนมันมีหลากหลายมันมีคนจริงใจมันมีคนไม่จริงใจมันมีคนเสแสร้งทำไมคนมันเป็นแบบนั้นนะแล้วลักษณะคนเหล่านี้เราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ด้วยนะคะยิ่งโตยิ่งแก่ก็จะยิ่งเปลี่ยนยากคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะยิ่งยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมรับฟังใครเลยก็จะยึดมั่นความเป็นตัวเองแบบนี้ยิ่งอายุมากก็ยิ่งเปลี่ยนยากค่ะแต่ไม่ว่าวันนี้เราจะอายุมากหรืออายุน้อยเดี๋ยววันนี้ผู้จัดได้นำข้อมูลคน5แบบที่เราจะควรมีไว้ในชีวิตเลยค่ะ5แบบเลยนะคะ5แบบเนี้ยไม่ได้หมายความว่าแค่5คนนะแต่ในแบบนึงอาจจะมีหลายคนก็ได้ค่ะคน5แบบที่เราควรจะเก็บเขาไว้ในชีวิตเพราะว่าถ้าเรามีคน5แบบนี้ในชีวิตเราเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเลยแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการนำลักษณะคน5แบบมาบอกเล่ากันเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะให้เพื่อนไปดูว่าอ่ะ
พื่อนฉันที่มีอยู่ตอนนี้ใครเป็นแบบไหนใครที่ไม่เข้าพวกเลิกคบตัดออกเลยแบบนั้นใช่ไหมอาจจะยังไม่ใช่นะคะแต่เราก็รู้ไว้เป็นข้อสังเกตเราอาจจะไม่อยู่ใกล้เขาเราอาจจะถอยห่างออกมาสักนิดนึงเพราะถ้าเราไปอยู่ใกล้เขามากเขาจะพาเราจบเหไปด้วยนะคะดังนั้นเพื่อน5แบบหรือคน5แบบวันนี้ที่จะมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยนะคะอยากจะให้เพื่อน5แบบหรือคน5แบบที่จะนำมาเสนอกันในวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังใช้มันเป็นกระจกสะท้อนตัวเองค่ะคืออะไรก็คือฟังแล้วเนี่ยลองดูซิว่าเอ๊ะตัวเราอะเป็น1ใน5คนนั้นหรือเปล่าหรือถ้าเราเพียงคนเดียวแต่เป็นได้ถึง5คนเลยโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยค่ะหมายความว่าไปที่ไหนก็จะมีแต่คนโอบอุ้มอยากจะรักเราอยากจะคบหาเราอยากจะคุยกับเราดังนั้นคน5แบบวันนี้ที่นำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะจะเป็นลักษณะของคนที่ควรจะเก็บเขาไว้ในชีวิตเลยเพราะเขาจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวและเราเองควรจะไปเป็นคน5แบบเนี้ยให้กับคนอื่นด้วยเพื่อนจะได้รักเราสังคมจะได้สงบสุขเดี๋ยวเราจะมาเช็คลิสต์กันนะคะว่าคน5แบบมีแบบไหนบ้างและก็ลองตรวจทานดูคนใกล้ๆตัวดูว่าเอ๊ะเธอเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอ๊ะฉันเป็นแบบนี้หรือเปล่าถือถ้าเป็นแค่2แบบก็พัฒนาให้เป็น5แบบได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะเราไปรู้จักคนแบบที่1เลยค่ะคนแบบที่1นะคุณผู้ฟังเป็นคนที่เขากล้าที่จะพูดความจริงกับเราอะค่ะเราจะเชื่อเขาได้คือเขากล้าที่จะพูดความจริงกับเรากล้าที่จะบอกเราว่าเฮ้ยอันนั้นไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่อะไรมันถูกอะไรมันผิดถึงแม้ไอ้เรื่องที่เขาบอกเราเนี่ยนะไม่อยากฟังเลยมันแสลงใจฉันมากเลยแกมาบอกอะไรฉันตอนนี้เราไม่อยากฟังมันไม่ใช่เรื่องดีเลยแกชื่นชมฉันอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยนะคะคนแบบที่หนึ่งหรือเพื่อนแบบที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าเขากล้าพูดความจริงกับเราและเขาก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเขาอยากให้เราพัฒนาเขาไม่อยากให้เราถูกหลอกเขาอยากเห็นเราเติบโตเขาจะกล้าพูดกับเราว่าเอ้ยเรื่องนี้ผิดเรื่องนี้ไม่ถูกถึงแม้เรื่องที่เขาพูดเนี่ยเราไม่อยากฟังเลยแต่เขาก็จะบอกเราแต่วิธีการบอกเขาเนี่ยเขาจะไม่ทำให้เราเสียหายหรือไม่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจเขาจะมีวิธีที่จะบอกเราคนคนนั้นล่ะค่ะคือความจริงที่เขากำลังจะบอกเราอยู่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่ามันมีงานวิจัยทางพฤติกรรมมนุษย์นะงานวิจัยทางพฤติกรรมมนุษย์เขาสรุปเอาไว้ว่าการที่คนเราจะรับฟีดแบ็กคือข้อแสดงความคิดเห็นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเติบโตแล้วก็พัฒนาได้เร็วขึ้นมันมีงานวิจัยรองรับอยู่นะคะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับฟีดแบ็กคือคำวิพากษ์คำเสนอแนะจากคนอื่นนะคะนั่นคือฟีดแบ็กเขาบอกกลับเรามาเขาให้ข้อมูลป้อนกลับเรามาถ้าเราได้รับฟีดแบ็กแบบนี้ในทางที่สร้างสรรค์นะเชื่อไหมคะว่ามันจะทำให้เราเติบโตและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าหลายๆอย่างนะเราไม่เห็นตัวเองนะเราไม่เห็นแต่คนอื่นนะเขาเห็นและโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะคนในครอบครัวสามีภรรยาใดๆเนี่ยเขาจะเห็นเราชัดเลยนะเขาจะรู้เอ๊ะเมื่อก่อนเธอเป็นอย่างนั้นทำไมเดี๋ยวนี้เธอเป็นอย่างนี้เพราะมันมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เป็นงานวิจัยทางด้านพฤติกรรมมนุษย์นะคะว่าคนเราเนี่ยถ้ากัลยาณมิตรเขากล้าเตือนเราว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคนเนี้ยน่าคบค่ะและเขาเตือนเราเนี่ยเขาไม่ได้มีวิธีเตือนแบบให้เราอายขายขี้หน้าประชาชีนะไปบอกต่อหน้าทานและกำนันเป่าประกาศบอกหรือบอกในกลุ่มไลน์เลยอย่างเงี้ยมันทำให้เราเสียหน้าแม้เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงแต่มันก็ทำให้เราเสียหน้าเขาจะไม่ทำแต่เขาจะบอกกับเราส่วนตัวเขาจะกระซิบบอกเขาจะส่งเมลมาบอกเขาจะเขียนจดหมายน้อยมาบอกใดๆก็ตามนี่คือเพื่อนแบบที่หนึ่งที่เรารู้ว่าเขาจริงใจกับเราแน่ๆ นะคะเราไปดูเพื่อนแบบที่สองค่ะเพื่อนหรือคนแบบที่สองในชีวิตเรานะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่สนับสนุนเราทุกเรื่องทุกอย่างถ้าเขาสนับสนุนเราได้นะเขาจะสนับสนุนเราโดยที่ไม่รู้สึกอิจฉาอะไรเราเลยเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็ดีใจด้วยดีใจกับอะไรคะดีใจกับความสำเร็จของเราด้วยความจริงใจมันหาได้ไหมคะ
พอเราได้ดิบได้ดีอะไรเราได้รับการโปรโมทเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานเราได้รับเงินเดือนเพิ่มเติมหรือเราได้รับอะไรก็ตามคนคนนี้เขามาแสดงความดีใจกับเราอย่างจริงใจเลยอันนี้นะคะตามหลักของโซเชียลซัพพอร์ตนะตามหลักโซเชียลซ

ซัพพอร์ตเขาบอกว่าการที่เรามีคนแบบนี้อยู่ข้างๆอ่ะมันจะทำให้เรามีพลังบวกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราลดความเครียดลงได้ด้วยนะเออเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราจะไปคบใครแล้วเราจะไปทำให้เขาคลายเครียดเนี่ยก็จงชื่นชมเขาจงอย่าไปอิจฉาเขาจงสนับสนุนเขาจะสนับสนุนด้วยความสบายใจสนับสนุนด้วยคำทักทายอะไรก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของเยอะแยะใหญ่โตไปแสดงความจริงใจนะสิ่งของไม่ได้แสดงความจริงใจได้นะมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือนำทางให้รู้ว่าฉันให้เธอนะฉันอยากผูกมิตรกับเธอนะแต่สุดท้ายมันก็หวังประโยชน์ด้วยกันดังนั้นเพื่อนในแบบที่สองเนี่ยคนที่เขาสนับสนุนเราโดยไม่อิจฉาเราอันนี้ถือว่าเป็นคนโชคดีที่มีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตนะคะการที่เรามีคนแบบนี้อยู่ข้างๆมันจะทำให้เรามีพลังงานบวกขึ้นมาพลังงานบวกคือสมองมันจะคิดแต่สิ่งดีปากเราก็จะพูดแต่สิ่งดีการลงมือทำอะไรก็จะทำแบบสิ่งดีสามกรรมการกระทำเลยค่ะนะวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามด้านเลยดังนั้นเนี่ยตามหลักของโซเชียลซัพพอร์ตเนี่ยคนที่เขาจะสนับสนุนเราเนี่ยเขาจะไม่อิจฉาเราเลยนะมีอะไรเขาก็จะบอกเราบอกด้วยความหวังดีหรือไม่มีข้อมูลข่าวสารอะไรเขาก็จะแจ้งเรานะอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่บ่งชัดไว้เลยว่าคนแบบนี้คบได้ค่ะเอาละค่ะเราไปคนแบบที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรากำลังอยู่ในรายการหิวใจไปกับดร.จอยค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกๆวันเสาร์สัปดาห์ละ1ครั้ง 14:30 น.ถึง 15:00 น.ทางสถานีวิทยุ FM 101.5 MHz ค่ะและวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุ FM 90.5 MHz เป็นของสถานีวิทยุกรมพลังงานทหารเราจะกลับมาเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งประมาณ30 นาทีเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้เรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยเป็นเรื่องของเพื่อน5แบบหรือคน5แบบที่เราควรจะมีไว้ในชีวิตสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณผู้ฟังติดตามนะเพื่อน10แบบเลยที่ต้องตัดออกไปโอ้คนดีหายากจังทำไมคนแย่ๆมีตั้ง10แบบ20แบบส่วนคนดีวันนี้มีแค่5แบบเองคุณผู้ฟังคะแค่5แบบก็หาให้เจอก่อนเถอะค่ะหาให้เจอก่อนเถอะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคนดีพร้อม5แบบหรืออย่างน้อยเจอแล้วสักคน2คนและในคน2คนก็ไม่ได้มีดีพร้อม5แบบนะคนนี้อาจจะเป็นแบบ1คนนี้อาจจะเป็นแบบ2สุดท้ายรวมๆกันโอ้ยในชีวิตเรามีเพื่อนครบ5แบบชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะอ่ะเรากลับมาวันนี้เราไปดูเพื่อนแบบที่3ที่เราควรจะเก็บเข้าไว้นะคะเพื่อนแบบที่3หรือคนที่3อันนี้ค่ะเป็นคนที่เขาฟังเราค่ะคุณผู้ฟังเขาฟังเราแบบเข้าใจฟังแบบไม่ตัดสินเลยไม่ว่าเราจะทุกข์จะสุขเราจะไปแลกเปลี่ยนเราจะพูดคุยเราจะระบายเขาก็จะฟังเราค่ะเขาจะมีทักษะการฟังที่ดีมากฟังเราคุยโดยไม่พูดแทรกไม่พูดซ้อนเขาจะปล่อยให้เราเล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆฟังโดยไม่สรุปด้วยนะฟังอย่างจริงใจแล้วก็ยังไม่สรุปไม่ใช่ฟังเพื่อนระบายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปตำหนิต่อว่าเพื่อนอีกก็มึงมันเป็นอย่างนั้นมันเข้าถึงทิ้งไปอย่างเงี้ยเราต้องฟังก่อนนะเราไม่ขัดจังหวะระหว่างทางคนที่ฟังจริงๆเขาจะไม่รีบสรุปแล้วก็ไม่รีบขัดจังหวะนะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปแกล้งทำเป็นดีแกล้งทำเป็นเก่งแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดเนี่ยเราพูดด้วยความจริงใจเราพูดด้วยความจริงใจที่เรามีประสบการณ์มาเยอะเราอาจจะเตือนเขาได้นะแต่ว่าการเตือนเขาเนี่ยคือการฟังเนี่ยเราฟังเขาแล้วเราก็ฟีดแบ็กกลับไปเขาไปเขาอาจจะมาขอคำปรึกษาเราว่ามีปัญหาเรื่องความรักทำยังไงมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานกับเจ้านายทำอย่างไรเขาก็มาระบายไปปรับทุกข์ให้เราฟังเราก็ฟังแล้วเราก็ค่อยๆเสนอแนะไปนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราเสนอแนะอะไรไม่ได้ก็อย่าไปเสนอแนะนะคะสุดท้ายก็แนะนำให้เขาไปพบคนที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลเขาได้ดีแต่ยังไงก็ตามเราต้องฟังก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปตัดสินเพราะการที่เขามาเล่าอะไรให้เราฟังแปลว่าเขาได้แบบถึงจุดแล้วอะถึงจุดที่แบบอยากจะระบายให้ใครสักคนนึงฟังแล้วเขาก็ไว้ใจเรามากเลยนะไว้ใจเราแล้วก็มาเล่าให้เราฟังเราก็นั่งฟังอย่างตั้งใจแต่ที่สำคัญนะฟังเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยอย่าได้เผลอเอาไปพูดต่อเชียวนะคะเราจะกลายเป็นคนร้ายในสายตาเธอไปเลยนะไม่ว่าการพูดต่อนั้น

เป็นพูดในด้านดีหรือไม่ดีก็ตามเราควรจะเก็บความลับเรื่องของเพื่อนเอาไว้ค่ะไม่นำไปพูดต่อให้เขารู้สึกไม่มีโอกาสที่จะได้โต้แย้งฟังคำพูดของเราอย่างเดียวนะเอาละค่ะเรามาถึงคนแบบที่4แล้วค่ะวันนี้ไปเร็วหน่อยเพื่อนแบบที่4หรือคนแบบที่4ที่เราจะต้องมีเขาไว้ในชีวิตเลยนะห้ามปล่อยไปไหนเด็ดขาดเลยนะการที่เขาได้มาอยู่ในชีวิตเราเนี่ยถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะก็คือคนที่เขาสามารถจะดึงศักยภาพของเราออกมาได้อะไม่ได้หาง่ายเลยนะคนที่นั่งฟังเราคนที่คุยกับเราจนสนิทกันแล้วเขาสามารถจะแนะนำเราได้ว่าเธอควรไปทำอย่างนั้นเธอควรไปทำอย่างนี้หรือเป็นเจ้านายเราเขาสามารถจะดึงความรู้ความสามารถไอ้ศักยภาพเนี่ยมันคือความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จได้เพื่อนคนที่4เนี่ยเขาจะเห็นถึงศักยภาพเราคนแบบนี้คือคนที่ทำให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเห็นไหมคะอยู่ด้วยแล้วมีพลังโอ้ยอยากไปออกกำลังกายอยากไปอดอาหารอยากไปทำนู่นทำนี้เพราะมีเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจพอเขามีพลังในตัวมากพอเขามีพลังในตัวมากเขาก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นในขณะที่คนที่ไม่มีพลังในตัวเองเลยก็ไปกอบโกยความรู้สึกเอาจากคนอื่นไม่ได้ผิดอะไรนะไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วแต่แต่ละท่านเพียงแค่ว่าคนประเภทที่4เนี่ยคือคนที่ไปดึงพลังดึงศักยภาพของเราออกมาให้ได้และเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาแนะนำเราได้ดีเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรามีความรู้ความสามารถเรื่องนี้แต่เขามองเห็นพอเขามองเห็นแล้วเขาก็แนะนำว่าเอ้ยเราควรไปทำแบบนั้นแบบนี้นะมันก็จะทำให้เราดูพัฒนาขึ้นด้วยตัวเราเองด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองอะค่ะอันนี้คือคนแบบที่4เอาละค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะเราพากันมาถึงเพื่อนคนที่5คนสุดท้ายแล้วค่ะที่เราควรจะต้องเก็บเขาไว้ในชีวิตนะใครกันเอ่ยเพื่อนคนที่5สำคัญมากเลยนะคือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจเราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกมีความปลอดภัยทางใจและเราก็สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ฉันอยากทำไอ้นี่ฉันอยากทำไอ้นั่นฉันอยากเล่นน้ำฉันอยากกินไอ้นู่นฉันอยากกินไอ้นี่เราทำได้หมดเลยเพื่อนคนนี้เขาไม่เคยห้ามเลยเราอยู่แล้วเราโคตรสบายใจเลยเพื่อนไม่เคยห้ามนะเราสามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้เราเรียกสิ่งนี้ว่ามันเป็นความปลอดภัยทางใจค่ะคุณผู้ฟังความปลอดภัยทางใจเขาเรียกว่า psychological safetyPsychological safety นะมันเป็นความปลอดภัยทางใจทางความรู้สึกซึ่งเราสามารถจะมีได้ถ้าเราอยู่กับคนคนนี้เรารู้สึกเอ้ยอยู่กับคนนี้นอนเอกเนกตีลังการู้สึกจะคุยอะไรก็ได้จะแต่งตัวยังไงก็ได้มันเป็นความสุขที่แท้จริงในระยะยาวเลยนะคะและเราจะเห็นว่าคนคนนี้ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่ชีวิตที่แบบบางทีนั่งอยู่ด้วยกันเงียบๆนะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะแต่ว่ามันรู้กันมันเข้าใจกันต่างคนต่างถือโทรศัพท์มือถือคนละเครื่องนั่งหันหลังชนกันแต่ไม่โกรธกันนะรู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่ในโลกโซเชียลในโทรศัพท์แต่ก็ยังมีตัวจริงๆนั่งอยู่ข้างๆแม้จะไม่คุยอะไรกันเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงที่พี่จอยได้สำรวจเก็บข้อมูลมาพอสมควรนะคะว่าคนที่เขาเป็นแฟนกันเนี่ยเวลาที่เขาพากันไปไหนเนี่ยบางทีเขาอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่พูดกันเลยนะแต่ก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นยังไงแกก็คงไม่ลุกขึ้นมาทำร้ายฉันแน่ๆอันนี้ค่ะคือคนแบบที่5ค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนไม่จำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวแต่คุณสมบัติแบบเนี้ยส่วนใหญ่เราจะเจอคนในครอบครัวนะคือเราอยู่ด้วยแล้วโคตรสบายใจเลยอยู่แล้วแบบเป็นตัวของตัวเองได้อะไม่ต้องเฟกไม่ต้องสวยตลอดเวลาจะหัวกระเซาะกระซึงบ้างบางวันอยู่บ้านตั้งแต่เช้าจรดเย็นวันหยุดไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะกินไป3รอบแล้วก็น้ำก็ยังไม่ได้อาบคือมันเป็นการผ่อนคลายแล้วเราก็จะไม่ถูกตำหนิต่อว่าจากคนใกล้ชิดเพราะเขารู้ว่ามันเป็นวันรีแลกซ์เห็นไหมคะคุณฟังวันนี้เพื่อน5คนเรามีอยู่รอบตัวหรือเปล่าแต่ที่สำคัญเลยค่ะเรื่องราวในวันนี้ในเพื่อน5แบบผู้จัดไม่ได้หวังว่าเราจะไปคัดกรองเพื่อนออกจากชีวิตนะแต่ผู้จัดหวังว่าข้อมูลในวันนี้มันจะเป็นกระจกสะท้อนตัวเราค่ะเวลาที่เราไปคบเพื่อนเวลาที่เราไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนในครอบครัวลองนำ5

0: คนเนี้ยมาเป็นกระจกสะท้อนตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นคนคนไหนสักคนหนึ่งไหมแต่ถ้าเป็นได้มากกว่า1คนนะแสดงว่า excellent ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นได้2คน3คนอีกคนนี้เป็นไม่ได้ฉันเป็นท่านทำแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถเป็นได้ทั้ง5แบบแบบนี้ให้กับเพื่อนนะคุณวิเศษมากเลยแล้วถ้าเพื่อนเจอคน5แบบแบบนี้นะเพื่อนก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะเขาเก็บเขาไว้ในชีวิตเพราะว่ายิ่งอายุมากก็ไม่ได้ยิ่งหาได้ง่ายๆนะคะเพื่อนสนิทแบบนี้เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการหิวใจไปกับดร.จอยนำพาคุณผู้ฟังมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะสรุปวันนี้คน5แบบที่เราควรจะมีไว้ในชีวิตพี่จอยขอสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะคะว่าการที่เราจะเป็นคนที่ดีได้มันก็ขึ้นอยู่ที่คนรอบข้างเราด้วยเห็นไหมคะว่าคนรอบข้างเรามีอิทธิพลต่อเรามากทีเดียวชีวิตมันจะดีขึ้นเพราะเราได้เลือกคนรอบตัวเราค่ะถ้าอยากมีชีวิตดีก็ลองเลือกคนรอบข้างเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะค่ะในชีวิตจริงแต่เราต้องมีเพื่อนที่มีคุณภาพเพื่อนที่เรามีอยู่และโดยเฉพาะเวลาเราอายุมากแล้วเนี่ยเพื่อนก็จะล้มหายตายจากไปห่างกันไปเดินไม่ไหวเดินเหินไม่ไหวบางคนก็นอนติดเตียงบางคนก็ไปไหนเองไม่ได้ต้องลำบากลูกหลานถ้าเราเจอเพื่อนแบบนี้มีโอกาสก็ไปเยี่ยมไปหากันนะคะแต่ถ้าไม่มีโอกาสตัวเราเองถ้าเป็นแบบนี้เราก็ทำตัวไม่ให้เป็นภาระกับคนในครอบครัวเท่านั้นเองคุณผู้ฟังที่รักคะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยมีเนื้อหาเต็มๆมาให้คุณผู้ฟังเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการฮิวใจกับดร.จอยมาระยะหนึ่งและอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะเห็นจังเลยผู้จัดมีหน้าตาเป็นยังไงขออนุญาตแนะนำช่องทางแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเรามี TikTok ด้วยค่ะช่อง TikTok ชื่อช่องว่าพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจลองไปเสิร์ชหาดูใน TikTok นะคะเพราะว่าพี่จอยคนนี้มาสอนเรื่องราวใน TikTok จริงๆเลยค่ะเราจะมีสอนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นการขึ้นไลฟ์ตอน 5:00 เป็นการปรับทัศนคติเปลี่ยน Mindset แฟนคลับที่มาชม TikTok Live ตอน 5:00 เยอะเลยค่ะวันหนึ่ง 2-300 คนแต่ถ้านับรวมทั้งหมดที่เข้ามาแล้วออกเร็วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณวันละ 3,000 กว่าคนเลยค่ะก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นหน้าค่าตาผู้จัดว่าเป็นยังไงเราจะขึ้นไลฟ์ทุกวันตอน 5:00 ค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆที่อายุหลากหลายอยู่ในห้องนั้นในห้องไลฟ์ของพี่จอยร้อยความรู้สู่พลังใจถ้าเอาอายุมารวมๆกันก็น่าจะเป็นหมื่นๆปีเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นผู้สูงวัยทั้งสิ้นแต่ว่าการที่เราเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเราก็นำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนให้กับลูกหลานน้องๆที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้เสียหายอะไรใดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยนำพาคุณผู้ฟังมาถึงในช่วงสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วรวมทั้งคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะสถานีวิทยุกรมพลังงานทหารวันนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์ขอให้เป็นวันหยุดที่คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขประสบความสุขความสำเร็จกับคนที่รักกับครอบครัวกับสิ่งที่ใช่ที่คุณผู้ฟังได้เลือกแล้วขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งประกอบกิจการการงานการค้าใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเจอมิตรภาพที่รักที่ใคร่ที่ชอบที่พอไปที่ไหนก็ให้มีแต่คนรักคนชอบวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยต้องขอลาคุณฟังไปก่อนค่ะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้าวันเสาร์ที่25กรกฎาคมมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอคุณผู้ฟังอย่าพลาดเชียวค่ะและคุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยนะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วอ้าวดร.จอยจะไปแล้วเหรอจบรายการแล้วเหรอฟังไม่ทันเลยไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวจบรายการแล้วลองดูนะคะทุกๆรายการทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์ที่มาจัดรายการแบบเนี้ยคุณผู้ฟังมาไม่ทันก็สามารถไปฟังรายการย้อนหลังได้เลยวันนี้ดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งทีมงานหลังบ้านที่ช่วยทำให้รายการหิวใจไปกับดร.จอยดำเนินมาได้ถึงขนาดนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านขออํานวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกินอาหารอร่อยเป็นวันหยุดที่มีความสุขในทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะวันนี้ต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับ

ำลังใจในรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ

0: ียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
3: รู้จักสิครับผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ปะ
2: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
4: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
2: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
5: เฮ้ย
2: แล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
2: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
7: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
2: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจเหลือเกินอ่ะเอาอีกสักคนหนึ่งน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
8: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
2: สุดยอดเลย
8: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
2: ฟังแล้วหัวใจฟู
8: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
2: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
1: หล่อมวัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่ายามบ่ายวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: สวัสดีครับ
9: อาจารย์มีเพลงอะไรมาฝากกัน
10: วันนี้มีเพลงเงาะป่ามาฝากก่อนเลยครับ
9: การบ้านเงาะป่าครับ
10: คราวที่แล้วเป็นเพลงเศร้าๆนิดหนึ่ง
9: ใช่ครับจะออกตามหาลำหับครับ
10: หน้าคราวนี้เป็นเพลงที่มีรถไปอีกแบบหนึ่งครับขึ้นต้นด้วยเพลงฝรั่งตัดอาจารย์อาจจะได้ไม่ค่อยได้ยินนะฝรั่งมีฝรั่งลำเท้านะ
9: ครับ
10: อะไรอ่ะฝรั่งแดงฝรั่งอะไรก็หลายๆอย่างนะแต่นี่ฝรั่งตัดก็แสดงว่าเขาต้องมีเพลงสักเพลง
9: ที่มันเต็ม
10: ที่มันเต็มแล้วมาเพลงนี้เขามาตัดเอา
9: แค่นี้
10: นะถ้าพอบอกแค่นี้ก็จะรู้เลยว่าพอขึ้นมาหลายท่านที่ได้เพลงก็จะบอกว่าอ๋อนึกว่าอะไรก็ฝรั่งลำเท้าไม่ใช่เขาตัดมาแล้วไงเขาทำออกมาอีกอย่างหนึ่งก็เลยชื่อว่าฝรั่งตัดนะครับแล้วจากนั้นก็มีเพลงขึ้น

0: พับพราใช่ไหมฮะเพราะครับเพราะแล้วก็ไล่ต่อไปนะครับก็วันนี้นำเสนอไม่มากเพราะมีเพลงที่จะเสนอให้ท่านฟัง
1: ยาว
0: ๆครับยาวๆครับ
1: ครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับเขาบอกว่าเพลงนี้ผมบอกกันว่าใครร้องบ้างนะครับก็มีอาจารย์จันทราสุขวิริยะกับอาจารย์นิตยาแดงกูลเป็นต้นเสียงนะครับแล้วก็บรรเลงโดยวงปีพาทย์ไม้นวมกรมศิลปากรครับแต่เนื้อหาเนี่ยนะครับแตกต่างออกไปเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ยังพูดกันถึงว่าฮานาวออกไปตามลำหับนะครับแต่นี่เขาตัดภาพมาเลยพูดถึงว่ากล่าวถึงนางมือซังกับนางวังคอนทั้งสองรักใคร่ชอบพอฮานาวกับสมพราแต่เมื่อรู้ว่าฮานาวสุขอลำหับและสมพราก็พาลำหับหนีไปแล้วทั้งสองก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับรุ่งเช้าก็พากันไปเที่ยวป่าอันนี้คือไปพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวละครตัวแถมนะฮะประกอบ
0: นี่เรื่องง้อป่านี่พระองค์ท่านโอ้โหออกไปได้หลายวิธีการเลยนะฮะกล่าวถึงตัวละครตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นนะฮะไปได้
1: ผมว่าเหมือนถ้าคนทำหนังตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเรื่องมันกำลังจะจีเข้าไปแล้วอะเบรกไปอย่างอื่นซะก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องหลักใหม่อีกทีอะไรเงี้ยคร
0: ับ แล้วก็หลักๆของเราเนี่ยนะก็หนีไม่พ้นนะระหว่างเรื่องของชายหญิงเนี่ยเพราะเราจะเป็นในแนวเนี้ยนี่
1: เป็นเรื่องง่ายที่สุดแล้วก็
0: จะเรียกว่าชาวบ้านนะชาวป่าอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นเรื่องที
1: ่แต่กลายเป็นเรื่องที่คลาสสิกทีเดียวครับ
0: คนไทยเราก็ชอบเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ส่วนหนึ่งของเพลงของทางกรมศิลปากรได้บันทึกเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยเราโชคดีนะเราได้เพลงหลายๆอย่างเลยนะที่บางอย่างที่เรามาออกอากาศเนี่ยผมยังได้ฟังไม่กี่ครั้งแล้วเราเองเราไม่ได้อยู่ในตอนนั้นนี่เราก็รู้สึกว่า
1: ครับ
0: คนทำเนี่ยทั้งนักร้องก็ดีนักดนตรีก็ดี
1: คร
0: ูบาอาจารย์ก็ดีโอ้ท่านมีคำเรียกว่ารักที่จะให้เก็บเอาไว้อะ
1: ครับหลายคนที่เล่นวันนั้นก็เลยได้มีโอกาสได้เก็บของดีเก็บ
0: ซึ่ง
1: เก็บถ้าคลังเพลง
0: ถ้าว่าไม่เก็บไว้เนี่ยมันไม่เหลือนะ
1: ครับ
0: เราไม่ได้เล่นที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ของโบราณเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาฟังกันด้วยความลึกซึ้งฟังกันในสำนวนของบทประพันธ์ทางร้องทางดนตรีเขาฟังกันแบบนั้นเขาไม่ได้ฟังเอาเฉพาะเรื่องอย่างเดียว
1: ครับงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับเชิญรับฟังเงาะป่าตอนต่อไปได้เลยครับ

0: ครับท่านฟังที่จบลงไปคือเงาะป่านะครับวันนี้จะถามว่าสั้นก็ไม่สั้นนะครับประมาณ 13-14 นาทีนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: มีทั้งฝรั่งตัดขึ้นพับพราแล้วก็ร่ายในนะครับ
1: ครับ
0: ไพเราะน่าฟังทีเดียวจบกันไปแล้วสำหรับการบ้านเงาะป่าวันนี้ครับอาจารย์มีเพลงอะไรอีกครับ
1: ต่อไปขอนำเสนอวงดนตรีที่ครูประสิทธิ์ท่านพยายามที่จะผสมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เผอิญมันก็ไปตรงกับที่เขาขายซีดีในประเทศลาวเนี่ยนะคือพ
0: ิ
1: พาทแปะไม่นวมผสมแคน
0: อ๋อในลาวเขาทำวงอย่างนี้กันอยู
1: ่ทำจากประเทศไทยแล้วขายในลาว
0: อ๋อทำจากไทยแล้วขายในลาวโอเคครับอาจารย์
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ผสมแค่แคนเราเดียวหรือเต้าเดียว
0: ครับ
1: ตอนนี้เราใช้แคนวงเลย
0: ก็คือมีตั้งแต่เล็กยันใหญ่ให้เป็นเซตเลยใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: มันเหมือนกันเลยหรือเปล่า
0: คร
1: ับ เหมือนพิพาทผสมเครื่องสายเครื่องสายผสมพิพาทอีกแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ต้องผสมมันลำบากกันนะเรียกพิพาทไม่นวมแล้วแคนวงไม่บอกอะไรเลยก็คงไม่ได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าผสมกับเนี่ย
0: อันนี้คุณครูประสิทธิ์ชอบทำเล่นทำให้ครบเก๋ๆนะ
1: เครื่องสายท่านเอาปีมอนมาใส่คุณครูเทียบเป่าจอยก็ท่านก็ชอบเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านก็ชอบกันก็ทดลองทำดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันทำเพลงสำคัญด้วยทำเพลงแสงคำหนึ่งเถาด้วยนะครับตั้งแต่ต้นมาเลยเพลงแสงคำหนึ่งมีการขึ้นนำโดยดนตรีก่อนที่จะร้องนะเป็นแนวใหม่ในตอนแรกๆเนี่ยถือว่าเป็นแนวใหม่เพราะดนตรีไทยเวลาร้องเพลงเถาก็จะร้องเลยแล้วก็รับแต่นี
0: ้
1: ขึ้นนำมาก่อนจะเรียกว่าเป็นลูกนำจะเรียกว่าเป็นอินโทรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะจะเรียกแต่ว่าต้องมีทำนองนำมาก่อนเพื่อจะมาหาให้นักร้องได้สบายๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นนำทั้งหมดอะทั้งปีพาทั้งแคนก็นำมานะครับแล้วก็ตอนท้ายจะจบพอจะจบจนพอออกชั้นเดียวไปแล้วจะจบก็จะมีอะไรแถมอะไรนิดนึงนะครับถ้าเป็นวงปีพาก็จะมีการเดี่ยวแต่ละเครื่องมืออย่างเงี้ยแต่วงนี้ก็จะมีแคนเป่าเป็นแนวทางหน่อยนึงแล้วก็ลงจบเพราะเรื่องรู้สึกว่าพอวงสองวงเล่นรวมกันแล้วเสียงเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เลวเลยนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ถ้าเต้าเดียวอาจจะไม่เพราะเท่าไหร่แล้วพอกับเราเล่นดนตรีไทยกับดนตรีสากลพอสมควรถ้าเสียงพอไปกันได้เนี่ยจะมีความดีไปอีกแบบหนึ่งเลยนะฟังตรงนี้ก็น่าจะน่าฟังอีกแบบ
0: ต้องน่าฟังแล้วล่ะครับผู้ประพันธ์ทำนองนิดนึงคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับบทขับร้องจากเสภาและขุนช้างขุนแผนวันนี้เป็นวงโดยกรมศิลปากรครับครูลอยรัตนทัศนีเป็นผู้ขับร้องเชิญรับฟังแสนคำหนึ่งเถาครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงแสนคำนึงเถาจากวงปีพาทย์ไม่นวมผสมกับแคนวงนะครับของกรมศิลปากรครับเพลงสุดท้ายครับอาจารย
1: ์ผมมากับเพลงพญาอีกแล้ว
0: ครับผม
1: คราวที่แล้วพญาครวญใช่ไหม
0: ครับ
1: คราวนี้ผมมากับพญาโศก
0: เพลงชอบเดียวกันใช่ครับเพลงนี้เดียวต้องหลายเครื่องมือ
1: คือเราก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคนฟังว่าเดี๋ยวท่านจะบอกว่าเอาละเอาปีพาทย์มอนมาเปิดอีกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เอาอย่างอื่นมั่งแต่อยู่ในแนวที่ยังคงเศร้าๆอยู
0: ่ครับผม
1: ก็พญาโศกก็เป็นเพลงที่ใช้ในโอกาสสำคัญเยอะนะครับแล้วก็ทำไปได้หลายแบบปีพาทย์ก็มีนะแตรก็มีนะครับ
0: ครับ
1: ทำแล้วก็แห่ในศพชาวบ้านก็ได้พระศพพระบรมศพก็ใช้พญาโศกทำมาหลายๆอย่างนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมาดูว่าในวิธีทางของการเดี่ยวเครื่องดนตรีบ้างโดยเฉพาะเครื่องสายนะครับก็คราวนี้จะเสียเดี่ยวซออู้เดี่ยวซออู้ผู้เดี่ยวเนี่ยยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมอยู
0: ่
1: และปัจจุบันนี้เป็นใครอาจารย์บอกหน่อยครับ
0: ครับผู้เดี่ยวเนี่ยอยู่ในรายการประลองเพลงประเลงมโหรีครับได้รางวัลมานะครับของโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันตอนนั้นชื่อว่านางสาวสร้อยสุดาโชติมานุกูลนะครับเดี่ยวสออู้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะครับสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สร้อยสุดานะครับท่านก็นอกจากว่าทำงานด้านสัตวแพทย์แล้วเนี่ยท่านปัจจุบันท่านก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมดนตรีไทยสจม.ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งท่านก็เคยอยู่วงนั้นมาก่อนด้วย
1: ครับแล้วเป็นสมาชิก
0: เป็นสมาชิกของวงสายใหญ่จามจุรีนะครับที่เราบรรเลงกันนะครับอยู่เป็นประจำปีละสัก2หนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งแต่ปกติอยู่กับเราอาจารย์สีซอสำสายนะ

0: ครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านศรีส่ออู้ด้วยเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับพญาโศกครับหลังจากจบเพลงนี้แล้วผมอาจารย์สุริยชาญลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเมื่อพูดถึงการมีสุขภาพดีนะครับหลายๆคนมักจะนึกถึงการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคุมน้ำหนักตัวใช่ไหมครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและมักถูกมองข้ามอยู่เสมอนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนของเรานั่นเองครับหลายๆท่านอาจจะชอบนอนดึกตื่นเช้าตื่นเช้าๆเราต้องไปทำงานหรือออกกำลังกายตามปกติแม้ว่าในวันนั้นจะยังรู้สึกว่าร่างกายเรายังพอทำกิจกรรมต่างๆได้แต่กลับรู้สึกไม่สดชื่นเหนื่อยง่ายสมาธิลดลงออกกำลังกายได้ไม่เต็มที่ความจริงแล้วนะครับการนอนหลับไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาที่ร่างกายหยุดทำงานเท่านั้นเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังซ่อมแซมฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมสำหรับวันถัดไปด้วยซ้ำในระหว่างที่เราหลับนะครับร่างกายจะมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงกล้ามเนื้อที่ใช้งานมาทั้งวันนะครับแล้วก็มีการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตการฟื้นฟูร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดเรานอนพักผ่อน

0: ไม่เพียงพอร่างกายจะฟื้นตัวไม่เต็มที่ครับส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายลดลงด้วยงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการอดนอนหรือการนอนหลับไม่เพียงพอนะครับส่งผลต่อความแข็งแรงความทนทานความเร็วในการตอบสนองความสามารถในการตัดสินใจได้อีกด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำการนอนจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกเลยครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการพักผ่อนเท่านั้นหลายๆท่านตั้งใจออกกำลังกายอย่างหนักทานอาหารอย่างดีแต่กลับนอนเพียงวันละ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งอาจจะทำให้ผลลัพธ์ที่เราทุ่มเทไปนั้นไม่ดีเท่าที่ควรครับนอกจากนี้นะครับการนอนหลับเนี่ยยังมีผลเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักตัวอีกด้วยนะครับเมื่อเรานอนน้อยร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความหิวความอิ่มนะครับเราจะรู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูงหลายคนจึงพบว่าเมื่อไรที่เรานอนดึกหรือพักผ่อนไม่พอนะครับมักจะรู้สึกหิวบ่อยขึ้นแล้วก็ควบคุมความอยากอาหารได้ยากกว่าเดิมสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปครับแนะนำให้นอนหลับพักผ่อนประมาณวันละประมาณสัก 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะครับโดยพยายามเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้นะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงเย็นลดการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนนะครับแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมจะช่วยให้เรานอนหลับได้ดียิ่งขึ้นครับดังนั้นถ้าเกิดท่านใดที่กำลังตั้งเป้าหมายเรื่องสุขภาพลดน้ำหนักหรือว่าพัฒนาร่างกายของเรานะครับอย่ามองข้ามการนอนหลับเป็นอันขาดเพราะบางครั้งการเข้านอนเร็วขึ้นอาจจะให้ผลดีกว่าการออกกำลังกายเพิ่มอีก1ชั่วโมงเสียด้วยซ้ำจำไว้นะครับการออกกำลังกายทำให้ร่างกายเหนื่อยแต่การนอนหลับทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนอนดีสุขภาพดีนอนดีก็ฟิตดีเช่นกันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พร่าวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @จุฬา Radio chularadio@จุฬาเรดิโอ
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHzจุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรง

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเย็นวันเสาร์เวลานี้ถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นค่ะเย็นนี้ขอเริ่มรายการด้วยบทประพันธ์เพลงไทยอมตะไพเราะของเรานะคะคือเพลงตับลาวเจริญศรีบทประพันธ์เพลงของหม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณค่ะสำหรับเพลงตับนั้นก็หมายถึงเพลงชุดนะคะคือในแต่ละตับหรือแต่ละชุดจะมีบทเพลงย่อยๆเนี่ยหลายบทเรียงกันเป็นตับอะค่ะแต่ละบทมักจะมีลักษณะทางดนตรีหรือมีเรื่องราวไปในทางเดียวกันถ้ามีลักษณะทางดนตรีที่เกี่ยวเนื่องกันก็เรียกว่าตับเพลงถ้ามีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกันก็เรียกว่าตับเรื่องสำหรับตับลาวเจริญศรีนี่เป็นลักษณะตับเรื่องค่ะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องพระลอซึ่งปรับปรุงมาจากบทละครของเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หรือหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรณอยุธยาร่วมกับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ค่ะเพลงตับชุดนี้ประกอบด้วยเพลงสำเนียงลาวที่ไพเราะหลายเพลงนะคะเช่นเพลงลาวเล็กตัดสร้อยลาวเล่นน้ำลาวกระตุกกี่ลาวกระแตเล็กลาวดอกไม้เหนือลาวเฉียงลาวครวนและลาวกระแสค่ะที่นิยมเรียกกันว่าเพลงตับลาวเจริญศรีเนื่องจากเพลงลาวเล็กตัดสร้อยเนี่ยมีบทร้องว่าเจริญศรีที่เสียงสูงเด่นกว่าคำอื่นก็ติดหูนะคะต่อมาจึงนำมาเรียกเป็นชื่อเพลงตับชุดนี้ค่ะสำหรับในเย็นนี้ทางรายการขอเสนอตับลาวเจริญศรีที่เรียบเรียงให้บรรเลงด้วยเปียโนคลอประกอบด้วยวงดุริยางค์นะคะซึ่งผู้เดี่ยวเปียโนให้เราฟังในเย็นนี้คือดร.ตรีทิพย์กมลสิริร่วมกับการบรรเลงของวงดุริยางค์ Sunrise Strings อำนวยเพลงโดยอาจารย์ภูนโชคกุหลาบวงค่ะขอเชิญฟังค่ะ

หม่อมโดยอาชีพที่ท่านเป็นนักกฎหมายนะคะและนอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้จัดการสำนักทรัพย์สินส่วนพระองค์และเป็นองคมนตรีในล้นเกล้ารัชกาลที่9ด้วยค่ะแต่ท่านมีใจรักและมีความสามารถทางดนตรีมากนับตั้งแต่การเล่นไวโอลินวิโอลาการเป็นผู้อำนวยเพลงและท่านก็ได้แต่งเพลงไว้มากพอสมควรด้วยค่ะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงโปรมูซิกาซึ่งก็ยังมีกิจกรรมดนตรีสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้โดยสิทธิ์ของท่านนะคะสำหรับเพลง Fantasia and Fugue ที่รายการจะนำเสนอนี้ท่านแต่งให้นักดนตรีวงริยางเครื่องสายของวง RBSO ค่ะสำหรับโครงสร้างและรูปแบบของเพลงนี้ก็เป็นมิวสิคัลฟอร์มที่เป็นที่นิยมในดนตรีตะวันตกมานานหลายร้อยปีนะคะคือ Fantasia ก็จะมีลีลาและรูปฟอร์มที่อิสระฟุ้งฝันส่วน Fugue ที่ตามมาจะมีแนวทํานองหลักสอดร้อยพาดพันกันไปมาอย่างซับซ้อนค่ะและทำนองหลักของ Fantasia and Fugue ของอาจารย์หม่อมก็จะมีลีลาและสำเนียงออกไทยๆนะคะแต่เป็นไทยร่วมสมัยอยู่ในแนวกรอบคิดหรือว่าโครงสร้างแบบดนตรีคลาสสิกฝรั่งค่ะขอเชิญฟัง Fantasia and Fugue ผลงานของหม่อมหลวงอัศนีปราโมทบรรเลงโดยวงดุริยางค์เครื่องสาย RBSO อำนวยเพลงโดยผู้ประพันธ์ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Fantasia and Fugue บทประพันธ์เพลงของหม่อมหลวงอัศนีปราโมชบรรเลงโดยวงระยางเครื่องสายของวง RBSO อำนวยเพลงโดยหม่อมหลวงอัศนีปราโมชศิลปินแห่งชาติค่ะต่อกันด้วยผลงานของเบิร์นฮาร์ดครูเซอร์นักประพันธ์เพลงและนักคลาริเนตชาวสวีเดนท่านสำคัญจากสมัยปลายสมัยคลาสสิกนะคะเราจะฟังบทซิมโฟเนียคอนแชตันในกุญแจเสียง B-flat ผลงานลำดับที่3ของท่านค่ะเพลงของครูเซอร์นี่โดยรวมมักจะเปิดเผยแจ่มใสฟังง่ายฟังเพลินนะคะและบทซิมโฟเนียคอนแชตันในกุญแจเสียง B-flat major ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็เป็นลักษณะเพลงที่มีโครงสร้างและลีลาเป็นลูกผสมระหว่างโคเชโต้กรอสโซกับโซโล่โคเชโต้ที่นิยมกันในช่วงปลายๆสมัยบาโรกต่อกับต้นคลาสสิกค่ะลักษณะเด่นของเพลงแบบคอนแชตันก็จะมีเครื่องดนตรีที่มีแนวเดี่ยวโดดเด่นมากกว่า1เครื่องและมักประกอบด้วยท่อนต่างๆ3ท่อนคือก็เหมือนโคเชโต้ประกอบไปด้วยลีลาเร็วช้าเร็วสลับกันสำหรับบทนี้ของครูเซอร์นี่นำออกแสดงครั้งแรกช่วงต้นทศวรรษที่1800นะคะและเครื่องเดี่ยวในเครื่องนี้จะเป็นพวกกลุ่มเครื่องเป่าค่ะได้แก่แคลาริเนตฮอร์นและบาสูนโดยแนวเดี่ยวของเครื่องเดี่ยวในเพลงที่เราจะฟังต่อไปนี้ก็จะไม่หวือหวาจัดจ้านคือแนวเดี่ยวของซิมโฟเนียคอนแชตันจะไม่เหมือนกับโซโล่โคเชโต้นะคะเนื่องจากมีแนวเดี่ยวของเครื่องเดี่ยวหลายเครื่องทั้งต้องประชันกันเองและหลบหลีกทางกันในเย็นนี้ทางรายการขอเสนอท่อนแรกให้ฟังกันก่อนท่อนแรกนี่กำกับไว้ว่า Allegro ก็ลีลารวดเร็ววงดุริยางจะเป็นผู้เปิดเพลงนี้ขึ้นมาก่อนนะคะเหมือนเป็นการปูบรรยากาศเตรียมที่เตรียมทางเตรียมเวทีให้เครื่องเดี่ยวทั้ง3แล้วไม่นานเครื่องเดี่ยวก็ผลัดกันเข้ามาเสนอทำนองเอกของตัวเองโต้ตอบกันอย่างสนุกสนานเท่าทันกันแต่ละคนแต่ละเครื่องเดี่ยวนี่จะโชว์ฝีมือทักษะการเล่นกันอย่างแพรวๆเลยค่ะขอเชิญฟังฝีมือการเดี่ยวคลาริเนตของเจลอิงเง่สตีเฟนสันฮอร์นโดยไอเวอร์โอเซนบาสูนโดยคนุตซอนสตีเวลร่วมกับ Swedish Radio Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยออโกกามูขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปเป็น movement แรกของ Sinfonia Concertante ในกุญแจเสียง B-flat Major ผลงานลำดับที่3ของ Bernhard Kreutzer มาฟังท่อนที่2และท่อนสุดท้ายของผลงานชิ้นนี้นะคะท่อนที่2เป็นท่อนกลางอยู่ในลีลาช้าทุ่งทำนองหน่วงหน่วงอารมณ์ค่ะกำกับเอาไว้ว่า Andante Sostenuto ท่อนนี้ก็เช่นเดียวกันคือวงดุริยางจะนำเสนอทำนองหลักเข้ามาก่อนทำนองในท่อนที่2นี่ไพเราะนุ่มนวลเพื่อให้คอนทราสต์กับท่อนแรกที่เพิ่งผ่านไปจากนั้นเครื่องเดี่ยวทั้ง3ก็จะผลัดกันเข้ามาโชว์แนวของตัวเองในลักษณะเป็นทำนองแปรหรือ variation ของทำนองหลักที่นำเสนอไว้แต่แรกโดยวงดุริยางแล้วต่อด้วยท่อนที่3ท่อนลงท้ายค่ะกลับมาอยู่ในลีลารวดเร็วอีกครั้งกำกับไว้ว่า Allegro ma non tanto ท่อนนี้เบิกบานเต็มไปด้วยชีวิตชีวาค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือซินโฟเนียคอนแชตานต์ในกุญแจเสียง B-flat major ผลงานลำดับที่3ของเบิร์นฮาร์ดครูเซอร์นั่นเป็นการบรรเลงแนวเดี่ยวคลาริเนตของคิเจลอิงเง่สตีเฟนสันฮอร์นโดยไอเฟอร์โอเซนบาสูนโดยคนุตซอนสตีโวลร่วมกับ The Swedish Radio Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยออโก้กามูต่อกันด้วยผลงานของอัลเบร์โตคินาสเตราชุดพานามบีสวีทค่ะคินาสเตราเป็นชาวอาร์เจนตินานะคะเกิดที่เมืองบัวโนสไอเรสท้ายชีวิตมาตั้งรกรากอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1916ถึง1983ค่ะคินาสเตราเรียนดนตรีที่วิทยาลัยดนตรีแห่งชาติบัวโนสไอเรสและต่อมาก็เป็นศาสตราจารย์สอนที่นี่ด้วยท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์เพลงคนสำคัญของวงการดนตรีคลาสสิกของอาร์เจนตินานะคะเพลงชุดพานามบีสวีทที่จะนำเสนอต่อไปนี้เดิมเป็นดนตรีประกอบระบำบาเล่ค่ะเป็นผลงานตั้งแต่ช่วงต้นชีวิตของผู้ประพันธ์แต่งในตอนที่อายุราว20ปีโดยเรื่องราวและฉากของบาเล่เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องราวจากตำนานพื้นเมืองของชนเผ่าหนึ่งในแถบอเมริกาใต้ดนตรีได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีพื้นเมืองของอเมริกาใต้ค่ะต่อมาคินาสเตรานำบางส่วนจากดนตรีระบำบาเล่ดังกล่าวนั้นมาจับรวมเป็นเพลงบรรเลงชุดสวีทเมื่อเป็นสวีทประกอบไปด้วย4ท่อนนะคะท่อนที่1ชื่อแสงจันทร์เหนือแม่น้ำปารานาท่อนที่2พิธีกรรมเรียกวิญญาณท่อนที่3การคร่ำครวญของเหล่าหญิงสาวและท่อนที่4ระบำของหญิงสาวและเหล่านักรบขอเชิญฟังพานามบีสวีทผลงานของอัลเบร์โตคินาสเตราจากการบรรเลงของฟิลาโมเนียฮังการิกาอำนวยเพลงโดยโซเทนรอสไนขอเชิญฟังค่ะ

0: ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือเพลงชุดพนาม B Suite ผลงานของ Alberto Ginastera นั่นเป็นการบรรเลงของ The Philharmonia Ungarica อำนวยเพลงโดย Sultan Rosnay ช่วงต่อไปมาฟังเพลงร้องกันบ้างนะคะซึ่งหลายท่านก็จะคุ้นเคยกันดีค่ะคือเราขอเสนอบทเด่นๆจากละครเพลงเรื่อง The West Side Story ของ Leonard Bernstein มาให้ฟังกันเริ่มด้วยเพลงแรก Maria นี่ก็เป็นชื่อนางเอกนะคะบทนี้เป็นบทร้องที่โทนี่พระเอกของเรื่องกำลังพร่ำเพ้อถึงชื่อของหญิงสาวที่เขาหลงรักค่ะเพลงที่สองชื่อ Tonight ก็มาจากฉากที่พระเอกลอบมาพบกับมาเรียหนุ่มสาวทั้งสองรู้สึกว่าช่างเป็นค่ำคืนอันพิเศษอันวิเศษเหลือเกินจบช่วงนี้ด้วยเพลงร้อง One Hand One Heartเป็นบทที่พระเอกและนางเอกขับร้องในจินตนาการหรือฝันว่าเขาทั้งสองเนี่ยกำลังจะได้แต่งงานกันแล้วมาเรียขับร้องด้วยเสียงโซปราโนของเดมคิริเตคานาวาโทนี่ขับร้องด้วยเสียงเทนเนอร์ของโฮเซคาเรราสวงดุริยางที่บรรเลงประกอบไม่ได้ระบุชื่อไว้นะคะแต่อำนวยเพลงโดยเลนาร์ดเบิร์นสไตน์ขอเชิญฟังค่ะ
1: Maria.

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปก็เป็นบทร้อง3บทเอกจากละครเพลงเรื่อง West Side Story ของ Leonard Bernstein คือเพลง Maria Tonight และ One Hand One Heart Maria ขับร้องโดยเดมคิริเตคนาวาโทนี่ขับร้องโดยโฮเซ่คาเรราสผู้อำนวยเพลงคือ Leonard Bernstein ค่ะคาละจากเพลงร้องที่เราได้ฟังไปลำดับถัดไปก็ขอเสนอเพลงอีกบทหนึ่งนะคะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมากจากเพลงเพราะๆต่างๆของละครเพลงเรื่อง West Side Story นี้โดยคราวนี้จะเป็นเพลงบรรเลงล้วนๆค่ะและให้ซอลไวโอลินเป็นตัวเอกเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นผลงานของ Leonard Bernstein ผู้แต่งโดยเป็นการเรียบเรียงให้เป็นเพลงเดี่ยวไวโอลินกับวงดริยางผลงานของวิลเลียมเดวิดบรอนและท่านผู้นี้ให้ชื่อเพลงชุดนี้ว่า The West Side Story Suite นะคะยันนี้เราจะฟังการเดี่ยวไวโอลินของจอชัวเบลร่วมกับ The Philharmonia Orchestra อำนวยเพลงโดยเดวิดซินแมนขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือบทเรียบเรียงจาก West Side Story เป็นไวโอลินกับออร์เคสตราผู้ประพันธ์คือเลนาร์ดเบิร์นสไตน์ผู้เรียบเรียงเป็นบทไวโอลินกับออร์เคสตราคือวิลเลียมเดวิดบรอนผู้เดี่ยวไวโอลินคือจอชัวเบลร่วมกับ The Philharmonia Orchestra อำนวยเพลงโดยเดวิดซินแมนมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะส่งท้ายรายการเย็นนี้กันด้วยเพลงสนามหลวงและเพลงอัมพรสถานจากการเรียบเรียงให้วงดุริยางไหมไทยของอาจารย์ดนุหันตระกูลศิลปินแห่งชาตินะคะบทแรกสนามหลวงแต่งโดยคุณสุรศรีอิทธิกุลนักร้องนักดนตรีนักแสดงนักแต่งเพลงที่รู้จักกันดีในวงการเพลงบ้านเรานะคะสำหรับเพลงสนามหลวงนั้นแต่งบรรยายถึงทุ่งพระเมรุหรือสนามหลวงในปัจจุบันที่คนไทยรู้จักกันดีเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เพลงนี้สะท้อนถึงบรรยากาศและจิตวิญญาณแบบไทยๆได้อย่างดีนะคะส่วนเพลงที่ตามมาคืออัมพรสถานเป็นผลงานการแต่งของคุณจิรพันธ์อังสวานนท์นักร้องนักกีตาร์นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับคุณสุรศรีและอาจารย์ดนูค่ะวันนี้เราจะฟังการบรรเลงของวงดุริยางค์ไหมไทยอำนวยเพลงโดยอาจารย์ดนูหันตระกูลขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือสนามหลวงผลงานของสุรศรีอิทธิกุลและอัมพรสถานผลงานของจิรพันธ์อังสวานนท์เรียบเรียงและอำนวยเพลงโดยอาจารย์ดนูหันตระกูลบรรเลงโดยวงดุริยางไหมไทยค่ะนั่นก็เป็น2เพลงท้ายของรายการของเราในเย็นนี้นะคะแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สีส้มเอี่ยมสันพางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ข่าวไทย PBS

0: บาลต้นสังกัดสั่งพักงานหมอตั้งกรรมการสอบหลังให้ผู้ป่วยกลับบ้านปฏิเสธการตรวจตามญาติร้องขอจนเสียชีวิตหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์ต่อเนื่องคลังยอมรับข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อนเตรียมขยายวงเงินไทยช่วยไทยพลัสรองรับห้วยขวางไม่ได้พักตำรวจค้นผับลับเปิดต่อเนื่อง24ชั่วโมงเน้นขายยาไม่เน้นขายเหล้าพบนักเที่ยวโอเวอร์โดสจนต้อง CPR ไร้แววสงบสหรัฐยังถล่มต่อสื่ออิหร่านเผยเรือติดธงไทยฝืนคำสั่งเข้าฮอร์มุซสวนทางข้อมูลกองทัพเรือยืนยันไม่ถูกโจมตี
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ขอบค่ำนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: เป็นวันที่2แล้วนะคะหลังจากที่ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือมีหลายคนที่ได้รับแจ้งว่าตกเกณฑ์แล้วก็ต้องแสดงความผิดหวังบางคนตั้งคำถามนะคะว่าตกลงแล้วเกณฑ์คัดกรองนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่เพราะว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเนี่ยไม่อัปเดตไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่พวกเขาทราบนะคะเรื่องนี้โฆษกกระทรวงการคลังก็ยอมรับว่าก็มีฐานข้อมูลที่หน่วยงานต้นทางเขายังไม่ได้อัปเดตคลาดเคลื่อนอยู่บ้างค่ะ
2: ทีนี้คนที่ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนกลุ่มนี้มีลุ้นล่ะค่ะเพราะว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแต่สำหรับบางคนสมัครใจไม่ไปต่อก็คือตัดสินใจไม่อุทธรณ์แล้วล่ะค่ะเรามองว่าเงินที่ได้มันอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาใช้ในการดำเนินการยื่นอุทธรณ์และบางคนก็สะท้อนว่าหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการคัดกรองรอบนี้มันอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความยากจนที่พวกเขาต้องเจอค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกท่าทองค่ะมีทั้งคนที่มาตรวจสอบสิทธิ์อุทธรณ์สิทธิ์และยืนยันสิทธิ์นะคะคนที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ต้องยืนยันสิทธิ์ด้วยแต่ว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางมายืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองและไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าเว็บไซต์ได้ก็เลยต้องให้ญาติให้ตัวแทนมาติดต่อกับธนาคารซึ่งก็มีขั้นตอนพอสมควรนะคะคุณผู้ชมคือพนักงานธนาคารเนี่ยค่ะเขาจะมอบหนังสือมอบอำนาจให้ญาตินำกลับไปให้เจ้าของสิทธิ์พิมพ์ลายนิ้วมือที่บ้านแล้วจึงเดินทางกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อดำเนินการที่ธนาคารต่อในขั้นตอนต่อไปซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าขั้นตอนเยอะค่าเดินทางก็เพิ่มมากขึ้นไหนจะใช้เวลานานอีกก็เลยชักจะไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าเงินที่ได้มันจะคุ้มกันหรือไม่ค่ะ
3: ซึ่งพ่อติดเตียงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแต่ทีเนี้ยให้พ่อเซ็นมาแล้วอันนึงแต่ไม่ได้ต้องเอาบัตรประชาชนไปถ่ายแล้วก็ให้พ่อเซ็นใหม่แล้วก็เราก็ต้องเซ็นของเรามาด้วยเพราะว่าเราจะเป็นผู้รับมอบอำนาจไงค่ะพอทีแรกเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงก็เลยต้องกลับไปทำไมแล้วมาใหม
4: ่ก็อยากให้คนขายสักหน่อยนึงจริงๆแล้วเนี่ยภาคประชาชนที่อยู่เนี่ยผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วคนไหนจนแท้ไม่แท้อะไรอย่างผู้ใหญ่บ้านกำนัน
5: เขาอาจจะให้เขาช่วยยืนยันให้อะไรเงี้ยเนาะ
4: ลดขั้นตอนหน่อย
2: ที่ตรวจสอบสิทธิ์และไม่ผ่านเกณฑ์บางส่วนก็เลยตัดสินใจไม่อุทธรณ์แล้วค่ะเพราะมองว่าขั้นตอนมันยุ่งยากและอาจจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
6: มีหนี้มีรถอะไรเงี้ยรถที่ลูกมันเลย
5: ก็ไม่เอาแล้ว
6: อย่างคนแก่75เงี้ยเขาก็หากินไม่ได้ลูกก็ไม่ค่อยอันนี้งานมีลูกคนเดียวมันก็หากินก็ไม่ทันหนี้มันเยอะยังว่าก็เลยไม่ได้เขาก็ใหม่ๆเขาก็เสียใจย้ายจะไปเสียใจทำไมเพราะว่าเราเมื่อก่อนเมื่อไรเราก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้มาให้เราอย่างนี้เรายังอยู่ได้เลยแต่ยังว่างี้เกลียดกันเลยเฉยๆ
5: ก็เลยไม่เอาแล้ว
1: ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรผู้สื่อข่าวก็พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือระบบแจ้งบอกว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ทั้งที่ตัวเองไม่เคยมีรถบางคนเคยมีแต่ก็บอกว่าขายไปแล้วเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องจะได้ไม่เสียสิทธิ์ค่ะ
7: เราเครื่องยนต์เราไม่มี
8: ก็คือรถยนต์เราไม่มี
7: อย่างแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มี

0: อไซค์อ่ะมันเป็นต้อง30ปีแล้วที่มีชื่อ
1: แล้วโทรหา
0: คันแรกอ่ะนะแล้วคันที่สองก็10กว่าปีแล้วแต่ก็ไม่ผ่าน
2: วันนี้ก็เลยมาที่ธนาคาร
0: นี่จะ
2: รู้สึกยังไงกับระบบที่เขาแจ้งเรามาอย่างนี้ไม่ผ่าน
0: ก็มันผิดพลาดไงมันไม่ต้องตามความเป็นจริงอ่ะ
3: เกณฑ์การคัดกรองก็ยังทำให้หลายคนมีปัญหานะคะอย่างนางสุนีหลาบกลางไปยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเดอะมอลล์นครราชสีมาเพราะพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คือระบบแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์เก่า1คันมีเงินฝากในบัญชีกว่า 100,000 บาทแต่ถ้าในมุมของตัวเธอก็มองว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตตั้งใจจะเก็บเอาไว้ใช้ยามเจ็บป่วยทีนี้ปัจจุบันไม่ได้มีงานทำไม่มีรายได้เช่าบ้านอยู่จึงมองว่าการคัดกรองมันไม่ได้สะท้อนความเดือดร้อนที่แท้จริงค่ะ
4: เราก็คิดว่าไอ้เงินแค่นี้ก็เรามันแบบว่าไม่อยากให้ลูกหลานเดือดร้อนเวลาเราไว้เอาไปเผาศพเราเพื่อว่าเราตายไปเขาก็จะได้มีเงินเผาศพเราไง
1: จำลองไว้คือเหมือนกับว่าเขาจะไม่ให้เรามีเงิน
4: ไม่ให้มีเงินติดตัวหรือไม่ให้มีทรัพย์สินเลย
1: มีแต่ตัวกับหัวใจ
4: ใช่นั่นเองก็ได้มีแต่แบบนั้นนี
1: ่
4: ทำไมไม่คิดว่าคนเราต่อไปตอนแรกเรามีเราทำงานเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำงานเงินเดือนอะไรก็ไม่มี
3: เช่นเดียวกับนางวลัยลักษณ์คดเกี้ยวค่ะเป็นชาวอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเคสนี้มีสลากออมสินสลากทกสค่ะเธอบอกว่าซื้อเก็บเอาไว้นานกว่า20ปีจนเกือบจะลืมไปแล้วว่ามีแต่ปัจจุบันเนี่ยมีรายได้เดือนละไม่ถึง 10,000 บาทซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับสิทธิ์แต่รอบนี้เนี่ยตกเกณฑ์เธอมองว่าการนำข้อมูลทรัพย์สินในอดีตมาใช้ในการพิจารณามันไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่แท้จริงค่ะ
5: ยุ่งยากค่ะเพราะว่าคือมันนานแล้วเนาะถ้ามันเป็นเรื่องปัจจุบันที่จะไม่ว่าอันนี้มันนานแล้วมันเป็นอดีตเนาะพูดง่ายๆมันเป็นอดีตไปแล้วทำไมต้องเอามาตรวจสอบณตอนนี
1: ้อยากให้มันง่ายกว่านี้
5: อยากให้มันง่ายค่ะ
1: ไอ้เงินตรวจการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละเดือนทุกเดือนเนี่ยมันช่วยอะไรกับชีวิตเราบ้าง
5: ช่วยได้ค่ะ
1: อย่างนี้ไป
5: ช
1: ่วยอะไร
5: ช่วยได้เพราะว่าพี่เงินเดือนน้
1: อ
5: ยเงินเดือนพี่ไม่ถึงหมื่นดีสำหรับพี่300นี่พี่ดีใจที่ได
3: ้ชาวจังหวัดกระบี่คนนี้ตกเกณฑ์เรื่องรถยนต์เช่นกันนะคะนายสมศักดิ์วงวิวัฒน์มีชื่อครอบครองรถยนต์เกินกำหนดแต่เจ้าตัวยืนยันบอกทั้งชีวิตไม่เคยซื้อรถยนต์หรือว่าไปค้ำประกันให้ใครมาก่อนก็เลยสงสัยว่าข้อมูลมันคลาดเคลื่อนหรือไม่โดยเตรียมเดินทางไปแจ้งยกเลิกที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่สัปดาห์หน้าเพื่อยื่นอุทธรณ์นะคะก็ทำให้น่าคิดละค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยคาดว่าขนส่งคนน่าจะเยอะเพราะว่าไปยื่นอุทธรณ์กันค่ะ
6: ผมว่ามันรวดรอบปิดหลานอันนี้บอกว่ามันไม่ดูกองในการตรวจรอบเกมบอกว่าจะเข้าใจว่าคนมันจำนวนมากอาจจะมีการพิจารณาตัวขึ้นบอกคือกรณีนี่ไล่คนไล่ๆแต่คือกลายๆกัน
7: เกณฑ์ก็คงยุ่น
6: ครับ
7: แต่ถึงว่าคนไม่เคยจ้างไม่เคยซื้อ
6: ไม่เคยจ้างไม่เคยซื้อไม่เคยกรรมแต่ว่าอยู่ๆมีกรรมธิซื้อกรรมธิย้อนยุ่น
3: อีกกลุ่มหนึ่งที่ดูจะมีปัญหาหรือไม่นะคะมีรายงานบอกว่ามีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศร.บางส่วนลาออกจากสถานศึกษาเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกลุ่มนี้คาดว่าเป็นคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหรือว่ากลุ่มที่ทำงานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรียนกศร.ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบทำให้มีสถานะเป็นนักเรียนซึ่งในเกณฑ์การคัดกรองสิทธิ์รอบนี้น่ะไม่ได้ให้สิทธิ์กับนักเรียนนักศึกษาอาจจะทำให้คนกลุ่มนี้ตกเกณฑ์หรือไม่และทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ามีบางคนมีชื่อเป็นนักเรียนสกร.แต่ไม่ได้อยู่ในสถานะดังกล่าวแล้วซึ่งนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการทราบปัญหาเรื่องนักเรียนสกร.ลาออกแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะตอนนี้สั่งการให้ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกอย่างเร่งด่วนโดยระบุว่าไม่อยากเห็นน้องๆคนไหนต้องตัดสินใจลาออกเพราะกังวลเรื่องสิทธิ์หน้าที่ของน้องๆคือเรียนหนังสือส่วนหน้าที่แก้ปัญหาเป็นหน้าที่ของเราก็คือกระทรวงการศึกษาธิการนะคะโดยขอให้น้องๆอย่าเพิ่งลาออกจากโรงเรียนค่ะ
8: แผนหนึ่งของกระทรวงการคลังก็คือการ

เตรียมขอครม.ขยายสิทธิ์เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นการรองรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจำนวนมากนั่นเองนะคะแต่ผลกระทบหนึ่งที่หลังจากมีการประกาศสิทธิ์ออกมาเนี่ยค่ะ

0: ได้ไหมโดยเฉพาะเรื่องของการถือสิทธิ์ถือครองรถค่ะปัญหาของการประกาศการคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569แล้วเกิดความไม่พอใจสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นจำนวนมากทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขออภัยค่ะช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้โทรศัพท์หารือกับนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะเกณฑ์การถือครองกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ไม่เกิน1ทางนายเอกนิตินะระบุว่าจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นอายุหรือว่าสภาพของรถพร้อมใช้งานหรือไม่ค่ะ
1: การอุทธรณ์จะมี2แบบนะครับแบบแรกคือในบางเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีการทบทวนหรือควรจะเพิ่มหลักเกณฑ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์2คันห้ามมีมอเตอร์ไซค์2คันแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณถือครองมา10ปี15ปีและไม่มีการดำเนินการต่อทะเบียนเนี่ยนะครับก็อาจจะเชื่อได้ว่าคันนั้นเนี่ยไม่มีการใช้งานแล้วนะครับดังนั้นขนส่งก็จะเป็นผู้ยืนยันช่วยอีกทางนึง
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยอมรับการใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนำมาใช้ในการคัดกรองผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า18ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยค่ะมันมีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานหรือว่า data cleansingประชาชนคนที่ถูกตัดสิทธิ์ก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบข้อมูลของตัวเองว่าถูกนำชื่อไปใช้โดยมิชอบหรือเอาชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวหรือไม่เช่นมีการนำชื่อไปใช้จดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทในลักษณะนอมินีหรือนำชื่อไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าหรือไม่โดยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์และขอให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันก่อนที่ระบบจะดึงข้อมูลการคัดกรองคุณสมบัติผู้ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะคะซึ่งจะมีการประกาศผลอุทธรณ์กันในวันที่21กันยายนนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ค่ะปลัดกระทรวงการคลังบอกด้วยบอกว่าเป้าหมายสำคัญในการคัดกรองคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลภาครัฐให้มันถูกต้องทันสมัยซึ่งเป็นรากฐานในการดำเนินนโยบายสวัสดิการอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายในเฟสต่อไปค่ะ
3: จากข้อมูลผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569จำนวน 9,500,000 คนนะคะจะแบ่งออกเป็นหลักๆแบบนี้นะคะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 7,200,000 คนแล้วก็มีกลุ่มตกหล่นจากการสำรวจโดยกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่ผ่านการคัดกรองมา 2,300,000 คนทีนี้จะมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเป็นการรองรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงคนที่ถือบัตรรายเดิมแล้วไม่ได้ยืนยันตัวตนเข้าระบบคัดกรอง6ล้านสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงแค่กดยืนยันสิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมถึง30กันยายน2เดือนด้วยกันนะคะรายงานจากกระทรวงการคลังบอกว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของการใช้เงินกู้ดังกล่าวมารองรับมาตรการประเภทเยียวยาเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์นอกจากโครงการปรับเปลี่ยนพลังงานซึ่งจะประเดิมเปลี่ยนผ่านในกลุ่มรถสาธารณะเป็นลำดับแรกด้วยค่ะ
2: ผ่านมากว่า1สัปดาห์แล้วค่ะหลังจากเกิดเหตุน้ำรั่วซึมในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่นะคะผู้ว่ากทมลงพื้นที่วันนี้ด้วยก็พูดถึงความคืบหน้าของสถานการณ์บอกว่าตอนนี้ในภาพรวมมันเริ่มดีขึ้นตรวจสอบพื้นที่ก็ไม่มีทรุดเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกขาเข้าในวันพรุ่งนี้ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวค่ะตอนนี้ก็ยังกังวลเรื่องการทรุดตัวเพิ่มในอนาคตและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัยค่ะนักศึกษาที่อาศัยอยู่ที่หอพักย่านวงเวียนใหญ่กำลังจะย้ายออกจากหอพักนะคะเธอบอกว่าผู้ปกครองกังวลเรื่องความปลอดภัยหลังเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะค่ะ

0: ก็กังวลค่ะกังวลพอสมควร
1: ข้างในอยู่ข้างในก็จริงแต่ว่ามันมีร่องรอยความเสียหายอะไรไหมคะ
0: ไม่มีนะคะไม่ค่อยไม่เห็นเพราะหนูหลังจากที่รู้ข่าวหนูก็ไปอยู่หอเพื่อนค่ะหนูเพิ่งจะย้ายหอ
1: ค่ะอันนี้คืออยากย้ายเองไหมหรือว่าอันนี้ผู้ปกครองให
0: ้ผู้ปกครองค่ะเพราะว่ากลัวเป็นห่วงใช่ค่ะหาที่อยู่จะย้ายหอใหม่แล้วค่ะ
2: ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในจุดที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะยอมรับแม้ขณะนี้จะยังไม่เห็นเรื่องการทรุดตัวของอาคารหรือว่ารอยร้าวชัดเจนภายในบ้านแต่ยอมรับกังวลเรื่องความปลอดภัยในระยะยาวค่ะ
3: ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรดูเป็นพิเศษแต่กังวลเรื่องเสียงที่เครื่องปั่นไฟเหลือตรงนี้เปิดมาตั้งเป็นเสียงมันดังมากจนกระทั่งแบบไม่ไหวอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปได้ว่าช่วยกันเสียงอีกส่วนหนึ่งออกไปครับ
1: แล้วเรื่องสุดระยะยาวล่ะคะระยะยาวเรากังวลไหมคะ
3: อันนี้ยังกังวลฮะแต่ก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไร
2: ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้บอกหลังจากลงพื้นที่นะคะว่าตอนนี้สถานการณ์คืบหน้าไปในทิศทางที่ดีหลังจากบริษัทผู้รับจ้างดำเนินมาตรการอุดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำปรับสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินค่ะแล้วก็เสริมความแข็งแรงของดินรอบอุโมงค์นั่นก็ทำให้การรั่วซึมของน้ำลดลงอย่างมากล่าสุดไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมของพื้นดินรวมทั้งอาคารในพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็มีการประเมินเอาไว้ว่าสถานการณ์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ค่ะ
4: น้ำไม่ได้ไหลเข้าอุโมงค์ละแต่ว่าแรงดันมันมีความสมดุลกันแล้วก็ทำให้ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มแล้วก็การโฟลว์ของน้ำแทบจะหยุดแล้วล่ะแต่ว่าการเอากราวหรือว่าการเสริมกำลังของดินรอบอุโมงค์เนี่ยน่าจะได้ผลในการหยุดการไหลของน้ำได้ดีขึ้นการทรุดตัวของอุโมงค์โดยรอบในพื้นที่อันตราย30เมตรและ30เมตรเนี่ยไม่พบการเอียงตัวของตึกไม่มีเพิ่มขึ้นนะก็คิดว่าสถานการณ์ก็อยู่ในระดับที่สมดุลแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วง
2: เตรียมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขก3ช่องจราจรวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางด้านการจราจรให้กับประชาชนแต่ว่าถนนประชาธิปกฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ส่วนนี้ยังปิดการจราจรต่อไปค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินงานเสริมความมั่นคงของอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัยกำลังเป็นที่สนใจนะคะกับกรณีครูท่านหนึ่งโพสต์คลิปบอกว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นโรคหัวใจแต่แพทย์กลับให้กลับบ้านแล้วสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตนะคะโดยทางแพทยสภาได้รับเรื่องนี้เข้าตรวจสอบแล้วนะคะจะมีการตรวจสอบว่าการใช้ดุลยพินิจของแพทย์รวมไปถึงการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาตินั้นเป็นไปตามมาตรฐานของการรักษาหรือไม่ขณะที่โรงพยาบาลต้นสังกัดมีการสั่งพักงานสำหรับแพทย์คนนี้แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
5: เหตุเกิดจากว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาแฟนเราเนี่ยมีอาการเจ็บร้าวตั้งแต่นิ้วแป๊บขึ้นมาจนถึงหัวใจแล้วก็เหงื่อแตกพักซึ่งพี่ที่ทำงานเนี่ยสังเกตมาอยู่แล้วว่าอาทิตย์นี้เหงื่อแตกพักทั้งอาทิตย์
2: นี่เป็นคลิปต้นเรื่องค่ะคุณผู้ชมเผยแพร่ผ่าน TikTok ของครูทรายหรือนางสาวเบญญาพรพานเพชรเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะคะในเนื้อหาเธอเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากที่ต้องสูญเสียสามีอายุ30ปีคือตั้งข้อสังเกตบอกว่าการเสียชีวิตครั้งนี้ป้องกันได้ถ้าได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับครูทรายนะคะและเธอก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าสามีนั้นมีอาการปวดร้าวจากแขนลามไปถึงหน้าอกเหงื่อออกมากผิดปกติเพื่อนร่วมงานก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของสามีระหว่างการรักษาสามีถูกส่งต่อไปหลายแผนกนะคะคือตัวเธอเนี่ยขอให้มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแต่แพทย์ปฏิเสธแม้ว่าครอบครัวจะขอจ่ายค่าตรวจเพิ่มเองก็ได้หรือขอย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากนั้นเธอพาสามีกลับบ้านและเย็นวันเดียวกันสามีเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาและลูกค่ะ
6: วันนี้หนูเจอผู้อำนวยการประกันสังคมเขามาหาหนูด้วยตัวเองเลยมาด้วยตัวเองหนูถามเขาเลยได้ว่าแล้วไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยครอบคลุมประกันสังคม

0: มไหมประกันสังคมครอบคลุมไหมครอบคลุมแฟนหนูจ่ายประกันสังคมตรงทุกงวดอยู่ในสิทธิ์อ่ะถึงจะเป็นไม่เป็นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะคนเราก็ตรวจไปอยู่แล้วว่าเราบางทีเราตรวจสุขภาพเราเป็นหรอเราก็ไม่เป็นนี่แต่เราก็เสียตังค์ตรวจนี่มันคือสิทธิ์อ่ะ
1: ตอนนี้เราต้องการจะเรียกร้องอะไรไปครับ
0: เรียกร้องความยุติธรรมอ่ะคือเรียกร้องกับว่าคือหนูไม่อยากให้แฟนหนูอ่ะจากไปอ่ะถ้าแฟนหนูยังอยู่ตรงเนี้ยหนูไม่อยากให้เขาว่าจากไปด้วยความรู้สึกที่เขาโดนสันนิษฐานว่าเขาเป็นแบบวิตกกังวลเขาคิดไปเองอ่ะแต่เขาป่วยจริงๆแต่เขาไม่รับการรักษามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาอ่ะเขาน่าสงสารมากอ่ะสำหรับหนูอ่ะวันนี้ที่หนูเสียใจที่สุดอ่ะไม่ใช่อะไรเลยนะเขาน่าสงสารมากเพราะเขาอดทนมากหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขาเลย
2: ครูทรายก็ยังบอกด้วยนะคะว่าผลการชันสูตรการเสียชีวิตของสามีนั้นพบหลอดเลือดหัวใจตีบ2เส้นชี้ว่าเป็นโรคหัวใจจริงจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานของการตรวจรักษารวมถึงการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติค่ะ
0: คือเขาอาจจะพูดอะไรก็ไม่รู้คือเอาง่ายๆมันพูดเหมือนแบบว่าคือสำหรับหนูในมุมนั้นซึ่งหนูตีความแบบนั้นคือถามว่าพ่อหนูจำคำพูดที่เขาเว้นเว้อส่วนมากไม่ได้แต่คำพูดที่เราพูดไปนั่นคือคำพูดที่จำได้เพราะมันแรงๆเงี้ยจำได้แต่คำพูดส่วนมากคือเขาก็พูดวนไปวนมาเรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรไปมาๆก็เหมือนคือสุดท้ายวนมาว่าก็คือเราคิดไปเองพอยคือตรงนี้เขาเลยเหมือนไม่ส่งหนูก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วพอยอะทำไมเขาถึงไม่ส่งสุดท้ายมันก็อยู่ที่เขาอะซึ่งมันก็มีคนมาคอมเมนต์หลากหลายอะนะคะซึ่งสุดท้ายอ่านมาคนคอมเมนต์เนาะเราก็พยายามไปอ่านเราก็อยากได้เหตุผลเหมือนกันไงอยากให้ทุกคนช่วยร่วมวิเคราะห์ว่าทำไม
3: ขณะที่โรงพยาบาลซานคามิโลบ้านโป่งออกแถลงการแสดงความเสียใจและชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาลนะคะเบื้องต้นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาข้อมูลและกระบวนการรักษาทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยปราศจากอคติเพื่อตอบข้อสงสัยของครอบครัวและสังคมส่วนแพทย์ผู้ทำการรักษาค่ะสั่งพักปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จพร้อมน้อมรับคำวิจารณ์และจะพัฒนาคุณภาพการรักษาตามหลักจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยล่าสุดมีรายงานระบุว่าแพทยสภารับเรื่องและเตรียมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของแพทย์ในการตรวจรักษารวมถึงการสื่อสารการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่นะคะโดยจะเชิญญาติมาให้ข้อมูลด้วยค่ะ
2: ขณะที่ทางสำนักงานประกันสังคมก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อให้คณะอนุกรรมการการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ได้พิจารณาว่าโรงพยาบาลดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หากตรวจสอบว่าบกพร่องไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างการให้บริการทางการแพทย์จะตัดศักยภาพสถานพยาบาลหรือลดจำนวนผู้ประกันตนทันทีสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นก็จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินสมทบกรณีชราภาพจำนวน 58,405 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยสะสมเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 30,000 บาทนอกจากนี้หากเข้าเกณฑ์การเยียวยากรณีเสียชีวิตทายาทก็จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทค่ะเน้นขายยาเสพติดนะคะไม่เน้นขายเหล้านี่เป็นคอนเซปต์ของสถานบริการแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางคือกลุ่มนักเที่ยวเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของร้านลับซอย1เบื้องหน้าคล้ายๆกับเป็นร้านเกมแต่พอเข้าไปข้างในสภาพเนี่ยผับแน่ๆค่ะนักเที่ยวเข้าไปใช้บริการแล้วเสพสารเสพติดนะคะ
3: แต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดคุณผู้ชมที่ตั้งของผับลับแห่งนี้มันอยู่ห่างจากสำนักงานเขตแค่200เมตรเท่านั้นนะคะแต่กลับเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายึดยาเสพติดได้หลากหลายชนิดค่ะควบคุมตัวนักเที่ยวที่มีสารเสพติด9คนพนักงานอีก4คนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของร้านด้วยค่ะเนี่ยค่ะดูบรรยากาศหน้าร้านเมื่อสักครู่นี้ก็แทบจะดูไม่ออกว่าเป็นร้านอะไรแต่พอเข้าไปเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างในสังสรรค์เปิดผับกันแบบนี้กลางวันแสกๆนะคะชุดสืบสวนกอง

0: ชาการตำรวจนครบาลส่วนที่กำลังกับปปส.ค่ะเข้าไปตรวจค้นร้านลับซอย1อยู่ที่ย่านห้วยขวางหลังพบเบาะแสที่นี่มีการลักลอบเปิดผับปาร์ตี้ยาเสพติดผลจากการตรวจค้นตำรวจพบนักเที่ยวทั้งหมด26คนในจำนวนนี้ตรวจพบสารเสพติด9คนและในร้านพบยาเสพติดหลากหลายชนิดค่ะยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนพอดเคและบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนักเที่ยวแล้วตำรวจยังควบคุมตัวพนักงาน3คนและเจ้าของร้านเจ้าของร้านคือนายสมชายตามรายงานบอกว่าเป็นชาวไทยใหญ่นะคะทราบว่าเป็นชาวจังหวัดเชียงรายค่ะตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจนะคะเบื้องต้นนายสมชายรับว่าเปิดสถานบริการลับแห่งนี้มาเกือบ2ปีบอกว่าลูกค้าประจำก็คือกลุ่มบาร์โฮสต์แล้วก็ลักษณะเป็นสาวเอนเตอร์เทนให้ข้อมูลแบบนั้นแล้วบอกว่าร้านจะจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายรูปแบบค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุค่ะว่าสังเกตดูจากภายนอกไม่มีทางรู้เลยว่าที่นี่เป็นสถานบริการเปิดเป็นผับเพราะว่าดูจากสภาพภายนอกเนี่ยค่ะมันก็ดูจะเป็นตึกแถว4ชั้น1ห้องแล้วก็มีผ้าใบขึงอำพรางอยู่ข้างหน้ารถก็มาจอดปิดบังหน้าร้านสภาพข้างหน้าก็ติดฟิล์มทิปมีผ้าม่านบังหนาอีกชั้นหนึ่งนะคะไม่มีแผ่นป้ายหรือว่าสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์หรือว่าระบุชื่อร้านอะไรค่ะ
1: จริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดปฏิบัติการเช้าวันนี้นะคะตำรวจเนี่ยซุ่มสำรวจมาพักใหญ่ๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันปรากฏว่าจะสังเกตได้มีคนเข้าออกเป็นระยะมีนักเที่ยวที่เดินออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นชายหญิงคู่นี้มีอาการมึนเมานะคะซึ่งสันนิษฐานว่ามันไม่ใช่อาการเมาสุราทั่วๆไปด้วยการเข้าออกทำได้เฉพาะลูกค้าประจำต้องเคาะประตูแล้วเคาะแบบมีโค้ดลับสภาพอาคารพบเป็นสถานที่แคบและทึบทางเข้าออกก็จะมีข้างหน้าเพียงทางเดียวห้องครัวเป็นห้องครัวปิดค่ะไม่มีทางหนีไฟค่ะ
2: ต้องยอมรับว่านี่คือผับเถื่อนก็คือสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ถ้าจะใช้คำพูดที่เรียกว่าลีก็คือแบบเขาอ้างว่าเป็นร้านอาหารนะครับก็ยังไม่ถูกต้องตามระบบนะครับแต่ว่าในขั้นตอนแบบนี้พยายามที่จะเรียกเรียกการที่เข้าระบบในการเป็นสถานบริการที่ถูกต้องก็จะมีมาตรการในการตรวจสอบแต่ว่าการที่เขาเป็นผับเถื่อนอย่างที่เราเห็นกันมันก็จะเรียกเรียกในการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานต่างๆนะก็คงต้องเป็นการร่วมมือกันวันนี้ถึงตำรวจไม่ได้ทำงานฝ่ายเดียวมันต้องทำงานบูรณาการทุกฝ่ายครับ
0: ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกร้านนี้เปิดให้บริการเป็นสถานบันเทิงมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ขายกันตลอด24ชั่วโมงมีลูกค้าทั้งชายหญิงมีทั้งคนไทยคนจีนคนไทยใหญ่เปิดให้บริการมานานกว่า1ปีแล้วบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจไม่เคยมาตรวจสอบเลยค่ะ
3: ไม่ค่อยแปลกใจครับเพราะว่าเขาเปิดสถานที่บันเทิงปกติ
4: ครับมันก็ปกติ
3: ก็ปกติคนกินเหล้ากินกินเบียร์ก็เที่ยวตามปกตินะครับ
5: เราเห็นแบบสายสุดเลยเนี่ยมีลูกค้าออกจากร้านในกี่โมง
3: สายสุดออกจากร้านก็เที่ยงบ่ายโมงอย่างนี้ก็มีนะฮะครับเพราะว่าผมทำงานเข้าออกแล้วก็มีไรเดอร์มารับอาหารผมก็ออกมาก็มีลูกค้าแล้วบางคนลูกค้าผมเคยเป็นเพื่อนก็มีผมครับใช่
4: เพื่อนบอกไม่นี่ว่ามาทำอะไร
3: เพื่อนก็บอกว่ามากินเหล้าเบียร์เฉยแล้วก็นั่งดิ้งอะไรประมาณนี
0: ้ผู้สื่อข่าวสำรวจพิกัดผับลับแห่งนี้โดยพบว่าจริงๆตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากสำนักงานเขตห้วยขวางแค่200เมตรแล้วคนในชุมชนก็ให้ข้อมูลบอกรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้แม้ว่าอาคารที่ใช้มันจะมีกระจกทึบแทบจะมองไม่เห็นภายในแต่สังเกตเห็นคนที่เดินผ่านเข้าออกอยู่เป็นประจำบางคนออกมาด้วยสภาพมึนเมาชัดเจนบางครั้งก็มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทซึ่งในความเห็นของคนในพื้นที่ก็เชื่อว่ามันยังมีสถานที่ลักษณะแบบนี้อีกหลายแห่งค่ะ
1: ความอันตรายของสถานที่นี้นะคะมีการอัพยาเสพยาจริงๆแล้วนี่เป็นคลิปเคลื่อนไหวนะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่พนักงานในร้านได้นำมาเปิดเผยให้กับทางตำรวจคือพบว่าที่เนี่ยเคยให้บริการนักเที่ยวจนมีการใช้ยาเกินขนาดคือไม่สามารถเปิดเผยคลิปภาพได้จริงๆเป็นภาพชายคนหนึ่งกำลังทำ CPR กู้ชีพให้กับผู้หญิงที่นอนไม่ได้สติอยู่นะคะแล้วก็มี

0: ภาพนักเที่ยวอีกคนนึงหมดสติเหมือนกันพนักงานเนี่ยยอมรับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะนี้บ่อยครั้งค่ะนะคะแล้วก็มีชาวบ้านร้องเรียนมีชาวบ้านเคยให้เบาะแสมาแล้วอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบริการผิดกฎหมายนะคะซึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าต้องแยกการดำเนินการออกเป็น2 ส่วนคือการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายและยาเสพติดกับการตรวจสอบข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่นะคะแต่ก็มีข้อมูลมาจากพยานหรือว่าบุคคลแวดล้อมโดยยืนยันค่ะจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ถ้าพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: คดีซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามนะคะตำรวจสน.บางยี่ขันมีการประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสกัดจับชาวเวียดนามที่ถูกออกหมายจับในไทยในคดีที่ร่วมกันจ้างวานซุกซ่อนไอซ์2กิโลกรัมไปประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะผู้ต้องหาคนไทยเนี่ยถูกส่งตัวฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะนายสมพงษ์เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีร่วมกันซุกซ่อนยาเสพติดประเภทไอซ์ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะคะถูกคุมตัวไปฝากขังต่อศาลตลิ่งชันทางเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวตำรวจบอกว่าแกะรอยเครือข่ายนี้จากบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินให้กับไรเดอร์จัดส่งกล่องพัสดุที่พบว่าซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกที่มีบุคคลจ้างหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พบว่านายสมพงษ์เนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนจ้างเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินมีการโอนเงินผิดปกติเป็นเงินจำนวน 20,000 ถึง 50,000 บาทนายสมพงษ์อ้างว่าให้แฟนชาวเวียดนามซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวจากการสืบสวนตำรวจพบว่านายสมพงษ์มีความเชื่อมโยงกับคนในเครือข่ายอีกไม่ต่ำกว่า15คนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะเบื้องต้นขอศาลออกหมายจับแล้ว3คนเป็นชาวเวียดนามหนึ่งในนั้นก็คือแฟนที่นายสมพงษ์อ้างถึงค่ะตอนนี้มีการประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสกัดบุคคลตามหมายจับเพราะเกรงจะหลบหนีแต่ก็มีรายงานว่า1ใน3คนเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วมีข้อมูลว่าขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายนี้ผู้บงการหลักเป็นชาวเวียดนามร่วมกับผู้ร่วมขบวนการชาวไทยคาดว่าเคยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในสิ่งของแล้วส่งให้ผู้รับจ้างหิ้วเดินทางไปต่างประเทศสำเร็จมาแล้วหลายครั้งสำหรับกรณีการซุกซ่อนไอซ์เพื่อส่งไปประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะผู้รับจ้างฮิวได้รับค่าจ้าง 6,736 บาทมีการโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของผู้รับจ้างและตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
0: ตำรวจขยายผลเพิ่มเติมอีก7บริษัทนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการจัดทำบัญชีให้กับขบวนการรัสเซียมีการว่าจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีแล้วก็ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรีค่ะมีข้อเสนอมาจากนักวิชาการนะคะที่ติดตามปัญหา EEC เสนอให้รัฐตั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลคนไทยที่เข้าข่ายอาจจะเป็นนอมินีเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วติดตามจากรายงานค่ะ
2: ที่มาจดครับที่เจอว่ามีบัตรตกจดเราเรียกเขามาสอบแล้วเรียกมา
3: อันนั้นเป็นที่พนักที่เราเจอครั้งแรกแต่ที่ชลบุรีเราตอบเลยว่าบริษัทไหนต้องสงสัย
4: เขาใช้ชื่อเราไปกี่บริษัท
5: จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้
4: แล้วทำไมเราถึงให้เขาใช้ชื่อเราไป
5: ก็เราเป็นลูกจ้างเขาไงคะ
6: มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกว่า100บริษัทแต่ประกอบอาชีพทั่วไปมีประกันสังคมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือข้อสงสัยของชุดสืบสวนทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นถึงความผิดปกติในการถือครองทรัพย์สินระหว่างคนไทยและต่างชาติในจังหวัดชลบุรีขยายผลพบว่าชลบุรีมีนิติบุคคลจดทะเบียน 76,343 รายเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 28,463 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนิติบุคคลเข้าขายใช้นอมินีจำนวน 14,264 รายเมื่อเจาะลึกข้อมูลพบว่ามีหมู่บ้าน6โครงการ775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทมี19บริษัทเข้าขายนอมินีตำรวจจึงเรียกหนึ่งในคนไทยที่ปรากฏชื่อถือครองหุ้นกว่า170บริษัทมาสอบสวนเธอยอมรับใส่ชื่อเป็นหุ้นลมโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

0: และไม่คิดว่าการนำชื่อไปใส่นั้นผิดกฎหมาย
1: ไม่แล้วเรารู้แต่แรกไหมครับว่าเขาจะมีการใช้ชื่อเราไปถือหุ้นบริษัท
2: จริงๆเราก็รู้คือตั้งแต่อยู่สำนักงานทนายความอะเนาะทีนี้มันก็ลามมาเรื่อยมันก็จะทาอยู่อย่างนั้นอะซึ่งเราทำอะไรไม่ได้ไง
1: ตอนอยู่สำนักงานทนายความเขาใช้ชื่อเราไปกี่บริษัท
2: จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้
1: แล้วทำไมเราถึงให้เขาใช้ชื่อเราไป
2: ก็เราเป็นลูกจ้างเขาไงคะ
1: ไม่ให้ทำ
2: ใช่เราในฐานะเราเป็นลูกจ้างแล้วก็นายจ้างก็ยังมีชื่อในนั้นด้วยเราก็คิดว่ามันไม่ผิดอะไร
1: คนที่แนะนำให้ทำอะไรเป็นฝ่ายกฎหมายวิทยาเนี่ยเราจะขยายผลเอง
3: วันนี้จับด้วยจับด้วยบัญชีเนี่ยจับด้วยนะครับจับด้วยแล้วก็ที่ไปสุราษฎร์ภูเก็ตพังงากระบี่นะครับบริษัทกฎหมายก็อยู่ในเครือข่ายเรา7บริษัทแต่ว่าเดี๋ยวขอให้ศาลพิจารณาคดีก่อน
0: ชายชาวรัสเซียคนนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเขายอมรับไม่รู้จักคนไทยที่ถือหุ้นแต่อ้างว่าบริษัทกฎหมายในไทยเป็นผู้ดำเนินการเปิดบริษัทและหาผู้ถือหุ้นให้รวมถึงมีบริษัทบัญชีรับจ้างรายงานผลประกอบการประจำปี
3: คนที่มาเป็นหุ้นส่วนเรา 51% เรารู้จักไหมรู้จักเขาไหม
4: ใช่ไหม 51% вот этих тайцев которые держат 51% компании вы их лично знаете
5: надо смотреть документ потому что может быть это мой адвокат
4: ต้องดูเอกสารอาจจะเป็นตัวทนายความของตัวอีกอีก
3: อ๋อหมายถึงว่าคนที่มาถือหุ้นทนายความเป็นคนหามาให้
4: โดยสมมติว่าการ์ดนะโชว
3: ์ใช่ไหม
4: ทนายความหา
3: เป็นทนายความมาให้อีกอไม่รู้จักคนไทย
0: พฤติการของขบวนการนี้จะกว้านซื้อบ้านในโครงการต่างๆจากนั้นจะใช้ชื่อคนไทยเปิดบริษัทถือหุ้น 100% และแต่งตั้งชาวต่างชาติเป็นกรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจบริหารเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วจะทยอยเป็นชื่อผู้ถือหุ้นจากคนไทยเป็นต่างชาติอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทไม่จำเป็นต้องแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงแค่ใส่ชื่อเลขบัตรประชาชน13หลัก
6: เราเห็นกระบวนการพฤติกรรมกระบวนการของนอมินีอย่างชัดเจนใน14เคสนี้คือเขาจะมาตั้งบริษัทไทย 100% แล้วก็ภายในไม่ถึง1ปีเนี่ยเอาต่างชาติเข้ามาแล้วก็ขายหัวบริษัทต่างชาติเข้ามาอันนี้เรามีมาตรการแล้วนะครับคือการมาเปลี่ยนแปลงเอาต่างชาติเข้ามาภายใน1ปีเนี่ยจะต้องเข้ามาแสดงตัวตน
0: ขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EEC Watt ระบุว่าปัญหาสำคัญคือการมีธุรกิจที่ปรึกษาทางกฎหมายสีเทาทำหน้าที่จัดหาโนมินีไทยพร้อมเอกสารทางการเงินเพื่อสวมรอยจดทะเบียนให้บริษัทต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จอีกหนึ่งช่องโหว่คือรัฐขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง3หน่วยงานคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยและกรมสรรพากรกระทรวงการคลังหากทั้ง3กระทรวงเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าผู้ถือหุ้นคนไทยมีศักยภาพทางการเงินจริงหรือไม่
7: อันดับแรกก็คือจะมาจดผมก็ต้องเช็คก่อนว่าคุณมีศักยภาพจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปรอให้ศาลพิสูจน์ตอนมันเกิดเรื่องแล้วไอ้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมีข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนะกระทรวงมหาดไทยนี่มีทั้งบัตรคนจนก็อยู่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหมเรื่องของที่ดินก็อยู่กระทรวงมหาดไทยมีแค่เรื่องสัมปทานที่ไปอยู่กับกระทรวงการคลังเอาแค่สามกระทรวงนี้ลิงก์กันให้ได้ก่อนการคลังมหาดไทยกับพาณิชย์แค่นี้เราก็จัดการนอมินีได้แล้วครับ
0: อีกประเด็นสำคัญที่ตำรวจต้องแกะรอยคือบริษัทกฎหมายและบริษัทจัดทำบัญชีที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายช่อฉนให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองทรัพย์สินที่ดินในประเทศไทยทั้งที่เป็นธุรกิจต้องห้ามโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้ตำรวจพบ7บริษัทที่เข้าข่ายกระทำความผิดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
8: ครอบครัวของสิบโทพิษณุแตงโสภาผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวประกอบพิธีชาปนกิจศพที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะคะครอบครัวระบุว่าได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากฝ่ายเจ้าของกิจการ 10,000 บาทเพื่อจัดพิธีศพตอนนี้ยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับการเยียวยาหลังจากนี้ค่ะบ่ายวันนี้ครอบครัวเคลื่อนร่างสิบโทพิษณุแตงโสภาอายุ29ปีสังกัดกองพันทหารสารวัตรที่11ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยทหารสารวัตรที่5ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมาประกอบ

0: พิธีชาปนกิจที่วัดหนองบัวทองตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพลตรีสิริจักรร่มโพชีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11เป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทร์กำลังพลจากกองพันทหารสารวัตรที่11และเพื่อนๆร่วมรุ่นเดินทางมาร่วมพิธีครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นเปิดเผยถึงสภาพจิตใจหลังเกิดเหตุทุกคนยังอยู่ในภาวะโศกเศร้ายังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทนายความของเจ้าของกิจการติดต่อเข้ามาพูดคุยกับครอบครัวโอนเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่าให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศพและแจ้งว่าหลังจากนี้ก็จะหารือกับเจ้าของกิจการและทีมงานเพื่อเยียวยาเพิ่มเติม
1: พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกถึงน้องชายบอกว่าหลังจากนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่จะดูแลครอบครัวของสิบโทพิษณุเองส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตมีอาการเครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับล่าสุดร่างกายอ่อนเพลียจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้าออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อช่วงบ่ายค่ะเพื่อมาส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
2: ก็เขาบอกว่าเบื้องต้นก็ให้จบละหนึ่งเดือนก่อนและส่วนเยียวยาก็เขาบอกว่าต้องรอทางเจ้าของเดียก็คุยใครจริงว่าจะยังไงแต่เขาบอกว่าให้มีให้แน่นอน
3: ตอนนี้สภาพจิตใจครอบครัวเป็นไงบ้างคะ
2: ก็ยังทำใจไม่ได้ครับน้องในกระทันหันก็ตอนนี้คุณแม่ก็ไม่สบายเอาแต่ว่าเรื่องของหลักสำคัญ
1: สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับครอบครัวมากที่สุดก็คือความเป็นอยู่และชีวิตของคนข้างหลังค่ะอนาคตของลูกสาวผู้เสียชีวิตที่อายุแค่2ขวบเราว่าผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวขณะนี้ก็ยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาระยะยาวค่ะ
4: เห็นพี่ชายบอกว่าติดต่อเข้ามาอย
3: ู่เบื้องต้นก็นำเงินมาช่วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นไงบ้างตอนนี้ลูกสาววาอนาคตลูกสาวยังไงบ้าง
4: ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเป็นสาระ
0: นอกจากการช่วยเหลือจากฝ่ายคู่กรณีก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ติดต่อเข้ามาเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสิทธิและกฎหมายนะคะได้แก่สำนักงานประกันสังคมกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การเยียวยากับครอบครัวผู้สูญเสียสำหรับสิบโทพิษณุในคืนวันเกิดเหตุนั้นชวนน้องทหารและภรรยาไปเลี้ยงฉลองรอบๆแต่งงานช่วงเวลาที่เกิดเหตุไฟไหม้พยายามช่วยภรรยาออกจากร้านมาก่อนแต่ตัวเองพยายามไปช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในร้านจนเสียชีวิตค่ะ
1: นับเป็นครั้งแรกค่ะที่หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยพูดถึงข้อเสนอของฝ่ายไทยต่อ BRN นะคะจะมีการปรับรูปแบบการเจรจาจากเดิมหารือกันเป็นคณะจะปรับมาเป็นการพูดคุยแบบ1ต่อ1แต่จะเน้นไปที่การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันแต่ว่าข้อเสนอนี้ยังไม่ตกผลึกจากทั้ง2ฝ่ายนะคะคงจะต้องมีการหารือกันอีกพร้อมยอมรับว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขที่ล้มลุกคลุกคลานมานานกว่า10ปีเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะในเวทีเสวนาสาธารณะมองสถานการณ์ชายแดนใต้ซีซั่นใหม่ข้อท้าทายและความหวังจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีวันนี้ค่ะมีนักวิชาการเครือข่ายสื่อมวลชนภาคประชาสังคมมาร่วมด้วยโดยหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยร่วมเวทีผ่านระบบออนไลน์นะคะยืนยันค่ะว่ากลุ่มที่พูดคุยคือ BRN ตัวจริงซึ่งในการพูดคุยสันติสุขรอบนี้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ทำงานเป็นคณะพูดคุยเหลือเพียงตัวเองที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วก็จะนำข้อตกลงบนโต๊ะไปหารือกับส่วนต่างๆว่าเห็นด้วยกับข้อตกลงหรือไม่ส่วนที่เหลืออันนี้จะเป็นคณะทำงานหลังบ้านเช่นคณะทำงานระดับเทคนิคเดิมโดยการหารือร่วมกับ BRN ช่วงที่ผ่านมายังคงเน้นกรอบข้อตกลง3แนวทางด้วยกันคือการยุติความรุนแรงการปรึกษาหารือสาธารณะและการแสวงหาทางออกทางการเมืองเรื่องที่ฝ่ายไทยเสนอก็คือการกำหนดพื้นที่ทำงานร่วมกันลักษณะคล้ายกับการทำพื้นที่ปลอดภัยในอดีตค่ะทั้งในลักษณะรายพื้นที่หรือรายอำเภอแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ตกผลึกเพราะว่าบางฝ่ายอาจจะเห็นว่าทุกพื้นที่ก็ควรจะปลอดภัยพร้อมย้ำว่าการพูดคุยรอบใหม่ไม่ใช่การเจรจาต่อรองนะคะแต่จะเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่

0: ไม่ชิดขอยืนยันนะครับว่าเราเอาใจกับใจคุยกันเพราะว่าเขาเป็นคนไทยด้วยกันผมตั้งโจทย์ว่าการทำงานครั้งนี้ไม่ใช่การเมืองนำการทหารไม่ใช่การเจรจาต่อรองเราเป็นคนไทยกับคนไทยที่อาจจะเห็นต่างกันในแวดล้อมเวลานะครับถ้ามายึดถือประวัติศาสตร์ก็ต้องมาพูดเรื่องของความเป็นธรรมความถูกบีบคั้นความอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายเนี่ยพอเราเปิดประเด็นนี้คุยกันเนี่ยก็เหมือนกับการไปว่าเขาบอกว่าทางการไทยก็มายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตจริงใช่ไหมผมบอกว่าก็ประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกเราต้องอยู่กับมันแล้วเราไม่ใช่เจ้าของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดด้วยกันว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยการหาสันติสุขด้วยกันอย่างไรนี่เป็นประตูก้าวแรกที่ได้คุยกัน
1: หัวหน้าการพูดคุยฝ่ายไทยก็ยังระบุด้วยว่าสิ่งที่ได้เสนอต่อ BRN ก็คือการให้ภาคประชาสังคมบางส่วนได้เข้าร่วมนะคะเพราะว่าจากการลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นได้พบว่ามีบางข้อเสนอที่ภาคประชาสังคมเสนอขึ้นมาหรือว่าชาวบ้านเสนอไม่ตรงกับที่อยู่บนโต๊ะการพูดคุยยกตัวอย่างเช่นปัญหาปากท้องยาเสพติดการศึกษาหรือเรื่องอัตลักษณ์ย้ำว่าไม่ได้ปิดกั้นการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มผู้คิดต่างกลุ่มอื่นอย่างเช่นกลุ่มพูโลมาราปัตตานีค่ะ
2: ซึ่งในขณะนี้ก็จะหารือกับภาคส่วนต่างๆนะคะก่อนจะมีการเดินหน้าพบปะกับตัวแทน VRN เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันอีกครั้งปลายเดือนกันยายนยอมรับค่ะว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขที่ล้มลุกคลุกคลานมานานกว่า10ปีเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำหนดการเดิมของเวทีเสวนาคณะผู้จัดได้เชิญตัวแทนของ BRN และแม่ทัพภาคที่4แต่ว่าทั้ง2ฝ่ายไม่ได้เข้าร่วมนะคะโดยทาง BRN แจ้งว่าติดภารกิจระหว่างการเดินทางเช่นเดียวกับทางกองทัพที่ไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมค่ะ
1: แล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะที่ได้ยกเอาคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสัดส่วนของพรรคประชาชนลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคนที่ไปพบก็คือนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะนะคะในฐานะที่เป็นส.ส.ในพื้นที่ไปพูดคุยร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ผลักดันกระบวนการพูดคุยสันติสุขด้วยค่ะนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนของพรรคประชาชนนะคะอย่างเช่นนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการกฎหมายนายเอกราชอุดมอํานวยประธานคณะกรรมการการทหารใช้เวลาในช่วง2วันนี้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่และจุดที่ไปจุดหนึ่งก็คือปั๊มน้ำมันจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาไปจุดนั้นเพื่อติดตามความคืบหน้าของการเยียวยาและติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะอย่างกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.และตำรวจในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รายงานการสอบสวนเบื้องต้นว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่ม BRN ที่เคยทำมาแล้ว6ครั้งโดยไม่ได้เจาะจงเป้าหมายชัดเจนขึ้นอยู่กับผู้สั่งการพร้อมกับยืนยันว่ากองกำลังติดอาวุธและกลุ่ม BRN มีอยู่จริงแต่ด้วยข้อจำกัดด้านกำลังพลที่ปรับลดลงทุกปีไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้ทุกจุดนายณัฐพงษ์ได้ย้ำว่าฝ่ายค้านเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
2: นายณัฐพงษ์และคณะกรรมการสัดส่วนของพรรคประชาชนยังได้เดินทางไปพบหารือกับนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติที่บ้านพักในอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะคะในฐานะส.ส.ในพื้นที่และเป็นหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ถูกลอบยิงรถยนต์บริเวณหน้าบ้านพักโดยนายณัฐพงษ์มองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องทำควบคู่กันทั้งการดูแลเรื่องความสงบสุขของประชาชนและการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขค่ะ
3: ในสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยเรื่องของการดูแลความสงบสุขเรียบร้อยความดูแลการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการจะเดินไปสู่ปลายทางเนี่ยนะครับความขัดแย้งทุกอย่างก็ต้องมาจบลงที่บนโต๊ะนะครับดังนั้นในเรื่องของการเดินหน้ากระบวนการในการพูดคุยนะครับเรื่องของข้อตกลงเฉพาะหน้าในการหยุดยิงทดลองนำร่อง40วันเนี่ยนะผมก็อยากเห็นกระบวนการแบบนี้เดินหน้าเช่นเดียวกัน
1: นายณัฐพงษ์ก็ยังพูดถึงข้อเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นะคะว่าเป็นภาพปลายทางที่ต้องการเห็นเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกองทัพและให้ทหารทำหน้าที่ป้องกันประเทศเป็นหลัก โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการแก้ปัญหาชายแดนขณะนี้กอรมน.ยังมีความจำเป็นค่ะ
2: ผ่านมาครบ1เดือนเต็มแล้วค่ะที่สหรัฐกับอิหร่านลงนามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจายุติสงครามนะคะแต่ในเวลานี้นอกจากการเจรจาจะไม่คืบหน้าไปไหนแล้วการปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายดูเหมือนว่าจะยังทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยค่ะคุณทิพย์ตะวันที่ทั่วโลกเป็นห่วงกันอยู่เวลานี้ก็คือสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซเหมือนกับว่าจะกลับมามีการโจมตีกันถี่แบบรายวันเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะคือท่านนับแค่เฉพาะในช่วงหลังที่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยเกิดเหตุเรือพาณิชย์ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแล้วมากกว่า10ครั้งนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บรวมมากกว่า10คนที่น่ากังวลคือมีรายงานว่าอาจจะมีเรือของไทยเองเนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกองทัพสหรัฐเดินหน้าถล่มหลายจุดทั่วอิหร่านต่อเนื่องมาแล้ว7วันนะคะขณะที่อิหร่านยกระดับการสกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำหรับเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตและโจมตีไปยังเป้าหมายต่างๆทั่วตะวันออกกลางด้วยค่ะซิตี้ต้อนรับเช้าวันเสาร์ด้วยเสียงไซเรนเตือนภัยและเสียงระเบิดดังขึ้นทั่วเมืองหลวงค่ะหลังจากกองทัพคูเวตระบุว่าระบบป้องกันภัยยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านขณะที่กระทรวงการไฟฟ้าและประปาคูเวตระบุนะคะว่าอิหร่านโจมตีโรงงานผลิตน้ำประปาและโรงไฟฟ้าเป็นแห่งที่2แล้วส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนค่ะคุณผู้ชมคูเวตถือเป็นหนึ่งในหลายประเทศนะคะที่ตกเป็นเป้าการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านซึ่งพุ่งเป้าไปที่ประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นสถานที่ตั้งของฐานทัพอเมริกันทั้งในบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเป็นต้นค่ะกองทัพสหรัฐเผยแพร่ภาพปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านวันที่7ค่ะพุ่งเป้าไปที่ระบบสอดแนมโครงสร้างพื้นฐานทางทหารคลังอาวุธใต้ดินและขีดความสามารถทางทะเลของอิหร่านทำกลางความกังวล นะคะถึงสถานการณ์การสู้รบหลังจากสหรัฐเปิดเผยว่าโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานในอิหร่านเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า1สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์นี้ยิ่งน่ากังวลเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อประเมินจากบรรยากาศความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งกลับมามีสภาพไม่ต่างไปจากช่วงที่มีสงครามค่ะหลังจากอิหร่านสั่งปิดช่องแคบในขณะที่สหรัฐเองก็สั่งปิดล้อมการเดินเรือด้วยค่ะเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซมี3เส้นทางหลักๆในปัจจุบันนะคะได้แก่เส้นทางในช่วงก่อนเกิดสงครามผู้ชมซึ่งสามารถเดินเรือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่มีค่าผ่านทางแต่ว่าในปัจจุบันอิหร่านประกาศให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเขตอันตรายนะคะเสี่ยงถูกโจมตีและอาจเจอกับทุ่นระเบิดค่ะก่อนที่อิหร่านจะมีการเปิดเส้นทางใหม่ใกล้กับชายฝั่งของประเทศค่ะซึ่งเรือทุกลำต้องขออนุญาตอิหร่านเพื่อเดินเรือผ่านช่องแคบแล้วก็อาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะคะแต่ว่าในตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีการระงับการเก็บเงิน60วันส่วนอีกเส้นทางนึงที่กำลังเป็นประเด็นคือเส้นทางเลียบชายฝั่งโอมานคุณผู้ชมถือเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ในขณะนี้หลังจากเรือเกือบทั้งหมดที่ตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาใช้เส้นทางเดินเรือเส้นทางนี้ทั้งสิ้นค่ะซึ่งอิหร่านระบุว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นผ่านฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งด้วยค่ะอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อภาษาเปอร์เซียที่อยู่ในอังกฤษเผยแพร่คลิปวิดีโอจากสื่อที่ใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC แสดงให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นเรือลำไหนหรือว่าเป็นเรือของใครค่ะแต่ที่กลายเป็นประเด็นนั่นก็คือโพสต์นี้เขารายงานอ้างการเปิดเผยจากฝั่งอิหร่านนะคะว่า IRGC โจมตีเรือที่ชักธงไทยเมื่อวานนี้หลังจากไม่ฟังคำเตือนและพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะขณะที่สื่อทั่วโลกหลายสำนักทั้งที่ตุรกีรัสเซียแล้วก็อังกฤษอ้างข้อมูลจากสำนักข่าวทาสนิมสื่อกึ่งทางการของอิหร่านที่มีความใกล้ชิดกับ IRGC รายงานคล้ายๆกันค่ะว่า เรือของไทยถูกโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่ารายละเอียดใดเพิ่มเติมนะคะด้านโฆษกกองทัพเรือของไทยเปิดเผยค่ะว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้มีการประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ Vessel Traffic Service กรมเจ้าท่านะคะพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยค่ะโดยกองทัพเรือระบุค่ะว่าจากการตรวจสอบปัจจุบันมีเรือสินค้าไทยอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมาน1ลำนะคะซึ่งกองทัพเรือได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยค่ะการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยระบุนะคะว่าได้มีการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วค่ะข้อมูลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศระบุว่านับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเกิดเหตุเรือพาณิชย์ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วอย่างน้อย58เหตุการณ์ด้วยกันมีลูกเรือเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17คนจำนวนมากเป็นชาวอินเดียนะคะขณะที่ในจำนวนนี้เนี่ยมีชาวไทยรวมอยู่ด้วย3คนเป็นลูกเรือบนเรือบรรทุกสินค้ามยุรีนารีที่ถูกโจมตีเมื่อวันที่11มีนาคมค่ะคุณผู้ชมเรือทั้ง3ลำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนแผ่นที่บนวอนี้นะคะตัวเลขเป็นเหตุการณ์ที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดค่ะอย่างเรือลากจูงมุสซาฟา2เนี่ยติดธง UAE ถูกขีปนาวุธโจมตีบริเวณนอกชายฝั่งโอมานประมาณ11กิโลเมตรค่ะขณะที่เรือมายุรีนารีเองถูกโจมตีระหว่างลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งโอมานประมาณ20กิโลเมตรนะคะส่วนตัวเรือบรรทุกน้ำมันค่ะเซเตเบลโลนะคะมีรายงานว่าถูกสหรัฐโจมตีเพราะว่าละเมิดคำสั่งปิดล้อมค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสในตอนนี้ต่างจากในช่วงสัปดาห์แรกหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนะคะโดยในตอนนั้นคุณผู้ชมโลกมีความหวังค่ะว่าสถานการณ์ในฮอร์มุสจะกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหลังจากมีเรือผ่านช่องแคบเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อวันที่24มิถุนายนเพียงวันเดียวนะคะมีเรือแล่นผ่านช่องแคบมากถึง70ลำสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามแต่เรือจำนวนมากค่ะได้มีการใช้เส้นทางเลียบชายฝั่งโอมานก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงเรื่อยๆโดยนับตั้งแต่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยลงนามข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อกลางเดือนที่แล้วมีเรือพาณิชย์ถูกอิหร่านและสหรัฐโจมตีรวมอย่างน้อย11ลำนะคะมีลูกเรือเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก14คนขณะที่เมื่อวานนี้อิหร่านระบุว่ามีเรือพาณิชย์4ลำถูกสกัดระหว่างพยายามผ่านช่องแคบและมีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำค่ะเกิดการระเบิดขึ้นนะคะหลังจากเดินเรือฝ่าดงทุ่นระเบิดด้านสหรัฐเองระบุว่ากองทัพได้มีการสกัดเรือพาณิชย์4ลำโจมตีเรือ1ลำและเข้ายึดเรืออีก1ลำหลังจากมีการฝ่าฝืนคำสั่งปิดล้อมค่ะไฟสงครามที่ร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆทั่วตะวันออกกลางส่งผลให้เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 4% นะคะไปแตะที่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า1เดือนคุณวันวิสาคุณพิมพ์พิมลคะประเมินจากท่าทีของสหรัฐแล้วก็อิหร่านในปัจจุบันดูเหมือนว่าการปะทะอาจจะลากยาวแล้วก็ยืดเยื้อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
5: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
5: ข่าวจ่อย่อโลกคืนนี้นะคะติดตามข้อพิพาททะเลจีนใต้ที่กลับมาระอุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกับอากงในประเด็นที่ทีมอาจารย์ชัชชาติถูกโจมตีเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะติดตามกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
7: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิสละครับช่วงที่สงครามตะวันออกกลางกำลังระอุอีกครั้งประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็กลับมาระอุเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะท่าทีของจีนที่มีต่อประเทศต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นพันธมิตรของสหรัฐวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงศ์ครับ

0: คุณพงศธรครับทำไมตอนนี้เรื่องของทะเลจีนใต้ถึงกลับมาเป็นประเด็นอีก
1: ปีนี้ครบ10ปีคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่เป็นคุณต่อฟิลิปปินส์นะครับคือย้อนกลับไปเมื่อปี2014เนี่ยฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องจีนว่าจีนอ้างกรรมสิทธิ์เข้ามารุกล้ำอธิปไตยของฟิลิปปินส์คำตัดสินเนี่ยมันเป็นคุณอย่างไรเดี๋ยว

0: นรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันแต่ประเด็นก็คือเมื่อครบรอบ10ปีมี14ประเทศนำโดยสหรัฐญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และออสเตรเลียออกแถลงการร่วมกันก็ยืนยันสนับสนุนคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการจีนไม่พอใจครับก็เลยออกมาฟาดงวงฟาดงาเราจะเห็นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีแถลงการเตือนบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมในการออกแถลงการฉบับนี้แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทะเลจีนใต้จีนมีสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเหนือทรัพยากรที่จีนได้อ้างกรรมสิทธิ์เอาไว้ครับ
1: ครับทะเลจีนใต้เนี่ยเรื่องนี้มันสำคัญยังไง
0: เราไปดูแผนที่ประกอบกันนะครับทะเลจีนใต้ตรงนี้เนี่ยอาณาเขตประมาณ3ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรคุณเจษดาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าพลังงานที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยพยายามเข้ามาขยายอิทธิพลในพื้นที่บริเวณนี
1: ้
0: ถามว่าสำคัญอย่างไรคุณเจษดาเห็นเส้นประสีแดงไหมครับ9เส้นเส้นประสีแดงนี่แหละครับเป็นเส้นที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์บอกว่าเป็นไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่โบราณกาลของจีนนะครับก็อ้างสิทธิ์แบบนี้แต่ว่าเส้นมีการปรับนะตอนแรกเราเรียกว่าเส้นประ9เส้นเมื่อปี2023เนี่ยปรับเพิ่มอีก1เส้นเป็นเส้นประ10เส้นก็คือครอบคลุมไปถึงไต้หวันด้วย
1: กินพื้นที่มากกว่าเดิม
0: ถูกต้องครับประเด็นก็คือไม่ใช่แค่จีนที่อ้างกรรมสิทธิ
1: ์ครับ
0: เพราะว่ามันมีชาติในอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหมือนกันฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียเวียดนามเป็น4ประเทศในอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บริเวณนี้เส้นประสีน้ำเงินเนี่ยคือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของแต่ละประเทศนะครับก็คือไม่เกิน200ไมล์ทะเลจากแผ่นดินของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจษฎาดูในแผนที่นี้ก็จะเห็นว่าเส้นประ9เส้นหรือเส้นประ10เส้นในปัจจุบันที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยมันกินพื้นที่เข้าไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศที่อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เหมือนกันมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะแก้ไขได้ยากด้วยนะครับโดยเฉพาะกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ที่ผมบอกไปยื่นฟ้องต่อองค์การระหว่างประเทศเมื่อปี2014นะครับแล้วคำตัดสินออกมาในวันที่12กรกฎาคมปี2016ซึ่งถามว่าเป็นคุณอย่างไรใช่ไหมครับที่เราคุยกันไปเมื่อตอนต้นทางศาลอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งขึ้นตาม UNCLOSที่ตอนนี้เราคุ้นเคยกันดีนะครับอนุสัญญาสหประชาชาติ
1: เรื่องกฎหมายทะเล
0: เขากำหนดบอกว่าเส้นประ9เส้นที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับจะมาอ้างประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับข้อที่2ก็คือแผ่นดินที่จีนอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ตรงนี้เนี่ย
1: ครับตรงนี้นะ
0: ใช่ที่จีนอ้างสิทธิ์ไม่ได้มีสถานะเป็นเกาะ
1: ครับ
0: ที่มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะกว้าง200ไมล์ทะเลจากชายฝั่งเพราะฉะนั้นจะอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ไม่ได
1: ้
0: นะครับข้อที่3ก็คือจีนมีการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของฟิลิปปินส
1: ์
0: ทำอย่างไรผมหยิบมา2ประเด็นสำคัญก็คือการสำรวจทรัพยากรน้ำมันและการทำประมงนะครับ
1: จีนเข้าไปทำเลย
0: ใช่ก็มีการรุกล้ำเข้าไปมีการถมทะเลมีอยู่ปีนึงผมจำปีได้ไม่ชัดเจนแต่จำภาพได้ว่ามีการนำชาวจีนบางส่วนเนี่ยมาเที่ยวในหมู่เกาะแถบทะเลจีนใต้ด้วยนะครับเหมือนเป็นการปักธงไกลๆว่านี่คือดินแดนของจีนส่วนข้อสุดท้ายของคำตัดสินเนี่ยเขาระบุว่าจีนทำให้ระบบนิเวศในทะเลจีนใต้ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะปะการังอันนี้ผมย่อยจากคำตัดสินประมาณ400กว่าหน้าเหลือ4ข้อนะครับเราก็จะเห็นว่าคำตัดสินนี้เป็นคุณต่อฟิลิปปินส์คุณเจษดาจะมีคำถามว่าแล้วทำไมจีนถึงไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในเมื่อ
1: เราเห็นแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาคงจะไม่ได้ประโยชน์จากคำตัดสินนี
0: ้
1: เพราะเขาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ที่น่าจะกินเข้าไปในพื้นที่ของหลายประเทศ
0: จีนไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาคดีนะครับแต่ก็มีพันธกรณีทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยเนื่องจากให้สัตยาบันต่ออันคลอสไปแล้วประเด็นว่าคำวินิจฉัยจะบังคับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนจะบังคับใช้อย่างไรมันยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบครับฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆอาจจะเลือกใช้มาตรการทางกฎหมายหลากหลายรูปแบบเพื่อกดดันหรือดำเนินการต่อจีนแต่ท้ายที่สุดจีนก็ยังคงยืนยันสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้
2: ทำให้ความขัดแย้งดำเนิน

0: าจนถึงทุกวันนี
1: ้แล้วตอนนี้สหรัฐก็เข้ามามีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณนี้มากขึ้นพยายามขยายอิทธิพลมากขึ้นไม่ใช่แค่ในปีนี้ปีเดียวแต่ว่าเราจะเห็นความเคลื่อนไหวมาหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะครับนำเรือเข้ามาซึ่งมันก็ทำให้จีนไม่พอใจเป็นอย่างมาก
2: ครับทำไมพื้นที่นี้จึงกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะดุลอำนาจของจีนและสหรัฐฮะ
1: ถ้าเราขยายภาพให้คุณเจษฎาคุณผู้ชมได้เห็นกันน
2: ี
1: ่คือทะเลจีนใต้แล้วก็เรื่อยไปจนถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับเราจะเห็นว่าทั้งโตเกียวมาถึงไทเปมาถึงมะนิลาเนี่ยเขาเรียกว่าแนวเกาะชั้นแรกครับเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่พยายามตั้งฐานทัพเอาไว้ในจุดต้องจริงๆไล่มาตั้งแต่เกาหลีใต้ไล่ลงมาจนถึงนี้เลยเพื่อที่จะปิดล้อมจีนไกลๆด้วย
2: อันนี้มันพันธมิตรของสหรัฐทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้องครับถูกต้องน
2: ี
1: ่แล้วก็หลายประเทศอะอย่างฟิลิปปินส์อย่างญี่ปุ่นเองก็อยู่ในประเทศที่เข้าร่วมในแถลงการร่วม
2: ครับ
1: ฉบับล่าสุดที่ออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันยงใยกันอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นแนวเกาะชั้นแรกเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการปิดล้อมจีนจีนก็ต้องการทางออกสู่ทะเลถูกไหมครับเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่ทะเลจีนใต้เท่านั้นแต่ว่าในระยะหลังก็มีการไปสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในหมู่เกาะแถบแปซิฟิกตอนใต้มากขึ้น
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่ในระดับภูมิภาคแต่เราจะเห็นตัวละครในระดับโลกที่เข้ามาผัวพันแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นนี่คือภาพใหญ่ที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วไทยล่ะไทยเกี่ยวอะไรไทยไม่ได้เป็นประเทศผู้อ้างกรรมสิทธิ์ใช
2: ่
1: ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมว่าจีนเองก็พยายามขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นผ่านทางไหนผ่านทางฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นมันก็โยงใยถึงกันจากทะเลจีนใต้มาถึงอ่าวไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจะต้องจับตาในปีนี้คุณเจษฎาเพราะว่าจุดทะเลจีนใต้เรื่อยไปจนถึงทะเลจีนตะวันออกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของจุดตึงเครียดในเอเชียแปซิฟิกด้วยแล้วหลายคนก็ประเมินกันว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ประเมินผิดพลาดมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายได
2: ้ครับตอนนี้เนี่ยสหรัฐเจอกับสงครามหลายหน้าเลยหรือเปล่าฮะปัญหาทะเลจีนใต้ก็กำลังระอุสหรัฐจีนปัญหาในตะวันออกกลางยืดเยื้อแน่นอน
1: หลายหน้าไหมก็อาจจะหลายหน้านะครับแต่ว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มันยังไม่ได้ถึงขั้นการเผชิญหน้ากันทางการทหารประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรประเด็นก็คือสหรัฐเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกตัดคำว่าอินโดออกเหลือแต่แปซิฟิกถูกไหมครับ
2: โฟกัสมาที่แปซิฟิกอย่างเดียว
1: ถูกต้องก่อนหน้านี้เราก็เอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนชื
2: ่อ
1: การเปลี่ยนชื่อแปซิฟิกอย่างเดียวเนี่ยเป็นการอย่างที่คุณเจษฎาบอกเลยก็คือเป็นการโฟกัสยุทธศาสตร์ของสหรัฐว่าตอนนี้จะพุ่งตรงมาที่แปซิฟิกแล้ว
2: ฉันสนใจจุดนี้มากๆ
1: แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นแผนที่ไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ว่าในแปซิฟิกมีอะไรบ้างที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบ้างเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในสถานการณ์โลกในปัจจุบันด้วยครับ
2: เดี๋ยวเราคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นดุลอำนาจทั้งตะวันออกกลางเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวในทุกมิติวันนี้ขอบคุณคุณพงศธรครับ
1: ครับ
2: หลังไทยปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเมื่อปี65ครับผลที่ตามมาสะเทือนไปถึงเพื่อนบ้านนะครับเพราะตอนนี้มีรายงานว่าเครื่องดื่มมึนเมาที่มีผลต่อจิตประสาทอย่าง4คูณร้อยกำลังระบาดในประเทศลาวครับที่สำคัญครับสารตั้งต้นทั้งยาแก้ไอปลอมและใบกระท่อมล้วนมาจากประเทศไทยติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
3: ยาแก้ไอฝาแดงปลอม 2,226 ขวดใบกระท่อม250กิโลกรัมถูกเผาทำลายร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นที่คดีสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่แขวงเวียงจันทน์ประเทศลาวบ่งบอกว่าพืชกระท่อมยังมีสถานะเป็นยาเสพติดตามกฎหมายลาวคือห้ามเพาะปลูกปรุงแต่งผลิตซื้อขายครอบครองและนำเข้าส่งออกเพจตำรวจเวียงจันทน์โพสต์ว่าตลอดปี2568ตรวจยึดยาเสพติดได้199คดีในจำนวนนี้มีใบกระท่อม 1,021 กิโลกรัมยาแก้ไอปลอม 8,468 ขวดยาแก้ไอที่ยึดได้มีเอกลักษณ์คือฝาสีแดงมีข้อมูลว่าถูกตรวจยึดร่วมกับใบกระท่อมบ่อยครั้งนิยมนำไปใช้ผสมเป็นเครื่องดื่มมึนเมาที่คน

0: ารับสารภาพว่าสั่งซื้อใบกระท่อมมาจากช่องทางออนไลน์ที่ส่งมาจากแขวงต่างๆจากคำให้การทีมข่าวทดลองค้นหาบน Facebook โดยพิมพ์คำว่าใบกระท่อมและยาน้ำแก้ไอเป็นภาษาลาวกลุ่มซื้อขายที่มีชื่อเป็นภาษาลาวจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นในกลุ่มมีผู้ขายโพสต์ภาพใบกระท่อมและยาแก้ไอปลอมเป็นกล่องจำนวนมากระบุว่าจัดส่งให้ทุกแขวงโพสต์นี้ระบุราคาใบกระท่อมสด10กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ 70,000 กีบหรือประมาณ104บาทหากซื้อ20กิโลกรัมขึ้นไปขายกิโลกรัมละ 60,000 กีบหรือ89บาทระบุที่ตั้งนครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตและนครหลวงเวียงจันทน์ในกลุ่มยังมีโพสต์ขายน้ำต้มใบกระท่อมบรรจุขวดฉลากภาษาไทยขายเป็นแพ็ค12ขวดราคา 450,000 กีบรวมค่าส่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ670บาทนอกจากนี้ทีมข่าวยังพบโพสต์ขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากระท่อมเป็นอีกครั้งที่พบฉลากซองบรรจุเป็นภาษาไทยปัญหาการเสพกระท่อมในลาวยังปรากฏในหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องลาวเชียนไทมส์รายงานเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาว่าแขวงหลวงน้ำทาออกประกาศเตือนนักเรียนลาวในประเทศจีนห้ามยุ่งเกี่ยวกับพืชกระท่อมเด็ดขาดหลังมีรายงานว่านักเรียนชาวลาวนำใบกระท่อมเข้าประเทศจีนซึ่งกฎหมายจีนผู้ครอบครองหรือเสพและซื้อขายใบกระท่อมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีจนถึงตลอดชีวิตเว็บไซต์ RFA ลาวรายงานเมื่อปี2566โดยอ้างอิงข้อมูลจากรองหัวหน้าแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลมิตรภาพ150เตียงนครหลวงเวียงจันทน์พบผู้ป่วยเสพกระท่อมเฉลี่ยวันละ5คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยระดับรุนแรงเฉลี่ยวันละ2คนผู้เสพมีอายุตั้งแต่16ถึง35ปีในกลุ่มผู้ใหญ่มีความเชื่อว่ากระท่อมช่วยบรรเทาอาการปวดหลังรายงานจากสื่อเดียวกันยังระบุว่าการลักลอบนำเข้าใบกระท่อมส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศไทยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ฝั่งไทยตั้งแต่ต้นปีเจ้าหน้าที่พบความพยายามลักลอบขนใบกระท่อมและยาน้ำแก้ไอปลอมฝาแดงข้ามแม่น้ำโขงหลายครั้ง8กุมภาพันธ์หน่วยนรขอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดใบกระท่อม154กิโลกรัมและยาน้ำแก้ไอปลอมกว่า 1,900 ขวดใส่กระสอบทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงบริเวณบ้านห้วยเกียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย8วันต่อมาหน่วยนรขอจังหวัดอุบลราชธานียึดยาแก้ไอปลอมฝาแดงกว่า 7,000 ขวดถูกทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงบ้านห้วยหมากใต้อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีวันที่15เมษายน Facebook กองทัพ บกโพสต์ว่ากองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2110ยึดใบกระท่อม185กิโลกรัมหลังชายหญิงกลุ่มหนึ่งทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงที่บ้านผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายก่อนหลบหนีไปถัดมา23มิถุนายนหน่วยนรขอนครพนมยึดใบกระท่อม7กระสอบน้ำหนักรวม325กิโลกรัมที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในบ้านหลักศิลาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสอดคล้องกับข้อมูลจากปปส.ที่พบว่าวัยรุ่นชาวลาวนิยมหันมาดื่มน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอเป็น4คูณร้อยตามคนไทยหลังเข้ามาทำงานหรือพบผ่านสื่อออนไลน์
1: ก็เชื่อว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นในประเทศบ้านเราเนี่ยมีการนิยมใช้คล้ายๆกับประเทศไทยอาจจะได้รับรู้จากทางสื่อนะครับว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มที่วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นที่เขาอาจจะใช้สารเสพติดอย่างอื่นอยู่ทั่วโลกเนี่ยมีแหล่งที่ปลูกกระท่อมมันมีหลากหลายอยู่3ประเทศนะครับก็คือมีอินโดนีเซียนะครับมีมาเลเซียนะครับแล้วก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งจริงเจตนารมณ์ในพรบกระท่อมมีเรื่องของการคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายนะครับก็มีมาตรา24นะครับในการที่ห้ามขายให้กับบุคคลห้ามขายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้ระบุนะครับอันนี้ก็ห้ามขายนะครับกับมาตรา25คือห้ามขายในสถานที่ห้ามขายนะก็คือห้ามขายในโรงเรียนนะครับในสวนสาธารณะนะครับตอนนี้ก็มีออกเพิ่มมานะครับก็คือมาตรา25วงเล็บ5ก็คือเพิ่มเติมที่ลำตี2ท่านตีประกาศเพิ่มเติมก็คือห้ามขายในระยะใกล้สถานศึกษาระยะ 1,000 เมตรนะครับแล้วก็ทางสาธารณะ
0: เดือนเมษายนฝ่ายปกครองและตำรวจสืบสวนหนองคายจับกลุ่มคนงานชาวไทยลักลอบผลิตยาแก้ปลอมฝาแดงในห้องแถวที่เปิดเป็นโรงงานเถื่อนในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแม้ยังไม่มีข้อมูลความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งออกไปลาวหรือไม่แต่ตำรวจให้ข้อมูลว่า

0: ็นครั้งแรกที่พบโรงงานยาแก้ไอเถื่อนในพื้นที่ชายแดนภาคอีสานจากเดิมที่มักพบฐานการผลิตในภาคกลางส่งมากระจายในภูมิภาคเท่านั้นขณะที่อย.พบว่าหลังการปลดล็อกกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดในปี2565การผลิตยาน้ำแก้ไอมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและพบการขยายตัวไปทางภาคอีสาน
1: ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับเพราะว่าจากการที่เราดูรายงานการใช้ของผู้ป่วยเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตที่ผลิตขึ้นมาจะเห็นว่าในช่วงเวลา3-4 ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับก็จะมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยปริมาณสูงขึ้นมากนะครับถ้านับเป็นจำนวนขวดนี้ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับทั้งการผลิตตามระบบที่อนุญาตไว้กับการกวาดล้างตรวจจับนะครับของผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าการกวาดล้างเนี่ยมีโอกาสของการตรวจจับเนี่ยสูงมากขึ้นแล้วก็มีปริมาณที่ตรวจจับได้ปริมาณมากขึ้นครับ
0: ภูวเดชฉัตรทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: จีนประสบความสำเร็จเป็นชาติที่2ของโลกนะครับที่พัฒนาจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำเร็จหลังการทดสอบลงจอดได้สำเร็จนะครับซึ่งทำให้การขนส่งบนวงโคจรของจีนในอนาคตสะดวกมากขึ้นติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับกับความสำเร็จในวงการอวกาศจีนเนี่ยครับในการทดสอบจรวด Long March 10B ครับให้กลับมาจอดบนฐานได้สำเร็จและก็เป็นชาติที่2ของโลกด้วยนะครับนี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาจรวดให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเป็นการต่อยอดเพื่อจะนำจรวดนี้ไปใช้ในการขนส่งลดต้นทุนครับจรวด Long March 10ปีออกเดินทางจากศูนย์ปล่อยอวกาศหวนชางที่เกาะไหหลำนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมโดยหลังจากปล่อยขึ้นจากฐานและแยกตัวจากจรวดท่อนที่2ประมาณ6นาทีจรวดท่อนแรกได้กลับลงมาและเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางทะเลได้อย่างแม่นยำครับจรวดรุ่นนี้พัฒนาโดยสถาบัน CALT นะครับเป็นจรวดเชื้อเพลิงเหลวขนาดใหญ่2ท่อนตัวแกนหลักมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรครับความสูงประมาณ63เมตรให้แรงผลักดันช่วงทะยานตัวสูงถึง890ตันครับความน่าสนใจคือจรวดท่อนแรกใช้เชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวผสมน้ำมันก๊าซหรือว่าเคโรซีนนะครับแต่จรวดท่อนที่2เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวผสมมีเทนแทนครับจรวดลำนี้จะสามารถบรรทุกสัมภาระไปยังวงโคจรต่ำของโลกหรือว่า Low Earth Orbit ได้สูงสุดถึง16ตันภารกิจนี้ได้พิสูจน์ถึงเทคโนโลยีสำคัญนะครับเช่นการจุดเครื่องยนต์ซ้ำหลายครั้งในอวกาศการทนทานต่อความร้อนสูงขณะที่กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศระบบนำทางความแม่นยำสูงและระบบจับกู้ด้วยตาข่ายกลางทะเลที่พัฒนาตั้งเป้าปรับปรุงประสิทธิภาพและเร่งกระบวนการทดสอบอย่างต่อเนื่องครับโดยวางแผนที่จะส่งจรวดท่อนแรกที่เก็บกู้ได้นี้กลับขึ้นไปบินซ้ำอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ครับทำให้จีนกลายเป็นชาติที่2และจรวด Long March 10B ก็เป็นจรวดรุ่นที่3ของโลกที่สามารถกลับมาลงจอดได้ต่อจากจรวด Falcon 9และ New Glenn ของสหรัฐครับมาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวสำคัญในวงการสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีนะครับล่าสุดอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการที่จะเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนแล้วก็อุตสาหกรรมรวมถึงงานวิจัยต่างๆครับมาช่วยยกระดับสตาร์ทอัพให้เข้าสู่ตลาดโลกได้นะครับโดยสามารถเข้าถึงห้องวิจัยระดับชาติรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงครับเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับสู่ตลาดโลกได้ครับเป็นแนวคิดศูนย์กลางทางเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับสอดคล้องกับในฮ่องกงครับที่มองว่าการผลักดันเทคสตาร์ทอัพให้รอดได้นั้นเงินทุนอย่างเดียวอาจไม่พอครับแต่ต้องอาศัยเครือข่ายพันธมิตรข้ามพรมแดนคอยประคับประคองหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมจากไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงสะท้อนมุมมองนะครับว่าสตาร์ทอัพยุคนี้ไม่สามารถเติบโตอย่างโดดเดี่ยวได้ความร่วมมือข้ามพรมแดนจึงเป็นกุญแจสำคัญครับโดยฮ่องกงพร้อมเป็นประตูสู่ตลาดจีนขณะที่ประเทศไทยมีโครงการ TSPScale X Landing Program ที่สามารถพาสตาร์ทอัพต่างชาติขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ครับ
4: Hong Kong is a really good place for startup to establish a foundation for their business. It's also a good place to gain experience in working with different stakeholders in Hong Kong. But the market is relatively small. So that when they are big enough, they need to expand overseas. And then this year we came workingclosely with our ASEAN partners in Thailand, and this is the first time this year I come to Bangkok. And then Thailand Science Park is our co-partners in helping our member to grow up here, and hopefully we can bring more technology company joining the ecosystem here in Thailand.
3: ด้านผู้ประกอบการ

0: การเทคโนโลยีก็บอกกับเรานะครับว่าสตาร์ทอัพสายดีฟเทคจะอยู่รอดได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์มาเป็นการเอาโจทย์และเพนพอยต์จริงจากภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งครับ
1: คือจริงๆในมุมของนักวิจัยครับเราอยากจะผลักดันตัวโปรดักต์ของเราให้ไปถึงสุดทางอยู่แล้วแน่นอนโดยที่การที่จะทำให้ไปถึงสุดทางได้เนี่ยคือการตั้งโจทย์ว่าแบบเราได้โจทย์จริงๆจากทางอุตสาหกรรมมาว่าปัญหาของอุตสาหกรรมจริงๆคืออะไรแล้วก็เอามาทำวิจัยซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะว่าบางทีนักวิจัยในบ้านเราตอนนี้ก็คือทำเพื่อตีพิมพ์เปเปอร์นะซึ่งก็จะกลายเป็นว่าเป็นงานที่มันยังไม่สามารถขายได้จริงแต่ของที่พี่ทำก็คือว่าเราเน้นจากโจทย์ปัญหาของเพนพอยต์ของลูกค้าก่อนแล้วก็เอามาทำวิจัยแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนั้นครับ
0: โครงการ TSP Scale X Landing Program ตั้งเป้าไว้ว่าจะยกระดับให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงนวัตกรรมและการลงทุนของภูมิภาคนะครับช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถให้สตาร์ทอัพสามารถออกไปแข่งขันและเติบโตในเวทีโลกได้รวดเร็วและยั่งยืนตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ต้องการขยายตลาดรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรและนักลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาคอยู่ครับปิดท้ายวันนี้กับการเริ่มต้นภารกิจอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับกล้องโทรทัศน์เวลาซีรูบินในชิลีครับกับการบันทึกภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนและก็สร้างภาพยนตร์จักรวาลเรื่องแรกด้วยครับกล้องโทรทัศน์เวลาซีรูบินครับเริ่มต้นภารกิจสำรวจท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยมีกำหนดระยะเวลาทำงานประมาณ10ปีตัวหอดูดาวติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง 3,200 ล้านพิกเซลครับซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกภาพท้องฟ้าทางซีกโลกใต้ทั้งหมดซ้ำในทุกๆ 3-4 คืนครับเพื่อสร้างข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของห้วงอวกาศแบบไดนามิกต่อเนื่องนักดาราศาสตร์จะได้รับระบบแจ้งเตือนทันทีครับหากเกิดปรากฏการณ์เฉียบพลันเช่นดาวระเบิดหรือว่ามีดาวเคราะห์น้อยโคจรผ่านเข้ามานักวิจัยหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยไขปริศนาสสารมืดพลังงานมืดรวมถึงตรวจจับหินอวกาศที่หลุดมาจากระบบดาวดวงอื่นเพื่อศึกษาองค์ประกอบเปรียบเทียบกับระบบสุริยะของเราครับนี่คือ Science & Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science & Tech ครับและกลับมาติดตาม Science & Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
2: ช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับทีมของอาจารย์ชัชชาติถูกโจมตีอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการของกทม.ครับโดยกล่าวหาว่ามีระบอบอากงวันนี้เราได้คุยเรื่องนี้กับคนที่ทีมของอาจารย์ชัชชาติเรียกว่าอากงคือคุณต่อศักดิ์โชติมงคลที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทม.ครับถึงเรื่องความโปร่งใสในกทม.ที่อาจารย์ชัชชาติได้เป็นผู้ว่าสมัยที่2
3: ระบอบอากงอาอึ้มการดำเนินการต่างๆเนี่ยท่านผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะบอกว่าตนเองไม่รู้ไม่เห็นเขาทำกันเองข้าราชการทำมาผมมีหน้าที่เซ็นไม่ได้นะครับ
4: ไม่มียืนยันนะคือถ้าเกิดอากงถ้าความหมายเขาหมายถึงก็หมายถึงท่านต่อศักดิ์ใช่ไหมซึ่งก็เป็นประธานที่ปรึกษาก็เป็นคนที่มาช่วยงานเราเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาแล้วก็อยู่ในทีมเพราะฉะนั้นทุกอย่างการตัดสินใจก็เป็นเรื่องของทีม
5: อันนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง
6: 100% ผมพูดบนที่ประชุมผมพูดหัวหน้าหน่วยงานผมพูดทุกที่ใครเสียตังค์ไปเป็นเรื่องของคุณเองเลยผมได้พวงมาลัยแล้วไปไหว้พระที่ทำ
2: คุณต่อศักดิ์ครับช่วงที่ผ่านมาคนพูดถึงระบบอากงระบบอากงเนี่ยมีจริงไหมฮะ
6: ผมต้องเท้าความนิดหนึ่งระบบอากงเนี่ยมันมาเกิดตอนเป็นเหมือนกับวาทกรรมตอนที่ท่านผู้ว่าลงเลือกตั้ง
2: ครับ
6: ก่อนหน้าก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงเลือกตั้ง
2: ครับ
6: ความจริงเรื่องนี้ทางทีมงานเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าไอ้นี่มันจะไปขนาดไหนไอ้สาระจริงๆที่เชื่อมโยงเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงเท่าไหร
2: ่ครับ
6: แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ท่านผู้ว่าเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องอิชชูหนึ่งที่เกิดขึ้นความจริงทีมงานเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าดู engagement ที่คนเข้าไปในสื่อที่เอาเรื่องนี้ไปลงเนี่ยในทุกเรื่องเนี่ยมันออกมาเป็น negative เกือบหมดแล้วผลเนี่ยมันออกมาว่าไม่เป็นจริงมากกว่าทีมงานก็บอกว่าเราไม่ควรจะ

0: ไม่งั้นเนี่ยอิชชูใหญ่ที่เราจะเมสเซจเรื่องนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะด้อยลง
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็สรุปเราก็เลยเอามาว่ากันตามว่าตามทีมงานไปแล้วในที่สุดผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรื่องผู้ว่ากลับได้คะแนนสูงขึ้นเพราะความไม่เชื่อ
1: ครับ
0: นะแล้วผู้ว่าก็ยืนตลอดเวลาระบบนี้ไม่
1: ม
0: ีนะครับอันนี้ผมว่าในเชิงของสื่อในเชิงของห่วงเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: ครับ
0: เราความจริงเราก็ถอดบทเรียนหลังจากเลือกตั้งมาแล้วว่าไอ้กระบวนการวาทกรรมแบบนี้ในระบบการเมืองแบบเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดจะมีอาการมีลุงไม่มีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นช่วงห่วงของวิถีการเมืองเมืองไทย
1: ครับ
0: นี่ตอนถอดบทเรียนเราก็กลับมาว่าแล้วไอ้ถ้าเกิดแบบนี้เราควรจะทำยังไงเราก็คิดว่าไอ้กระบวนการที่เราทำอยู่เนี่ยมันน่าจะถูกต้อง
1: ครับ
0: ส่วนในเรื่องของกฎหมายหรือระเบียบวิธีการจะไปปปช.จะไปเป็นละเมิดจะไปเป็นอาญาจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ากระบวนการนี้ก็ต้องปล่อยให้กระบวนการมันออกไป
1: ครับ
0: นะเดินต่อไป
1: ประเด็นที่โจมตีหนักสุดก็คือเขากล่าวหาว่าอากงเนี่ยมีความใกล้ชิดกับข้าราชการของกทม.ใครอยู่ใกล้ได้เลื่อนตำแหน่งอันนี้มันมีหินแบบนั้นจริงๆไหมครับ
0: ความจริงอย่างนี้เราต้องแยกก่อนนะอำนาจการแต่งตั้งเนี่ยมันมีกระบวนการที่เขาเรียกก่อคือของกทม.เนี่ยวางกฎกติกาไว้ความจริงตำแหน่งที่ผู้ว่าจะเกี่ยวข้องเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นระดับผู้อำนวยการสูงไอ้ผู้อำนวยการต้นความจริงตอนฝ่ายเนี่ยถ้าเป็นระดับฝ่ายถือว่าเป็นผู้บริหารระดับหนึ่งเนี่ยต้นฝ่ายเนี่ยเดิมก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยไม่มีการสอบ
1: ครับ
0: มีการจิ้มอ่ะพูดง่ายๆแล้วหน้าที่ผู้ว่าเห็นชอบอย่างเดียวก็ไปกระทบกับกระบวนการของที่กำหนดไว้ไม่ได้แต่ฝ่ายรุ่นเราตอนเข้ามาตอนปี65ต่อ66เนี่ยผมให้สอบหมดเลย
1: ครับ
0: สอบก็คือสอบ4ขั้นก็คือสอบกวิชาทั่วไปวิชาเฉพาะแล้วก็สอบผลงานเอาผลงานเปเปอร์มาดูแล้วสุดท้ายสอบสัมภาษณ์ความเป็นข้าราชการของเขาเนี่ยกรรมการสอบขึ้นมาขึ้นเรียงมาเนี่ยนะผู้ว่าทำอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ต้องเอาตามนั้นแล้วเขาก็ส่งอันนี้เป็นระดับข้าราชการทำหมด
1: ครับ
0: ส่วนอสูงอต้นอสูงแล้วก็บริหารต้นจนไปถึงบริหารสูงเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะแบ่งกันว่าผู้ว่ามีอำนาจเท่าไหร่ทบทวนได้ไหมจริงๆคณะกรรมการเนี่ยจะส่งขึ้นมาตำแหน่งพวกนี้ขึ้นมา3คน
1: ครับ
0: เขาไปสอบกันมาหมดแล้วก็จะเรียงสอบ3คนไม่มีคะแนนแล้วนะเป็นเรียงตามตัวอักษร
1: ครับ
0: แล้วให้ผู้ว่าเลือกตอนที่ว่าจะเลือกเนี่ยผู้ว่าก็จะสอบถามตอนมาแรกๆก็ไม่ค่อยรู้จักใครผมก็เป็นคนหนึ่งรองผู้ว่าก็ช่วยกันดูว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ถามว่าเหมาะสมไหมถามข้าราชการอันนี้อาจจะเป็นบทว่าคล้ายๆว่ามาถามผมเยอะ
1: มีช่องใช้ได้แสดงความเห็น
0: ใช่แต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันทำต้องมันต้องมีไม่ใช่ผู้ว่าจะรู้จักคนทุกคนผู้ว่าก็ต้องถามคนนู้นคนนี้แต่คนตัดสินใจที่เป็นคนเลือกคือผู้ว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากกระบวนการแล้วจะบอกว่านายต่อศักดิ์เป็นคนเลือกเป็นไปไม่ได
1: ้แต่ยอมรับว่าผู้ว่าถามเยอะจริง
0: ถามจริงเพราะว่าอย่างนี้ในระบบราชการไทยเนี่ยผมว่าในระบบอะไรก็แล้วแต่มันมีคนฝาก
1: ครับ
0: คนนู้นก็ฝากคนนี้ก็ฝากมันต้องมารวมเข่งแต่เราตัดสินใจไม่ได้นะเพราะเขาจะขึ้นมาถ้ามึงเอิญมาอยู่ใน3คนแล้วก็เราก็สอบถามท่านผู้ว่าดูแล้วเนี่ยแล้วมันไปตรงกับไอ้คนฝากเนี่ยผมว่ามันช่วยไม่ได้แต่ไม่ใช่เราไปดึงเอาคนฝากเนี่ยตั้งแต่เขาสอบทำไม่ได้เลย
1: อันนี้แปลว่าจะยอมรับว่าคนที่ฝากแล้วมันหลุดเข้ามาจริงๆเนี่ยก็อาจจะมี
0: ผมว่าคนฝากเนี่ยมันเป็น culture แบบไทยมีได้แต่ว่าฝากเนี่ยมันต้องอยู่1ใน3
1: ครับ
0: แล้วต้องเป็นคนที่ผู้ว่าเลือกแล้วดีแล้วมึงเอิญไปตรงไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่เดิมเนี่ยที่ว่าไม่ว่าจะระบบอื่นเนี่ยก็จะมีการซื้อตำแหน่งบ้างอะไรตำแหน่งบ้างอันนี้ขึ้นมาจากระบบจะขึ้นข้างล่างเนี่ยเราไม่เห็นแล้ว
1: ครับ
0: เราไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ว่าตอนที่มันขึ้นอยู่กับ3เรา3คนเนี่ยอันนี้ผู้ว่าเลือก
1: มีฝากกับคุณต่อศักดิ์ไหม
0: เยอะคืออย่างนี้ตอนที่เราทำเนี่ยก็จะมีคนฝากสกก็ฝากอยากจะได้คนนู้นคนนี้ข้าราชการผู้นั้นผมว่าเรื่องการฝากเป็นเรื่องปกติแต่จะได้หรือไม่ได้ไม่รู
1: ้ครับ
0: แล้วเราไปอินชาร์จในระบบไม่ได้เพราะถ้าอินชาร์จระบบไม่ได้เนี่ยระบบเขามีกพค.มีระบบอีกเต็มไปหมดเลยในระบบโครงสร้างแล้วพรบ.ข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยแยกพรบ.นั้นมีอำนาจเต็มต่างหากเพราะนั้นเวลาเรามองดูเราต้องมองดูโครงสร้างอย่าไปคิดเอาเองว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกับที่อื่นแล้วผมว่ายุคเราเนี่ยเป็นยุคที่เรายืนหยัดหลักการหมดนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการซื้อตำแหน่งไม่ว่าอะไรเนี่ยผมยืน

0: ยันแม้นกระทั่งวันสุดท้ายที่เราจะออกจากตำแหน่งนะเราบอกเราได้คืนความยุติธรรมก็คือไม่มีการซื้อแม้แต่คนเดียวแล้วเราไม่ทำเลย
1: แต่เท่ากับว่าตอนนี้มันมีช่องอยู่3คนสุดท้ายให้ชี้เลือกมีส่วนที่ผู้ว่าจะต้องขอความเห็นอันนี้มองว่าเป็นช่องโหว่มั้ย
0: ไม่ขอความเห็นถ้าผู้ว่าเลือกใครก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วไอ้นี่เป็นเรื่องปกตินะหน่วยงานแม้กระทั่งเลขาปปช.เนี่ยนะเขาเลือกมากรรมการเลือกมา3คนแล้วก็ต้องการเป็นคนเลือกเพราะนั้นมันเป็นเลือกปกติคุณเลือกมา3คนแล้วเลือกตามตัวอักษรด้วยไม่ใช่เลือกตามคะแนน
1: ครับคุณต่อศักดิ์ไม่ได้มองว่าเป็นช่องโหว่ไม่ได้มองว่าเป็นจุดอ่อน
0: ผมคิดว่ากระบวนการเนี่ยอันนี้มันเป็นโปรแกรมปกตินะ
1: ครับ
0: ใครก็ได้แล้วแต่ว่าไอ้กระบวนการคัดเลือกของกรรมการต่างๆเนี่ยเขามีกติกานะถ้าคุณทำผิดกติกาเนี่ยเขาไปร้องกพค.ได
1: ้ครับ
0: กพค.ก็อาจจะบอกให้คืนตำแหน่งเดิมใหม่เหมือนอันที่เคยมีก็มี
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมว่าระบบมันโครงสร้างมันล็อกกันอยู
1: ่
0: เราไปอินชาร์จจริงๆเนี่ยถึงขนาดนั้นไม่ได
1: ้ครับแปลว่าถ้ามีสอบรอบใหม่ในระดับของหัวหน้าฝ่ายไปจนถึงผอ.เขตเนี่ยใช้ระบบเดิม
0: ครับเราแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นพรบ.แยกนะเป็นพรบ.แยกคณะกรรมการกก.เนี่ยมีทั้งคนนอกมีทั้งผู้เชี่ยวชาญมีกพร.มีคนมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ด้วยแล้วจะไปทำอะไรได้
1: ครับแปลว่าถ้าสุดท้ายมี3ชื่อให้ผู้ว่ากทม.เลือกเนี่ยผู้ว่าจะมาปรึกษาคุณต่อศักดิ์อยู่ไหม
0: คือผู้ว่าเนี่ยมีสิทธิ์ถามอยู่แล้วผู้ว่าจะถามใครก็ได้แต่ว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ว่า
1: ครับ
0: เราก็เป็นคนรวบรวมหรืออาจจะให้ความคิดเห็นแต่ว่าสุดท้ายต้องเป็นผู้ว่าเพราะอำนาจเป็นอำนาจท่าน
1: แต่ที่ผ่านมาคนวิจารณ์ไงมาถามคุณต่อศักดิ์เยอะอย่างเงี้ย
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะว่าบางทีเนี่ยท่านผู้ว่าคือเราต้องยอมรับระบบที่ว่าเนี่ยก็คือผู้ว่าเนี่ยท่านทำงานหนักมากท่านออกเนี่ยเหมือนเป็นแม่นกอะไปเก็บเรื่องต่างๆมาพวกเราทุกคนเนี่ยที่อยู่หลังบ้านไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าที่มีอำนาจเต็มหรือที่ปรึกษาทั้งหมด8คน9คนเนี่ยถ้ารับเรื่องมาต้องกระจายงานแล้วรีบทำให้มันสำเร็จตามเป้าหมายนี่คือระบบที่ผู้ว่าทำไว้ผู้ว่าไม่ได้สนนะว่าใครจะเอาไปทำใครมีอำนาจทำได้ทำให้มันสำเร็จบังเอิญเรื่องคนเนี่ยผู้ว่าอาจจะถามผมเยอะหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนที่มีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายสุดท้ายเนี่ยกระบวนการขึ้นมาอย่างนี้เลือกใครต้องเป็นไปตามนั้น
1: แต่วันนี้ยอมรับระบบฝากมีเอาไม่เอาอีกเรื่อง
0: ผมใช่ไอ้ฝากนี่ผมยังคิดว่ามันเป็นแบบเราไม่ได้แก้โลกในวันเดียว
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไม่ได้ว่าแล้วผมบอกให้ผู้ใหญ่บางคนใหญ่มากๆฝากนะก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะมันจะไม่จะไปเราจะไปโอเวอร์รูระบบเนี่ยมันไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้เราต้องยืนหลักนี้ให้ได้ก่อนมันถึงจะทำให้โครงสร้างมันไปได
1: ้ครับ
0: แล้วผู้ว่าก็ย้ำตลอดเวลาว่าถ้าเราเลือกคนได้ไม่ดีมีคนไม่มีความสามารถแล้วคนที่มีข้อบกพร่องเราจะขับเคลื่อนแนวนโยบายที่เราบอกกับประชาชนได้อย่างไร
1: แต่ความคาดหวังของคนรุ่นใหม่หรือสังคมในยุคใหม่เนี่ยเขาก็หวังจะให้โปร่งใสแบบ 100% ไงมันมีโอกาสที่ปิดเลยได้ไหมเรื่องของเด็กฝากคนฝากไหมเนี่ยฮะ
0: ไม่ผมบางอย่างนี้เราต้องแยกกันนะไอ้ฝากเนี่ยมันเป็นเรื่อง culture แต่ฝากเนี่ยได้ไม่ได้มันคนละเรื่อง
1: ครับ
0: อันนี้คนละเรื่องนะถ้าเราไป overrule ระบบเขาเนี่ยเขาฟ้องตามพรบเขาที่มีอยู่เนี่ยดำเนินการเราต้องคืนตำแหน่งเขาอันนี้ยิ่งเสียใหญ่เลย
1: มีคนบอกว่าผู้ว่าเนี่ยคุยด้วยเลยหมายถึงอาจารย์ชาชาติมาคุยกับทีมงานเลยถ้าจะลงสมัย2คะแนนต้องได้มากกว่าเดิม
0: คือท่านก็พูดตีเล่นทีจริงด้วยกันเนี่ยแหละท่านบอกคะแนนมันก็ควรจะมากกว่าเดิมนะก็เราทำงานขนาดนี้ถ้าเราได้คะแนนน้อยกว่าเดิมก็แสดงว่าเราทำงานมันเหมือนสอบได้น้อยกว่าเดิมก็เหมือนเราตกสอบตกอะไรเงี้ยเราก็พูดกันเล่นๆตอนที่เรามองดูเนี่ยอันนี้เราพูดกันภายในนะถ้าคะแนนวันนี้คะแนนเราคราวที่แล้วมันลงเราได้ 51% จากคนมาลงคะแนนเสียงคราวที่แล้วคนมาลงคะแนนเสียงประมาณ63คราวนี้คนมาลงคะแนนเสียงเนี่ยเหลือ53
1: ครับ
0: คราวที่แล้ว60กว่าหน่อยๆแล้วผู้ว่าได้51คราวเนี้ยคนมาลงคะแนนเสียงเนี่ยผู้ว่าได้ถึง 68% ถามว่าเยอะขึ้นไหมในเชิงของเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะขึ้นแต่คนมาลงเลือกตั้งน้อยลง
1: ครับ
0: เราก็ตั้งกันเล่นๆว่าเอ้ยมันควรจะสักล้านห้า
1: อ่
0: ะนะอาจารย์วิศนุยังบอกว่าเอ้ยล้านห้าน้อยไปนะมันน่าจะเยอะก็คุยกันเล่น
1: ๆโอ้โหมั่นใจมากล้านห้ายังน้อยไป
0: ใช่ท่านคุยกันว่าเอ้ยเราทำงานขนาดนี้นะเหมือนกับสอบอ่ะท่านเรียนเก่งงั้นน่ะท่านก็มีความรู้สึกเอ้ยท่องหนังสือทำงานขนาดนี้มันควรจะกันได้คะแนนเยอะกว่านี้เลยแต่ก็พูดกันเล่นไม่ได้ตั้งเป็นเป้าหมายเอ้ยต้องเอาให้ได้
1: แล้วประกาศก่อนนั้นนานไหมครับที่บอกว่าคะแนนต้องได้มากกว่าเดิมเนี่ย
0: อันนี้คุยกันในทีมงานอย่าไปคิดว่ามันเป็นสาระเลยแต่ว่าเราก็คุยกันว่าเอ้ยเราอย่าน้อย กว่าเดิมนะอะไรเงี้ย
1: แล้วคุณต่อศักดิ์เห็นด้วยไหมตอนที่อาจารย์ชาติชาติบอกต้องไม่น้อยกว่าเดิมเนี่ย
0: อันนี้แหมพวกเราอยู่ทีมเดียวกันเราก็ต้องเอาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเราบอกว่าถ้าไม่ลงจับเบอร์เมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ครับ
0: คราวนี้เนื่องจากว่าคนแข่งขันเนี่ยเขาอาจจะน้อยกว่าเดิม
1: ค
0: ราวที่แล้วโอ้โหคู่แข่งขันเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็มาใหม่ด้วยแต่คราวนี้เนื่องจากคู่แข่งขันในแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมาน้อย
1: อ
0: าจจะมาน้อยก็ได้เลยทำให้คะแนนเราเยอะขึ้นอันนี้ก็อย่าไปหวังว่าเราจะได้คะแนนแบบโหวตเยอะแยะแค่นี้เราก็ดีใจตายแล้วเพราะว่าประชาชนร้อยเนื้อเชื่อใจเรา
1: ครับรอบนี้เขาไม่ได้บอกว่าอากงหรือว่าคุณต่อศักดิ์เป็นกุนซือให้ผู้ว่าเท่านั้นจริงๆมีทีมสกของอากงด้วยแต่ไม่ได้ลงในทีมของผู้ว่าชัดชาติ
0: คือความจริงเรื่องสกเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งเราก็อยากจะให้ใครเนี่ยคนใดคนหนึ่งทำก็มีหลายกลุ่มมาชวนนะผมบอกว่ายินดีเลยผมสนับสนุนหมดนะแล้วผมคิดว่าระบบท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะเป็นกลุ่มคนที่ได้มาจากพื้นที่จริงมาช่วยกันทำไม่ใช่เพียงแต่พรรคการเมืองแล้วผมก็ไปบรรยายพอหลังจากบรรยายวันนั้นเนี่ยเขาก็มีคนมาถามผมเรื่อยผมก็ตอบในเชิงของการบริหารเพราะผมตอบเรื่องสภาได้ไม่ดีกว่าคนที่อยู่ในสภาแต่ผมเห็นสภามา4ปีผมรู้จุดอ่อนจุดแข็งที่ควรจะเป็นผมก็ไปบรรยายให้เขาไปแล้วก็พยายามแต่ว่าการดำเนินการก็มาเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะท้ายสุดเนี่ยบางทีตอนสกได้มาเขาก็ยังมาถามผมว่าผมบอกเฮ้ยอย่ามาถามผมนะคุณต้องถามหัวหน้าเขา
1: และนี่ทีมคุณต่อศักดิ์จริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะฮะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ผมให้การสนับสนุนแน่ในเชิงของความรู
1: ้ครับ
0: ในเชิงของข้อมูลในเชิงของสิ่งที่ผมเห็นแต่การบริหารจัดการการดำเนินการเนี่ยเป็นเรื่องของเขาหมดเลย
1: ครับสีเสื้อก็คล้ายสโลแกนก็คล้ายนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าชื่นชมอาจารย์ชาติชาติอันนี้ยังบอกว่าเป็นสกของคุณชาติชาติไม่ได้แหละ
0: คือถ้าเป็นสกท่านผู้ว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอีกแนวหนึ่งคือวันนี้เราต้องยอมรับว่าหนึ่งเนี่ยการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าเรามีนายทั้งสภาแล้วก็นายฝั่งบริหารเป็นคนเดียวกัน
1: ครับ
0: ผมว่ามันถูกไหมหลักการท่านผู้ว่าก็พูดตลอดเวลาว่าต้องเขียนใหม่เลยให้เลือกตั้งเนี่ยสสสกมันเลือกตั้งผู้ว่าซะเลย
1: ครับ
0: มันจะได้เหมือนสภาใหญ
1: ่
0: มันก็เลยจะกลายเป็นพรรคการเมือง2อันมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้กำหนดอย่างนั้นเลย
1: ครับ
0: ท้องถิ่นเนี่ยมันเล็กเกินกว่าที่จะพูดถึงประเทศมันใหญ่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันไม่เหมาะอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะนั้นถ้าผู้ว่าจะลงแข่งขันแล้วก็ตั้งทีมเพื่อเป็นสสแล้วก็คุมสกด้วยอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นพ
1: ร
0: รคการเมืองเหมือนแล้วก็แตกกลุ่มเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็มาแข่งขันกันในกลุ่มไอ้อย่างเงี้ยผมว่ายังพอไปได
1: ้ครับ
0: แล้วผมก็ยังยืนยันว่าระบบท้องถิ่นเนี่ยไม่ควรเป็นการเมือง
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ผมลองนึกภาพตามว่าถ้าวันหนึ่งบ้านที่เราเคยอยู่อาศัยมาทั้งชีวิตเนี่ยค่ะกลับกลายเป็นที่ที่อันตรายเกินกว่าจะอยู่ต่อไม่ใช่เพราะสงครามนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนสุดขั้ววันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจวิกฤตคนไร้แผ่นดินตอนนี้กำลังเกิดขึ้นจากตูวาลูไปจนถึงแม่สายบ้านเรานี่เองติดตามเรื่องนี้ใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลลอค่ะ

ุณผู้ชมครับการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์เรามักจะคุ้นชินกับเรื่องของสงครามหรือปัญหาเศรษฐกิจที่บีบคั้นแต่ในวันนี้ครับโลกของเรากำลังเผชิญกับปัจจัยใหม่ที่ทรงพลังและน่ากลัวกว่าเดิมนั่นคือเรื่องของสภาพอากาศสุดขั้วที่กำลังผลักดันให้มนุษย์ทั่วโลกต้องทิ้งบ้านเรือนกลายเป็นผู้ลี้ภัยจากสภาพอากาศครับตัวเร่งสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเอลนีโญครับไม่ใช่แค่เรื่องของฝนตกหรือว่าแดดออกแต่มันคือตัวขยายความรุนแรงของวิกฤตโลกร้อนที่สร้างผลกระทบเป็นโดมิโนไปทั่วโลกครับอย่างที่ระเบียงแห้งแล้งในอเมริกากลางครับทั้งที่กัวเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซาวาดอร์ภัยแล้งที่รุนแรงทำลายพืชผลจนเกษตรกรไม่มีทางเลือกครับต้องพากันเดินเท้าลี้ภัยสภาพอากาศมุ่งหน้าสู่พรมแดนสหรัฐหรือที่น่าตกใจที่สุดก็คือประเทศตูวาลูครับหมู่เกาะกลางแปซิฟิกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจากธารน้ำแข็งละลายกำลังกลืนกินแผ่นดินของประเทศตูวาลูทีละน้อยดินเค็มทำให้น้ำจืดใต้ดินใช้งานไม่ได้ครับและตูวาลูกำลังจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่หายไปจากแผนที่โลก

0: ประชากรเริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับภายใต้ข้อตกลงพิเศษและนี่คือกรณีของการพลัดถิ่นแบบไม่มีวันได้กลับบ้านอีกตลอดกาลเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับดูเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อ2ปีก่อนครับพลังของน้ำป่าไม่เพียงแต่พัดบ้านเรือนของคนที่นั่นนะครับแต่ภาพที่เห็นก็คือบ้านที่เป็นมรดกตกทอดกลายเป็นพื้นที่อันตรายชาวบ้านกว่า800ครัวเรือนต้องเผชิญกับทางเลือกที่โหดร้ายครับจะย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อความปลอดภัยหรือปักหลักสู้ในพื้นที่เดิมที่เสี่ยงจะถูกน้ำท่วมซ้ำจากฝนที่ตกหนักกว่าปกติถึง 20% ส่วนกลุ่มเปราะบางในเมืองครับนี่คือกับดักความร้อนอากาศที่ร้อนจัดในย่านตึกแถวหรือชุมชนแออัดที่ขาดพื้นที่สีเขียวไม่ใช่แค่ความทรมานครับแต่มันบั่นทอนสุขภาพคนจนกลุ่มนี้จนขยับตัวไปไหนไม่ได้และนี่คือวิกฤตความยากจนที่ถูกแช่แข็งด้วยสภาพอากาศที่ร้อนระอุครับคำถามสำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรในโลกที่กลายเป็นโลกสุดขั้วแบบนี้เราอาจจะไม่ได้แค่ต้องการทางรอดครับแต่ต้องการภูมิคุ้มกันตั้งแต่การวางผังเมืองที่ออกแบบมาให้รับมือกับน้ำหลากไปจนถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดความร้อนให้เข้าถึงคนทุกระดับครับการปรับตัวไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐนะครับแต่เป็นเรื่องของความอยู่รอดที่เราทุกคนต้องหันมาตั้งคำถามและลงมือทำตั้งแต่วันนี้ครับเพราะทุกวันนี้โลกไม่ได้แค่เปลี่ยนไปครับแต่มันกำลังบังคับให้เราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตตามไปด้วยและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ข่าวกีฬาติดตามกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

วัสดีค่ะตอนนี้เราก็โฟกัสไปที่คู่ชิงชนะเลิศในช่วงคืนวันอาทิตย์ซึ่งจะตรงกับเช้าวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็มีการแถลงข่าวระหว่างอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมชาติสเปนค่ะทางด้านลุยส์ เดลาฟุนเต้นะคะเฮดโค้ชของสเปนนั้นยอมรับว่าสเปนและอาร์เจนตินาก็มีหลายอย่างที่คล้ายกันทั้งแนวการเล่นและพรสวรรค์ของนักเตะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแน่นอนยืนยันว่าลูกทีมของเขาต้องจับตาลีโอเนลเมสซี่เป็นพิเศษค่ะในการแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาและสเปนนะคะทางด้านลุยส์ เดลาฟุนเต้เฮดโค้ชของสเปนยืนยันว่าลามินยาเมาอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ค่ะแม้จะมีภาพตอนฝึกซ้อมที่ยาเมาพันผ้าด้านต้นขาด้านซ้ายนะคะแสดงถึงอาการบาดเจ็บแต่ว่าฟุนเต้บอกว่ายาเมาไม่ได้ซ้อมเมื่อวันพุธเป็นการป้องกันไว้ก่อนค่ะขณะเดียวกันเดลาฟุนเต้บอกว่าจะไม่ใช้วิธีประกบตัวต่อตัวกับเมสซี่นะคะแต่ว่าลูกทีมต้องจับตาดูเมสซี่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วส่วนคำถามที่ว่าอาร์เจนตินาอาจใช้วิธีสกปรกเล่นงานเหมือนเกมกับอังกฤษฟุนเต้บอกว่าคาดหวังว่ารอบชิงจะเต็มไปด้วยคุณภาพทางเทคนิคมากกว่าการกดดันทางจิตวิทยาค่ะเพราะว่าทั้งสองทีมก็มีหลายอย่างที่คล้ายกันมากทั้งแนวการเล่นและพรสวรรค์ของนักเตะส่วนลีโอเนลสกาโลนี่นะคะเฮดโค้ชของอาร์เจนตินาบอกว่าการได้เห็นแฟนบอลอาร์เจนตินาฉลองกันตอนตีสองในสภาพอากาศหนาวเย็นของอาร์เจนตินาหรือภาพที่แฟนบอลโบค่ากับริเวอร์เพลตคู่แข่งในลีกกอดคอกันดีใจหน้าทีวีเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนทำสุดความสามารถเพื่อนำถ้วยแชมป์โลกกลับประเทศอีกครั้งหนึ่งสกาโลนี่ยังตอบคำถามนักข่าวอย่างอารมณ์ดีนะคะบอกว่าไม่รู้ว่านี่คือนัดสุดท้ายของเมสซี่หรือยังเพราะว่าในวัย39ปีเมสซี่ยังคงทำสิ่งที่เหลือเชื่อด้วยการพาอาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงฟุตบอลโลกค่ะส่วนฟุตบอลโลกคนนี้นะคะฟีฟ่ามีการทดลองจัดช่วงถามตอบกับกัปตันทีมแล้วก็ผู้จัดการทีมก็เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกนะคะโดยใช้เวลา30นาทีในช่วงหนึ่งของการตอบคำถามค่ะลีโอเนลเมสซี่กับกัปตันทีมอาร์เจนตินาตอบในเรื่องของรูปถ่ายกับลามินยาเมาสมัยที่ยาเมาเป็นทารกนะคะเขาบอกว่าเขามองดูรูปนั้นและพูดตามตรงว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเพราะว่าทั้งคู่กำลังจะเผชิญหน้ากันในนัดชิงฟุตบอลโลกค่ะส่วนคู่ชิงนัดที่คู่ชิงที่3นะคะระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสคืนนี้ก็จะแข่งขันเวลาตี4ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยค่ะโทมัสทูเคิลเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษยืนยันว่าไม่รู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจในครึ่งหลังของรอบรองชนะเลิศที่เน้นตั้งรับก่อนจะกลับมาแพ้อาร์เจนตินา 1-2 พร้อมทั้งตั้งเป้าชนะฝรั่งเศสเพื่อคว้าอันดับที่3ซึ่งจะเป็นผลงานในฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดในรอบ60ปีของอังกฤษค่ะส่วนทางด้านดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชของฝรั่งเศสก็กล่าวว่าแม้จะไม่มีใครอยากลงเล่นในนัดชิงอันดับที่3แต่ลูกทีมของเขาจะมุ่งมั่นคว้าชัยชนะเหนืออังกฤษให้ได้ในเกมสั่งลาการทำหน้าที่เฮดโค้ชทีมชาติ

0: ฝรั่งเศสของเขาโดยเกมนี้คิเลียนเอ็มบัปเป้ยังมีลุ้นดาวซันโวฟุตบอลโลกนะคะหลังจากยิงไป8ประตูเท่ากับเมสซี่ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลไทยนะคะและการก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเจฮานาฟีมามะดาวรุ่งวัย20ปีสายเลือดปัตตานีนั้นก็กลายเป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งจะมีฝันในเส้นทางฟุตบอลของพวกเขาค่ะโค้ชฮัสซันสร้างเซอร์ไพรส์เลยนะคะในการเรียกกองหน้าดาวรุ่งจากพีทีประจวบอย่างเจฮานาฟีมามะมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในวัย20ปีค่ะแม้กับสโมสรเจ้าตัวจะยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากนักด้วยข้อจำกัดในเรื่องโควต้าผู้เล่นต่างชาติแต่การอยู่กับโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐก็ทำให้ฝีเท้าพัฒนาขึ้นในทุกวันโดยมีผลงานอันยอดเยี่ยมนะคะกับทีมชาติชุดยู23ปีมาแล้วในการอุ่นเครื่องที่ประเทศจีนค่ะซึ่งรายการดังกล่าวนั้นเจฮานาฟีระเบิดฟอร์มด้วยการยิง2ประตูในนัดที่เจอจีนและเกาหลีเหนือนะคะซึ่งด้วยสรีระร่างกายที่แข็งแกร่งมีความเร็วแล้วก็ยิงประตูเฉียบคมจึงถูกยกย่องให้เป็นอนาคตของวงการฟุตบอลไทยค่ะการติดทีมชาติชุดลุยอาเซียนคัพนี้นะคะเจฮานาฟีจะพยายามทำผลงานให้ดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่บ้านเกิดปัตตานีรวมถึงในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยซึ่งแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดก็มีโอกาสก้าวสู่ทีมชาติไทยค่ะ
1: ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆครับที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ครับพี่ๆในทีมก็ใจดีครับก็มีสอนเรื่องเทคนิคแล้วก็สอนว่าต้องเล่นยังไงต้องปรับตัวยังไงครับเป้าหมายก็อยากเก็บประสบการณ์แล้วก็อยากคว้าแชมป์กับพี่ๆทุกคนครับครับก็รู้สึกดีใจครับที่เป็นไอดอลของน้องๆของ3จังหวัดอยากให้ตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเชื่อฟังโค้ชเราฝันได้แล้วก็เราก็สามารถคว้ามันไว้ได้ครับ
0: อาเซียนคัพครั้งนี้นะคะทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์และเมียนมาค่ะโดยจะประเดิมสนามนัดแรกบุกไปเยือนทีมชาติลาววันที่25กรกฎาคมนี้นะคะเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยโดยแฟนบอลไทยนั้นจะได้โควต้า 2,000 ที่นั่งหรือว่า 10% ของสนามแข่งขันสำหรับการเชียร์ในสนามนะคะซึ่งแชมป์ล่าสุดของไทยในอาเซียนคัพนั้นต้องย้อนกลับไปในปี2022ค่ะในยุคที่มาโน่โพกกิ้งคุมทีมนะคะส่วนแชมป์ครั้งล่าสุดก็เป็นของทีมชาติเวียดนามค่ะในอาเซียนนะคะนอกจากอาเซียนคัพแล้วก็จะมีฟุตบอลอีกรายการหนึ่งฟีฟ่าจะจัดเป็นปีแรกนะคะรายการนี้ก็จะมีการสะสมแรงกิ้งโลกด้วยนะคะถือว่าอาเซียนคัพก็เป็นรายการที่อุ่นเครื่องก่อนจะไปถือว่าเล่นกันจริงจังอีกครั้งหนึ่งในรายการที่ฟีฟ่าจะจัดขึ้นนะคะเพราะเป็นรายการสำคัญไม่แพ้กันค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
3: นักข่าวพลเมืองค่ะชวนไปติดตามงานประเพณีแห่งศรัทธาริมแม่น้ำโขงของชาวจังหวัดนครพนมกับบุญประเพณี7เดือน7นะคะติดตามเพิ่มเติมกับนักข่าวพลเมืองคุณพัฒนาพิมพ์แน่นค่ะ

0: พื้นท้องสีเหลืองและลำตัวสีม่วงเมื่อ2สีรวมกันจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมที่พร้อมใจกันสืบสานงานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์พญาศรีสัตนคราชในงานบุญ7เดือน7ประจำปี2569ของจังหวัดนครพนมครับ
1: เราอยากมาให้ทีมเป็นความสดใสดังนั้นเราไม่ได้เน้นถึงความสวยงามนะครับเราจึงเลือกการใช้ผ้านะครับในการที่มาประดิษฐ์องค์ปู่พญาศรีสัตนคราชแล้วอย่างที่ทราบนะครับว่าช่วงงานบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชเนี่ยเป็นช่วงต้นฤดูฝนในเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าวันนั้นจะมีฝนมาหรือเปล่าแม้ว่าฝนมานะครับองค์ปู่พญาศรีสัตนคราชก็ยังจะสวยและงดงามเช่นเหมือนเดิมครับเราจึงเลือกใช้ผ้านะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยเมื่อเวลาเปียกฝนนะครับจะมีความเลื่อมในตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราตกแต่งนะครับก็จะเป็นลูกปัดนะครับแล้วก็เป็นคริสตัลนะครับดังนั้นเมื่อโดนน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ส่องแสงประกายก็จะทำให้ปู่องค์พญาศรีสัตนคราชเนี่ยดูสดใสมากยิ่งขึ้นครับ
0: นี่ไม่ใช่แค่ความวิจิตรของพันใบสีอีกด้านหนึ่งคือพลังศรัทธาที่ถูกส่งผ่านท่วงท่าร่ายรำอันอ่อนช้อยในท่วงทำนองเพลงศรีโคตรบุญการซ้อมรำนานนับเดือนในคาบกิจกรรมหรือหลังเลิกงานคือเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจของทัพนางรำมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีทั้งนักศึกษาบุคลากรและศิษย์เก่ารวมกว่า 5,000 คนที่พร้อมจะเดินหน้ารำถวายบูชาแม้อาจจะเจออุปสรรคด้านสภาพอากาศในช่วงนี
2: ้เราจะมีนางรำทั้งหมดนะครับประมาณ 6,500 คนจากนักศึกษาบุคลากรคณาจารย์ร่วมกับประชาชนจากอำเภอท่าพนมด้วยนะครับก็น่าจะเป็นการรำจำนวนคน 6,500 คนที่มากที่สุดตั้งแต่มีประเพณีรำ7เดือน7มาครับ
0: พานใบสียักษ์ขนาดหน้าตักกว้าง2เมตรและสูงถึง5เมตรซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตผ่านการวางแผนยาวนานกว่า2เดือนจุดเด่นของปีนี้คือการคิดค้นนวัตกรรมใบสีรักโลกที่เปลี่ยนจากใบตองสดมาเป็นผืนผ้าเพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนทั้งยังช่วยลดโลกร้อนและประดับด้วยลูกปัดคริสตัลที่จะส่องประกายระยิบระยับยามต้องสายฝนแสงไฟเป็นงานบุญที่ถักทอขึ้นจากความสามัคคีศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าและความภาคภูมิใจของชาวนครพนมพัฒนพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมืองรายงานครับ
3: แบบการทำคลิปปลอมในออนไลน์เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะไทย PBS Verify ตรวจสอบคลิปชวนเล่นการพนันของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังพบว่านำคลิปมาตัดต่อฝังเสียง AI เพื่อหลอกลวงค่ะ
4: มันดีจริงเชื่อพิมพ์แล้วเพื่อนรัก
5: แฟนคลับพิมพ์ลี่พายอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะล่าสุดมีเพจแอบใช้ชื่อพิมพ์ลี่พายออกมาชวนเสี่ยงโชคจนผู้คนเข้าไปดูเกือบครึ่งแสนส่วนคลิปที่เห็นนั้นจะเป็นคลิปจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับ
4: มันดีจริงเชื่อพิมพ์แล้วเพื่อนรัก
5: จุดแรกที่ไทย PBS Verify ตรวจสอบพบคือเสียงครับเพราะเมื่อนำคลิปไปวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือตรวจสอบ AI ทั้งจาก Hive Modulation และ Haiya ผลยืนยันว่าเป็นเสียงที่สร้างจาก AI ไม่ใช่เสียงพิมพ์รีพายส่วนภาพในวิดีโอถูกดูดมาจากคลิปเก่าในเพจจริงเมื่อวันที่21เมษายน2569ซึ่งคลิปจริงไม่มีการพูดเชิญชวนใดๆทั้งสิ้นเมื่อไปดูที่ตัวเพจยิ่งชัดเจนครับมีคนติดตามแค่พันกว่าคนและเมื่อเช็คนโยบายความโปร่งใสพบว่าเพจนี้เคยใช้ชื่ออื่นมาก่อนจะเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อแอบอ้างเป็นพิมพ์พร้อมส่ง V99 แถมรูปโปรไฟล์ก็ก๊อปปี้มาจากเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างครับแล้วคิดแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรพอเข้าไปดูในช่องคอมเมนต์จะเห็นหน้าม้าพยายามโพสต์แปะลิงก์เชิญชวนให้เข้าไปเสี่ยงโชคออนไลน์และถ้าใครเผลอไปกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของเพจปลอมนี้มันจะนำทางคุณตรงเข้าไปสู่เว็บเสี่ยงโชคออนไลน์ทันทีครับสรุปคือเพจนี้เป็นการนำเอาคลิปเก่ามาตัดต่อด้วยเสียง AI เพื่อล่อลวงให้เราเข้าไปที่เว็บเสี่ยงโชคออนไลน์เพียงเท่านั้นครับร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนเซนีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ปกครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคขมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ปกครองรัฐกาตาร์สวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569เชคตะมิมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่ล้ำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตัวเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
และเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างพงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดวอวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะจะจัดเจ้าพนักงานทำการประคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100วันรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายฐากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายร่วมอบรมประมาณ320คนภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้ระบบสารสนเทศเอดูร่ารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและการใช้เกณฑ์เป็นฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวม 209,473 ตัวโดยในปีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งเพื่อรองรับการดูแลสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอสวเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอสวในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอสวประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดราชโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569โดยมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครองจิตไทยครองใจชนโดยมกุเทศน้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง
ดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะมูลนิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นจังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตะโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองวัดเนกขมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 โรงเรียนพัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวระวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทภารกรสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิชยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมทั้งส่งฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไหมไทยและหัตถศิลป์ไทยจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูผืนป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรตลอดมาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคารร่มรวยจำกัดโครงการสีเสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนพัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงรุดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทภารกรสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาซึ่งล้วนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประชาชนโดยเฉพาะ

ด้านกระบวนการยุติธรรมทรงขับเคลื่อนโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงกอกรูสเพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติและฉบับแรกของโลกนอกจากนี้ทรงมีคุณูปการ

0: เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอสินีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะรับทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเยาวชนหลายคนรู้ตัวว่าเป่าขลุ่ยแล้วมีความสุขนะคะแต่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเสียงขลุ่ยจะพาพวกเขาไปได้ไกลแค่ไหนในวันที่เล่นเก่งขึ้นค่ะซึ่งต้นแบบเคยมีให้เห็นมาก่อนนะคะกับภาพของน้องแทนซุปเปอร์เทนค่ะคนนี้เป็นไวรัลที่โด่งดังมากๆเมื่อ8ปีก่อนนะคะจากการบรรเลงขลุ่ยร่วมกับศิลปินแห่งชาติอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีค่ะจนวันนี้ได้กลับมาจับขลุ่ยอีกครั้งในมาดของคุณครูค่ะเจอที่อื่นเนี่ยอาจจะจำน้องแทนซุปเปอร์เทนกันไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้ามาพร้อมกับเสียงขลุ่ยแล้วก็อาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติแบบนี้หลายคนน่าจะพออ๋อนะคะว่านี่คือเจ้าของคลิปเป่าขลุ่ยที่มีคนดูเกือบ10ล้านครั้งค่ะผ่านรายการแสดงความสามารถของเยาวชนไทยเมื่อ8ปีก่อนเป่าเพลงทะเลใจได้ไพเราะแล้วก็จับใจไปทั้งสตูดิโอค่ะตอนนี้จากเด็กชายที่รักในเสียงขลุ่ยกลายเป็นคุณครูภาษาไทยไปเรียบร้อยนะคะสอนอยู่ที่โรงเรียนวิถีใหม่สุจิบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันหยุดของเทอมนี้เนี่ยก็แบ่งมาสอนเยาวชนคนขลุ่ยรุ่นใหม่นะคะเปิดศาลาวัดสอนกันเลยค่ะที่วัดโคกขะเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะได้แรงสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมกับการเอื้ออำนวยสถานที่โดยพระวัชรธรรมโกวิทเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็เป็นเพื่อนกับอาจารย์ธนิตนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อเยาวชนที่จะใช้เสียงขลุ่ยมาช่วยกำกับลมหายใจเป่าทุกโน้ตก็จะต้องกำหนดลมแล้วก็มีสตินะคะตรงกับแนวคิดทำงานโครงการนี้ของศิลปินแห่งชาติค่ะที่อยากให้เยาวชนห่างจากหน้าจอสมาร์ทโฟนและมีเสียงเพลงไทยกล่อมเกลาซึ่งในวันปิดจบโครงการบรรยากาศเนี่ยเรียกว่าอบอุ่นค่ะมีครอบครัวไปให้กำลังใจเด็กๆในการเล่นดนตรีวงเล็กแบบขลุ่ยประสานเสียงทำให้ครูแทนเห็นภาพการเริ่มต้นของตัวเองไปด้วยนะคะว่ามีอาจารย์ธนิตนี่แหละไปสอนขลุ่ยที่วัดบางปลาจังหวัดสมุทรปราการทำให้มีโอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้นจากการเป่าขลุ่ยค่ะ
1: ผมไม่นึกว่าเด็กเขาจะสนใจเรื่องขลุ่ยขนาดนี้พอไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางโครงการต้องการคือให้เด็กมันได้วางสายตาหรือละสายตาจากพวกโซเชียลพวกโทรศัพท์บ้างเพื่อว่าแล้ววิธีการสอนเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยเขาภูมิใจในตัวเองและมีเหตุผลมันเกิดจากความรักผมเริ่มต้นจากโครงการเนี่ยให้เขารู้จักรักพ่อแม่ให้พ่อแม่รักลูกก่อนรักครูบาอาจารย์แล้วก็ถึงมาฝึกสติโดยเฉพาะตอนแรกเนี่ยการฝึกหายใจเข้าออกเนี่ยเพื่อจะใช้ในการเป่าขลุ่ยเนี่ย
2: ผม7ขวบครับคือตอนป.2ครับตอนนั้นเนี่ยที่โรงเรียนผมจะมีผู้ปกครองคนหนึ่งที่เขาจะมาเป่าขลุ่ยทุกวันผมก็เห็นละเอ้ยทำไมเพราะจังเลยผมก็เข้าไปถามเขาว่าเอ้ยทำไมถึงไปเรียนที่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยครับก็เลยทราบว่าอาจารย์ธนิตช่วงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากคืออาจารย์เขาเข้ามาสอนที่วัดบางปลาฟรีพอดีเลยครับทุกวันอาทิตย์ครับผมก็ได้เข้าไปเรียนในช่วงเวลานั้นซึ่งก็เป็นรุ่นแรกๆที่ได้มาเป่ากับอาจารย์ธนิตครับในช่วงเวลานั้นก็ได้เรียนกับอาจารย์อยู่ประมาณ2ปีครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปติดภารกิจแล้วก็เลยไม่สามารถมาสอนได้ครับหลังจากนั้นผมก็จะต่อมาคือก็ฝึกสอน

0: ทำด้วยตัวเองบ้างแล้วก็เรียนกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยครับแต่ว่าก็ยังติดต่ออาจารย์ธนิตแล้วก็ไปร่วมแสดงงานหรือว่าทำไปเรียนกับอาจารย์ธนิตอยู่สม่ำเสมอครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ช่วงซูเปอร์เทนก็จะมาช่วงประมาณผมม.1ครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ทำให้ผมได้ออกไปลองดูอาจารย์ก็น่ารักมากที่อาจารย์ยอมไปแขกรับเชิญใน EP ของผมด้วยในวันนั้นครับ
1: ที่หยิบยกมาสอนนะคะมีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงเพื่อชีวิตเพลงที่อาจารย์แต่งสำหรับเรียนขลุ่ยค่ะอย่างเพลงนกกระเต็นเต้นระบำเพลงนี้เนี่ยจะมีโน้ตที่เป่าแล้วสนุกนะคะมีจังหวะที่สดใสซึ่งในวันปิดจบนะคะเด็กๆได้รับขลุ่ยค่ะพร้อมใบประกาศผ่านโครงการอย่างภูมิใจรวมถึงยังได้กำลังใจจากครูอาจารย์ไปต่อในการเล่นเพลงค่ะแฟนละครได้กลับมาเห็นบทบาทของเอสกันตพงษ์ในรอบ2ปีนะคะหลังจากเจ้าตัวก็ฟื้นฟูตัวเองจากอาการป่วยจนตอนนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมากแล้วนะคะมาปรากฏตัวในงานวิ่งการกุศลร่วมกับเพื่อนๆดาราในโครงการก้าวด้วยธรรมไปค่ะซึ่งประเด็นหนึ่งที่เวลาสื่อเจอหน้าแล้วยกคงถามอยู่ก็คือเรื่องของความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าตอนนี้เนี่ยไกลเกลี่ยไปถึงไหนแล้วเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนค่ะของการเรื่องสิทธิ์ปกครองบุตรนะคะเป็นเรื่องที่ยังต้องไกล่เกลี่ยกันแต่ก็ไม่อยากให้กระทบไปถึงลูกสาวส่วนเวลาว่างที่ยังเหลือนะคะก็แบ่งไปทำกิจกรรมทางสังคมอย่างการเป็นวิทยากรในเรือนจำค่ะมามีสุขภาพกายดีวิ่งได้ไม่กระทบกับอาการที่ป่วยก็มาเปิดตัวช่วยงานก้าวด้วยธรรมพร้อมกับดาราคนดังในโครงการอีกเพียบค่ะซึ่งพระเอกเอสกันตพงศ์บอกถูกชวนก็มาทันทีนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะสำคัญกว่าเรื่องสุขภาพแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ส่งต่อไปช่วยเหลือโรงพยาบาลห่างไกลอีก19แห่งด้วยรวมถึงตัวเองก็จัดตารางออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อฟื้นฟูดูแลตัวเองมาได้3ปีแล้วค่ะตอนนั้นหลายคนจำได้ว่าพระเอกขมเข้มคนนี้เนี่ยป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันหลับไปถึง8วันนะคะพอฟื้นมาปุ๊บเนี่ยความทรงจำก็หายไปแต่ตอนนี้ความจำดีขึ้นเพราะว่ามีตัวช่วยใหม่อย่างการร้องเพลงค่ะทำให้ตัวเองได้พลิกบทบาทจากพระเอกมาจับไมค์แล้วก็เคยไปขึ้นเวทีกับพี่ติ๊กชิโร่มาหลายรอบด้วยจนหลายคนเห็นคลิปแล้วต้องเม้นเลยว่าเสียงดีนะคะความจริงเนี่ยคลิปร้องเพลงช่วงหลังมีที่มาค่ะเป็นทั้งงานที่สนใจรวมถึงเป็นการพัฒนาความ

0: ที่ทำไม่ค่อยได้เป็นคนไม่เล่นโซเชียลคนลงคือผู้จัดการแต่หลายคนไม่ทราบคือวิ่งกับน้องหมากับวิ่งกับลูกสาวเนี่ยแหละครับแล้วพาลูกสาวเขาไปเล่นทำกิจกรรมแล้วก็วิ่งกับน้องหมาที่บ้านอยู่บ้านเองก็จะขี่จักรยานอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีอ๋อมีซ้อมเพลงพยายามแบบฝึกการร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ช่วยด้วยส่วนหนึ่งในเรื่องของการสมองความจำเพราะร้องเพลงมันต้องใช้เรื่องความจำใช่ไหมฮะเรื่องเนื้อเพลงอีกการนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบบว่ารู้สึกบทเพลงที่มันดีๆมีประโยชน์มันก็ถ่ายทอดอะไรที่มีประโยชน์ให้คนฟังได้พอป่วยก็เลยมีเวลาได้เข้าไปเจอพี่ติ๊กเงี้ยครับเสียงสูงทุกเพลงใช้เวลาฝึกอยู่เป็นเดือนนะฮะกว่าจะขึ้นไปร้องเพลงกับพี่ติ๊กได้ใช่พี่ผู้จัดการก็จะมีโพสต์เวลาอันนั้นคือใช้เวลาฝึกนานอยู่ครับเพลงพี่ติ๊กเขาเสียงยากจริงเป็นเอกลักษณ์มันดีตรงที่ว่าทำให้ผมได้ฝึกเพลงในแนวใหม่ถ้าแบบหลายคนอาจจะลองไปเซิร์ชดูตอนผมร้องกับเจสซี่คอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอีกแนวนึง
1: ที่เห็นจากเอสกันตะพงก็จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงและไลฟ์สไตล์อื่นๆที่อัพทางโซเชียลให้ได้เห็นนะคะแต่ที่ไม่เห็นแบบออฟเรคคอร์ดเลยก็คือการเข้าไปเป็นวิทยากรฟื้นฟูกำลังใจผู้ต้องขังค่ะที่เอสทำกิจกรรมมาตลอดในช่วงที่พี่เสกโลโซอยู่ข้างในพี่เอสกันตะพงเขาก็ไปร้องเพลงกับพี่เสกในนั้นด้วยนะคะแต่หลักๆก็เป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ทำอย่างไรให้ใจเบาเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครทุกคนเผชิญกับความทุกข์ได้หมดแต่กับผู้ต้องขังที่ขาดอิสรภาพด้วยก็จะต้องมีการเติมพื้นที่ของการฮีลิ่งนะคะผ่านคนที่เข้าไปร่วมทำกิจกรรมซึ่งเอสกันตพงศ์ก็ยังไปอยู่เรื่อยๆค่ะ
2: เอสจะได้บทจำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่
1: ในโลกออนไลน์ทุกวันนี้หนึ่งในคอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมคือคอนเทนต์แนวประวัติศาสตร์นะคะแต่คุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเรื่องราวในอดีตกว่าร้อยกว่าพันปีเนี่ยไม่ได้ถูกเล่าด้วยฝีมือมนุษย์แต่ว่าเล่าด้วย AI นะคะเนรมิตออกมาเป็นวล็อกค่ะพาย้อนอดีตไปนะคะ

0: ทำให้เรื่องในประวัติศาสตร์น่าสนใจขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคลิปที่มียอดรับชมกว่า100ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ก็มองได้2ด้านเหมือนกันค่ะในแง่นึงเนี่ยก็อาจจะมองว่าเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องถูกบรรจุอยู่ในตำราเล่มหนาๆอีกต่อไปแล้วแล้วก็เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่แต่ว่าอีกด้านนึงค่ะเทคโนโลยีกำลังเนรมิตภาพลวงตาอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือเปล่านะคะติดตามเรื่องนี้ในรายงาน Social Watch กับคุณชุดาลิมมนทำค่ะ
1: Hey guys, it's Cleo. You've got to see this. Honestly, watching them grunt and sweat makes me feel both proud and guilty.
2: Meet my baby croc, Bombardino Jr. Absolute mood. Low key, he's my spirit animal.Don't feed after midnight though, trust me on this.
3: ภาพคลิปไวรัลใน TikTok ที่พระนางคลีโอพัตราถือโทรศัพท์มือถือถ่ายเซลฟี่เดินชมกรุงอเล็กซานเดรียหรือภาพทหารโรมันกำลังรีวิวอาหารสนามในเต็นท์นี่ไม่ใช่พล็อตหนังไซไฟแต่คือปรากฏการณ์ History AI Blog กระแสคอนเทนต์ที่กำลังเขย่าโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรงในนาทีนี้เมื่อ generative AI ถูกนำมาใช้จำลองภาพบุคคลในประวัติศาสตร์ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะบล็อกเกอร์ย้อนเวลาพาผู้ชมคนรุ่นใหม่สัมผัสอดีตในแบบที่ไม่เคยมีตำราเรียนเล่มไหนทำได้ตามมาด้วยยอดวิวรวมทั่วโลกทะยานผ่านหลักแสนหลักล้านครั้งไปอย่างรวดเร็วในยุคที่คอนเทนต์จาก AI มักถูกตั้งแง่และเจอกระแสต่อต้านหาก History AI Blog กลับได้รับผลตอบรับในเชิงบวกพร้อมคำชมว่ายกระดับวงการการศึกษาขึ้นอีกขั้นเราอาจได้เห็นภาพเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาหรือบรรยากาศความฮึกเหิมของชาวบ้านบางระจันในรูปแบบบล็อกที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์จริงผ่านการเจรนายแบบฉากต่อฉากจนออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้วถ้าจู่ๆทหารโบราณเปิดกล้องสตรีมสดเล่านาทีตั้งรับศึกคุณจะกดดูไหมข้อมูลพบวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มยุคนี้กว่าร้อยละ52ถูกสร้างหรือตัดต่อด้วย AI โดยเฉพาะคลิปจำลองวิกฤตการณ์โลกในอดีตเช่นเหตุการณ์กาลโลกระบาดใหญ่หรือโศกนาฏกรรมเชอร์โนบิลกวาดความนิยมสูงถึง20ล้านวิวต่อคลิปได้อย่างง่ายดายในอดีตการจะสร้างแอนิเมชันประวัติศาสตร์สักชิ้นต้องใช้สตูดิโอใหญ่และทุนสร้างมหาศาลหากวันนี้ครีเอเตอร์เพียงคนเดียวก็สามารถรังสรรค์สารคดีซีนิมาติกในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหากก็แลกมาด้วยข้อสังเกตสำคัญว่าภาพจำลองที่ AI สร้างขึ้นหน้าตาที่สวยงามตามมาตรฐานความงามยุคปัจจุบันอาจเท่ากับบิดเบือนความจริงโดยไม่ได้ตั้งใจและยากต่อการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับจินตนาการโคอี้ vs history ปฏิวัติวงการสารคดีด้วยการส่งโคอี้แฟชั่นไอคอนและวอล์กเกอร์สาว AI อัจฉริยะเดินทางย้อนเวลาไปสัมผัสโลกยุคโบราณตั้งแต่กรุงโรมไปจนถึงโศกนาฏกรรมเรือไททานิกดูเหมือนทริปท่องเที่ยวสุดพรีเมียมจนยอดผู้ติดตามบน YouTube สูงกว่า 300,000 คนภายในไม่กี่เดือนหลังเปิดตัวช่วงต้นปี2026ช่อง AI Time Travelers พาเจาะลึกผ่านสายตาของบุคคลในประวัติศาสตร์ด้วยมุมมอง POV โดดเด่นด้วยการจำลองบทสัมภาษณ์แบบ Exclusive กับผู้คนในอดีตราวกับได้ส่งนักข่าวข้ามเวลาไปสัมภาษณ์พวกเขาจริงๆเมื่อประวัติศาสตร์ถูกย่อยเป็นมีมบุคคลสำคัญถูกลดระยะให้ดูใกล้ชิดเหมือนเพื่อนสนิทบนหน้าจอสร้างการจดจำและดึงดูดความสนใจของเยาวชนได้ดีขึ้นเป็นเท่าตัวและคาดจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสื่อการเรียนการสอนถึงร้อยละ72ภายในปี2029อ้างอิงโดย Zebracat แพลตฟอร์มผู้ให้บริการและวิจัยตลาดสื่อวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI หากในสังคมความละเอียดอ่อนด้านวัฒนธรรมสูงเส้นแบ่งระหว่างความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่การลดทอนคุณค่าที่แท้จริงและความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง History AI Blog ใช้เพียงแค่เทรนด์บนหน้าฟีดหากเปรียบได้กับกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนว่ามนุษย์กำลังส่งต่ออำนาจในการเล่าอดีตไปไว้ในมือของอัลกอริทึมเทคโนโลยีทำให้ประวัติศาสตร์ที่เคยแห้งแล้งกลับมามีลมหายใจขณะที่วิจารณญาณยังคงเป็นหัวใจสำคัญของผู้เสพสื่อในศตวรรษนี้เพราะในท้ายที่สุดแม้ AI อาจช่วยจำลองภาพในอดีตให้เราเห็นหากผู้ที่ต้องถอดบทเรียนตีความและซึมซับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงยังคงต้องมองผ่านเลนส์มนุษย์อย่างพวกเราอยู่ดีชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ Plus
0: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น5ค่ำเดือน8หลังปีมะเมีย
1: รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี
2: ้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการดนตรีทิพย์ 8:00 น.รายการศาสตร์สร้างสุข 8:30 น.รายการพูดจาประสาช่าง 9:00 น.รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม 10:00 น.รายการ Aging Society 10:30 น.รายการรอบตัวเรา 11:00 น.รายการรอจุฬานิติมิติ11นาฬิกา30นาที
1: รายการไทยศึกษาร
2: ีรัน12นาฬิ
1: การายการไซไฟ
2: รีรัน12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 16 นาฬิการายการหมุนตามโลก 17 นาฬิการายการจุฬาเกษตร 17 นาฬิกา 30 นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18 นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21 นาฬิกา

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
3: บทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตตระธาน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 MHz แห่งนี้นะครับโดยผมกัญชิตจิตตระธานเป็นผู้ดำเนินการครับครับทุกฟังวันนี้ผมมีเพลงเพราะๆมาฝากกันหลายเพลงอยู่นะครับเพลงแรกครับเขมรปีแก้ว3ชั้นทางศักวาครับจากวงมโหรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณครูสุรางดุริยพันธ์เป็นผู้ขับร้องเองครับเพลงนี้นะครับท่วงทำนองผู้ประพันธ์คือคุณครูมนตรีตราโมทครับส่วนบทขับร้องนั้นมาจากบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในประวัติสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเขมรผีแก้ว3ชั้นครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือมโหรีเพลงเขมรปีแก้ว3ชั้นทางศักวานะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณครูสุรางดุริยพันธ์เป็นผู้ขับร้องครับเรารับฟังเพลงเถาต่อกันเลยนะครับเพลงแรกมโหรีที่จบลงไปเขมรปีแก้วเพลงต่อไปเพลงบังใบเถานะครับแล้วก็มีออกลูกบทสนุกด้วยนะครับเพลงนี้จะบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้นวมของคณะดร.อุทิศนาคสวัสดิ์นะครับคุณครูบุญชูทองเชื้อจะเป็นผู้ขับร้องครับส่วนบทขับร้องนั้นมาจากบทละครเรื่องอีเหนาพระนิพนธ์ในรัชกาลที่2ครับเชิญรับฟังบังใบเถาครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงบางใบเถานะครับก็จะเห็นว่ามีการออกลูกบทตอนท้ายอันนี้อาจจะเป็นลักษณะส่วนหนึ่งซึ่งโดยเฉพาะวงดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ท่านก็จะมีอะไรให้มีความสนุกสนานอยู่ในเพลงอยู่บ่อยๆนะครับวันนี้ก็ขับร้องโดยคุณครูบุญชูทองเชื้อครับ2เพลงจบลงไปแล้วนะครับเพลง3ชั้นแล้วก็ตามด้วยเพลงเถานะครับต่อไปเรามาฟังการเดี่ยวกันบ้างนะครับจะเป็นการเดี่ยวซออู้นะครับในเพลงพญาครวน3ชั้นโดยคุณครูธีระผู้มณีครับครูธีระผู้มณีนี่ก็เป็นนักดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลนักร้องของนักดนตรีของทองคำนะครับน่าเสียดายที่ท่านอายุสั้นจากเรื่องราวของการเจ็บป่วยนะครับกระทันหันเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้เราเสียนักศรีซอฝีมือดีไปท่านหนึ่งนะครับแต่วันนี้ท่านก็ยังมีผลงานนะครับมีเสียงการบรรเลงซออู้อันไพเราะให้เราฟังกันอยู่นะครับแล้วก็เก็บรักษากันดีๆโดยรูปแบบต่างๆก็สามารถอยู่ไปได้อยู่ยั่งยืนยงเลยทีเดียวล่ะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังพระยาโศก3ชั้นนะครับจากการเดี่ยวซออู้ของคุณครูธีระผู้มณีนะครับมีคุณครูวิทยาหนูจ้อยเป็นผู้ตีโทนรำมนาครูดุษฎีมีป้อมเป็นผู้บรรเลงฉิงครับเชิญรับฟังพระยาครวน3ชั้นครับ

ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงพระยาครวญ3ชั้นจากการเดี่ยวซออู้ของคุณครูธีระผู้มณีนะครับเพลงที่4วันนี้เพลงสุดท้ายวันนี้เราจะมาฟังเพลงชุดนางหงกันในเพลงจีนแส3ชั้นออกเพลงจีนไขอ้อย2ชั้นแล้วก็ออกเพลงเร็วครับอันนี้ก็เป็นลักษณะรูปแบบของเพลงประเภทเพลงนางหงซึ่งเป็นเพลงประโคมสำหรับงานอวมงคลนะครับซึ่งเราจัดให้ฟังกันอีกเป็นเพลงสุดท้ายในวันนี้เพลงนางหงวันนี้เป็นการบรรเลงของวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครนะครับบันทึกไว้ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนานแล้วตั้งแต่ประมาณปี 2533-34 โดยประมาณครับแล้วก็มีคุณครูพินิจฉายสุวรรณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมวงครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเพลงชุดนางหงเพลงจินแสนะครับเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้จบแล้วผมและรายการจุฬาวาทิตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กันชิตจิตประธาน
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตาม